0: ค่ะหายากอะไรอย่างเงี้ยแร่แร่เอิร์ดสินทรัพย์ที่หายากนะเออสินแร่เสร็จต้องพูดอย่างนี้สินแร่ใช่ไหมค่ะ
1: ไอ้ตัวแพงสุดเนี่ยซื้อกันเป็นกิโลนะ
0: โอ้ฮะอืม
1: ซื้อกันเป็นกิโลบางก็ขึ้นอยู่กับแต่มันขาขึ้นตลาดเวลาครับเพราะว่าคนที่ครองตลาดก็คือจี
0: ค่ะ
1: คนที่ไปขอส่วนแบ่งเขาก็คือโดนัทครับ
0: ฮัลโหลค่ะฮัลโหลพอดีสายเกิดสายโทรศัพท์เกิดขัดข้องนะคะก็อย่างที่บอกว่านะท่านอาจารย์ทรงเรศก็ได้พูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นภัยพิบัติที่มันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติคือตามธรรมชาตินี่ก็จะแย่อยู่แล้วอันนี้มันไม่ธรรมชาติเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะคะท่านก็ได้พูดคุยถึงเรื่องตั้งแต่เนี่ยตอนนี้มาที่เรื่องของแร่เอิร์ธเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นการเปิดช่องทางให้กับพวกมิจฉาชีพเอาไปทำได้เป็นสแกมเมอร์ไปค่ะอาจารย์สุริศเรามาต่อกันเลยนะคะค่ะ
1: มันอยู่ในพื้นที่ซึ่งอำนาจส่วนกลางไปไม่ถึง
0: ค่ะ
1: อยู่ในเขตว่าอยู่ในเขตกะเหรี่ยง
0: ค่ะ
1: อยู่ในเขตชายใหญ่อยู่ในเขตของโอก้างอยู่ในเขตของนี่แหละพวกตะองตะอางทั้งหลาย
0: นะพวกนี้ชนกลุ่มน้อยในเมียนมาทั้งนั้นเลยนะอาจารย
1: ์ก็ตรงนี้กำลังส่งผลมากที่สุดครับเพราะว่ามันก็คือต้นน้ำที่ไหลลงสู่โขง
0: ค่ะอ๋อนี่แหละมนพิษขึ้นมาอีกฮะ
1: แต่จระเข้ก็ป่วย
0: ที่เมื่อวานอาจารย์บอกเรียกปลาแกะและเค้กแขกใช่ไหม
1: ปลาแค
0: ่ปลาแค่ปลาแค่ค่ะ
1: มนุษย์ก็สะสมกันเข้าไป
0: ทานเข้าไปสะสมเข้าไปไปช้ามานานมะเร็งก็ถามหาอาจารย์
1: ไม่ถามหาไม่อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: สิ่งที่มันแปลกก็คือประเทศที่ได้ผลประโยชน
0: ์
1: แต่กลับทำเป็นว่ามองไม่เห็นที่เขาทำสแกมเมอร์ก็มาปราบสังเกตไหมก็คือเวลาเขาทำสแกมเมอร์ตัวเองเดือดร้อนก็ตามมาปราบ
0: ค่ะ
1: พอเขาขุดแร่เอิร์ธที่ฉันให้เดือดร้อนแต่ส่งมาขายให้ฉันได้ประโยชน์ฉันก็เฉย
0: อะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็เงียบซะค่ะ
1: ยาเสพติดเหมือนกันยาบ่งยาบ้าอะไรสารพัดตัวนี้นะทั้งที่มันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกปราบเฉพาะไอ้ที่ตัวเองเดือดร้อนไอ้ที่ตัวเองไม่เดือดร้อนก็ช่างหัวมันนี่แหละการเมืองเพื่อผลประโยชน์จริงๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่แร่เอิร์ธเนี่ยมันเป็นภาคเหมืองแร่ที่ขาขึ้นนะ
0: ครับ
1: มันยิ่งจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมันเนี่ยมันคืออุตสาหกรรมที่ขาขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่รายเอฟมันมีน้อยแต่ละครับสาเหตุที่เขาเรียกว่ามันขายยากก็เพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทำยากมาก
0: ค่ะ
1: มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้โดนเนอร์ช้ำปากกล้าขาสั่นอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: คือบอกเอาภาษีไปทุบหัวจีนใช่ไหม
0: ใช่
1: เนี่ยที่ทุบเขาก็เลือกทุบในสิ่งที่พอจะทำได้แต่พอแร่เอิร์ธเนี่ยทำไม่ได้เพ ราะว่าอุตสาหกรรมนี้นะครับจะสามารถแยกท่องแยกธาตุออกมาในแร่เอิร์ธเนี่ยนะครับมันมีอยู่ได้กันถึง17แร่ธาตุ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือถ้าไม่มีไฮเทคไม่สามารถที่จะแยกมันออกจากกันได
0: ้ค่ะ
1: อเมริกาก็ยังไม่มีเทคโนโลยีพวกนี
0: ้โอ้ค่ะ
1: แต่ตัวเองก็ต้องใช้ถ้าเราไม่มีแร่เอิร์ธเนี่ยบอกได้เลยอีลอนมัสก์เพิ่งรวยเมื่อที่สุดเมื่อวาน
0: อ๋อใช่ที่มีประกาศมาว่าเป็นบุคคลแรกนะที่ถึงทริลเลียนนะเราจะมีมิลเลียนบิลเลียนอันนี้ทริลเลียนล้านล้านนะอาจารย์ประกาศออกมาแล้วเนี่ยเป็นบุคคลแรกเลยนะที่ถึงทริลเลียนโอ้โหค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ฉันเรียกว่าแรร์แมน
0: พอข่าวมาอาจารย์คะพุ่งกระฉูดเลย
1: แรร์แมนมันไม่ได้หาย
0: ค่ะ
1: มันใช้กับอุตสาหกรรมยุคนี้เลย
0: มาได้จังหวะด้วยนะอาจารย์เขา
1: ถ้าไม่เบราเอิร์ธเทสลาก็วิ่งไม่ได้
0: เทสลาก็ไม่มีใช่ค่ะอาจารย
1: ์เทสลาก็วิ่งไม่ได้เพราะงั้นจีนคือประเทศที่คุมผลประโยชน์เรื่องแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกตอน
0: น
1: ี้แต่ทีนี้ทำไมจีนไม่หักดิบอเมริกาทางที่โดนทำเอาภาษีมาฟาดหัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่าลืมนะครับว่าจีนก็ส่งออกไปที่อเมริกามากที่สุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยู่ๆคนเคยส่งออกแล้วจะเลิกส่งออกเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็เลยต้องมีการเจรจาการค้ากันอยู่ตลอดเวลาพอมันเจรจาการค้ากันตลอดเวลามันก็เหมือนกับฉันกับเด็กทะเลาะกันนั่นบางทีผมเห็นเจอเนื้อทำกับสีจิ้งจิ๋งคุยกันแบบเหมือนเด็กนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเจอกันก็เช็คแขนแต่แรกทำก็รักนะจับมืออยากจะกอดเขาอะไรอย่างนี้เนาะอยากจะใกล้ชิดเขาสีเส้นๆก็หน้าตาบึ้งซึ้งเหมือนเด็กเล่นขายของเลยนะฮะแต่พอคุยกันเสร็จปุ๊บอ้าวเอามาแถลงข่าวยิ้มแย้มยิ่งแต่แรกทำเป็นทางไปเยือนจีนครั้งแรกสุดพยายามจะขายของตัวเอง
0: ใช่ค่ะเอานักธุรกิจไปตั้งเยอะนะอีลอนมัสก์ก็ยังไปด้วยโอ้ค่ะ
1: นั่นแหละครับแล้วก็พยายามจะพรีเซนต์ตัวเองว่าข้าเนี่ยเจ๋งที่สุดในโลกเห็นไหมฮะภาพที่เขาพาไปดูบังดูอะไรบังโบราณสวนโบราณ อะไรพวกนี้ก็พยายามจะพูดอยู่นั่นแหละว่าเคยมีใครมาที่นี่ไหม
0: ให้ความสำคัญกับตัวเองเนี่ยเห็นไหมว่าจีนพาฉันมานะเนี่ยค่ะ
1: ท่านจบสีจริงๆหรือว่าพูดจริงมาแล้ว
0: ใช่ค่ะอ่านข่าวนี้ก็ยังนึกขำอยู่ค่ะอาจารย
1: ์มันพูดจริงมาแล้ว
0: ยูไม่ใช่เป็นคนแรก
1: ดีนะโชคดีที่คุณเต็นยังไม่เคยไป
0: บางงานขี่ก็จะคุยโบแหละนะ
1: ไม่ดีถ้าคุณเต็นไปเนี่ยเดินหน้าตามก็คงไม่กล้าถามเอาไปเทียบกับคนแบบนี
0: ้ใช่ก
1: ็นะมันมันเหมือนเด็กเล่นขายของ
0: ค
1: ่ะแล้วยิ่งมาเจอเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรพวกนี้คือพอมันผลประโยชน์พอตัวเองได้ใหญ่ๆที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มองไม่เห็นครับเพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์

0: แต่ถ้าตัวเองได้รับผลกระทบอะไรเล็กๆก็ตามไปเก็บคลิปเปียงนี่แหละคือโลกของความเป็นจริงเราจะเบรกก่อน
1: ค่ะเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: ครับ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Court News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรัญบรุษค่ะอาจารย์คะเราก็มาต่อกันนะไอ้เรื่องแร่เอิร์ธนี่นะคะจีนนี่แหละที่อาจารย์ก็ให้ได้ข้อมูลอยู่แล้วเนาะเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอิร์ธเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยนะมีความสำคัญนะครองสัดส่วนเยอะที่สุดในโลกนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ก็โดยเฉลี่ยปีหนึ่งในคือมันขึ้นทุกปี
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องใช้เป็นค่าเฉลี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยทั้งโลกนี่นะครับใช้แร่เอิร์ธอยู่ประมาณเกือบ400,000 ตัน
1: โอ้ฮะ
0: 400,000 ตันแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพราะว่ายิ่งโทรศัพท์มือถือขายดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ส่งดาวเทียมยิงสงครามยิงกันอะไรพวกนี้โซล่าเซลล์ใช้ตัวไหนอะไรตัวนี้นะครับ
1: มัน
0: ก็เป็นไปตามการผลิตไอ้บายโปรดักต์ของมัน
1: อาจารย์คะมันก็หายากและทีนี้มันมีความต้องการสูงแล้วมันจะไม่หมดไปหรือคะอาจารย์และอีกอย่างหนึ่งดิฉันก็วิตกกังวลเรื่องของมันมีความกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหมอาจารย์มากไหมค่ะ
0: ที่เขาเรียกว่ามันหายากเดิมทีเดียวมันหายากจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ด้วยเทคโนโลยีของมนุษย
1: ์
0: ที่มันฉลาดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากที่เคยหาไม่เจอมันก็เจอ
1: หาเจอแล้ว
0: ประเทศไทยเราก็มีเยอะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ข้อมูลใหม่เนี่ยชัดเจนเลยก็คือว่าที่ไหนที่มีเราเรียกมีการถลุงในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกมาก่อนมันก็จะซ่อนไว้ด้วยแร่เอิร์ธประเทศไทยเรามีแร่ดีบุกอยู่ที่ไหนมาก่อนอังกฤษมาถลุงตรงไหนมาก่อนอะไรนี่นะครับพื้นที่แถบนั้นมีแร่เอิร์ธทั้งสิ้นเลยแต่มันก็จะไม่ครบ17ชนิดมันก็จะเป็นพื้นที่ไปมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีทั้ง17หรอกมันมีแค่ตัวที่โลกใช้มากที่สุดมันก็เพียงพอแล้ว มีครับมีเพียงแต่ว่าประเทศที่ล้ำหน้าที่สุดในการขุดค้นในการสำรวจครับไม่บอกข้อมูลที่เป็นจริงซ่อนไว้ฉันอยากจะเป็นผู้โสมเข้าทรัพย์อยู่คนเดียวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: มันก็เหมือนในหลายๆที่นะครับก็คือประเทศที่ร่ำรวยส่วนใหญ่แล้วแต่ไอ้พวกทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่ของตัวเองมันอยู่ในแผ่นดินของคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยมีทรัพยากรมีเทคโนโลยีที่จะไปขุดค้นทรัพยากรพวกนั้นได้
1: ค่ะ
0: จอ100ก็บอกว่า10
1: เออแม้มาไว้ค่ะ
0: ก็ค่อยๆบอกทีละนิดจนกว่าตัวเองจะภูมิการหรือจนกว่ามันจะเสื่อมค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆอย่างครับก็อย่างในกรณีการสำรวจแล้วทรงแรกแท้ถ้าประเทศไหนที่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองไม่มีทรัพยากรมนุษย์ที่เก่งกล้าสามารถในด้านนั้นโดยเฉพาะเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่ออันโอชัน
1: ค่ะ
0: นะฮะก็อยากให้นึกถึงภาพเนี่ยอย่างแอฟริกาแอฟริกาเนี่ยมีเพชรเยอะมาก
1: ค่ะ
0: แต่สามารถเอามาสร้างเป็นหนังได้เป็นบลัคไดมอนด
1: ์
0: ทำไมจึงเป็นบลัคไดมอนด์เพราะว่าโลกตะวันตกอยากได้เพชร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำให้คนผิวสียิงกันตายอย่างแบ่งกันเป็นเผ่าเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นวิธีคิดเป็นความคิดที่แตกต่างเอาปืนไปใส่มือให้เขา
1: โอ
0: ้ฮะยิงกันตาย
1: ยิงกันตายเลยเพราะจะแย่ง
0: อยากจะเป็นเจ้าของเหมืองนะครับประเทศที่ร่ำรวยเทพที่สุดในโลกคืออังกฤษ
1: ก็อังกฤษก็ไปแหวเป็นไปยึดครองในสมัยล่าอาณานิคม
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วก็สืบรู้แล้วก็รู้ด้วยว่าชนเผ่าต่างๆเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ฆ่ากันอยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่ต่างเผ่าใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หลงไปผิดเผ่าเนี่ยก็ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเลยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับสมัยก่อนนะอย่างแอฟริกาเนี่ยมันใช้หอกนะใช้หอกใช้ลูกดอกอาบยาพิษใช้ลูกศรอะไรก็ว่ากันแต่นี่เอาอาก้าเอา M16 ไปใส่มือให้เปลี่ยนเลยนะครับช
1: ี
0: วิตเปลี่ยนดัวทีเดียวตายเป็นร้อยได
1: ้
0: สมัยก่อนเนี่ยหอกเนี่ยมันกว่าจะทิ่มได้แต่ละหนึ่งคนก็เหนื่อยแล้ว
1: แต่นี่เล่นเอาอาก้าเลยวิพรึบไปเลย
0: เขาจึงเรียกฉายาว่ามันคือเพชรสีเลือด
1: เป็นบลาดไดมอนด์ค่ะ
0: เพราะว่าคนมันล้มหายตายจากกันก็เพราะว่าเพชรและยิ่งกว่านั้นนะแอฟริกาเป็นมนุษย์ทดลองยา
1: โ
0: อ้เนี่ยไม่ใช่หนูทดลองยานะอันนี้เรื่องจริงก็พอได้ยงได้ยาไปก็เนี่ยแหละครับจับธาตุผิวดำเนี่ยแหละครับมาลองยามันใช้ได้กับคนไม่อะไรไม่อะไรพวกนี้นะครับพอใช้ได้เสร็จปุ๊บจึงเอาไปให้คนผิวขาวกินเพื่อป้องกันโรคแต่คนผิวดำเนี่ยตายเพราะก่อนจะป้องกันแล้วนะครับเพราะเป็นคนทดลองยาโลกเนี่ยมันหดร้ายทารุณจริง
1: ก็คือคนเอาเปรียบก็ยังเอาเปรียบนะได้เปรียบเนาะค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับอิสราเอลถล่มประเทศอื่นคนล้มตายทุกวัน
1: ค่ะ
0: นะครับไม่มีฮิวแมนไรท์วอทช์ตัวไหนออกมาพูดอะไรเลยนะฮะแต่พอเราพูดถึงพม่าถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอุ้ยหดร้ายทารุณ
1: ค่ะ
0: อิสราเอลใช้มิสไซล์ทำลมแล้วก็เด็กล้มตายเนี่ยพยายามปิดข่าวใช่ไหมแต่ในพม่าเห็นไหมชาติพันธุ์อุ้ยหมู่บ้านนี้โดนเผาทั้งหมู่บ้านเลย มีคนบาดเจ็บเพียบหดร้ายมากทำไมโลกมันไม่เท่ากันชีวิตคนไม่เท่ากันจริงๆครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันไหนที่มันอยู่ในผลประโยชน์แล้วฉันทำผิดฉันยอมไม่ผิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉันมีอำนาจที่สุดอเมริกาทำทุกวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีงาม
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ผ ุ้นตัวไหนราคาแพงที่สุดตอนนี้ในตลาดหุ้นของอเมริกาหุ้นบริษัทผลิตอาวุธเอาอาวุธเขาเอาไว้โปรดสัตว์ด้วยไง มีแต่เขียนฆ่าและทำลายนั่นแหละครับโลกของสื่อที่มันบิดเบี้ยวพอมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับมันคือภัยพิบัติตัวจริงมันคือภัยพิบัติก็เพราะว่าเมื่อมนุษย์เป็นคนกระทำมนุษย์เป็นคนตายแต่พอตัวเองผิดก็ไปโทษธรรมชาตินะฮะโทษลมโทษอะไรสารพัดไปเรื่อยๆที่ไม่ใช่ฉันแต่พอคนอื่นทำผิดซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละเขาจึงบอกว่าใหญ่ขนาดไหนถ้าเป็นความผิดของฉันเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เล็กเล็กขนาดไหนถ้าเป็นความผิดของคนอื่นมันล้วนแล้วแต่ใหญ่มากกว่าล้าน
1: เบลอมันขึ้นมาเลยโอ้โหฮะ
0: ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันที่เราพูดถึงเรื่องแบบเอิร์ธอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็คือยาเสพติดก็คือฝิ่นอยู่ในรัชฐานเลยนะครับแบบเอิร์ธก็เยอะทำไมแบบนี้มันถูกสาปมากตอนปลูกฝิ่นก็จริงๆประเทศที่ส่งเสริมให้ปลูกฝิ่นเนี่ยแล้วเอาฝิ่นมาปลูกล้วนแล้วแต่เป็นมหาอำนาจนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็เราฟังจากประวัติศาสตร์ไงอังกฤษเอาเนี่ยไอ้ฝิ่นก็ไปขายในจีนนะเกิดสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับอังกฤษฝรั่งเศสเอามาหมดนะครับ
1: อ
0: ยู่มาวันหนึ่งพอฝิ่นมันเป็นเฮโรอีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวเองเดือดร้อนก็เลยประกาศให้ฝิ่นเป็นของผิดกฎหมายจริงถ้ามันเป็นเฮโรอีนเนี่ยอเมริกาก็จะเอาไว้มอมเมายุคใหม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนเป็นฝิ่นเนี่ยพวกเจ้าอาณานิคมแต่พอเป็นเฮโรอีนเนี่ยประเทศมหาอำนาจใหม่ของโลกแต่พอมันเกิดสงครามเฮโรอีนมันกลับบ้านตัวเองไปกับโรงศพท
1: หาร
0: ที่ไ
1: อนี่แหละเขาเหมือนกับบุญแมลงก็ย้อนกลับไปสู่ตัวเอง
0: คนตัวเองก็ติดกันห
1: อม
0: เนี่ยนะครับนั่นแหละจึงมาปราบเฮโรอีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทุกวันนี้คนไม่นิยมเฮโรอีนละคนอเมริกันนิยมโคเคนมากกว่าก็ไปปราบเม็กซิโกก็นั่นแหละครับโลกมนุษย์นะฮะคือภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละแล้วยิ่งถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีคุณธรรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่บนหลักของผลประโยชน์สูงสุดที่ฉันจะต้องได้นะไม่ใช่ที่ฉันควรได้นะที่ฉันจะต้องได้
1: จะต้องได้ด้วยโอ้ เหมือนกับตอนนี้ใช่ไหมที่กำลังเกิดขึ้นไงที่สหรัฐไปใต้โดนัลด์ทรัมป์
0: มันก็เหมือนกันก็ตอนนี้จีนไม่ปราบสแกมเมอร์แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เขาป้องกันตัวเองได้แล้วก็คือสแกมเมอร์ไม่สามารถไปทำลายตัวเขาได้แล้วคุณเซนมันก็ฉลาดมันก็บอกว่าเออฉันก็เลี้ยงสแกมเมอร์ต่อไปแล้วก็กฎเหล็กของคุณเซนก็คือไม่สแกมไปที่จีนเพื่อจีนจะได้ไม่ต้องมาปราบที่บ้าน
1: จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน
0: ฉันก็ให้สแกมฟรีสไตล์ทั่วโลกก็เก็บค่าตรงได้เหมือนเดิมเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อตระกูลคุณแล้วเงินมาจากสแกมเมอร์มันก็เอามาซื้ออาวุธเอามาข่มเหงประชาชนตัวเองนี่คือภัยพิบัติของจีนก็มีคนถามผมอยู่นะว่ามันจะมีรอบสามไหมอาจารย์บอกว่าคุณเซนถ้าบ้านเลือดนะมันมีหลายรอบได้เพราะนั้นถ้าเราจะถล่มเนี่ย ก็ให้มันเป็นรอบสุดท้ายไ
1: ป
0: ไม่ต้องนับตัวเลขแล้วนะก็คือ the last walk แต่จะทำ
1: ใช่ค่ะฝ่ายค้านก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะคะอาจารย์เนาะอย่างที่เราทราบกันอยู่จนกว่าฮุนเซนจะไม่อยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้ว
0: หรือไม่งั้นจีนก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเอง
1: ค่ะ
0: ฮุนเซนเป็นทุกวันนี้ก็เพราะว่าจีนฉุกเฉินแต่จีนเดือดร้อนเพราะมันมีสแกมเมอร์ไงครับถ้าไม่มีสแกมเมอร์ฮุนเซนมันก็จะปากกล้าเหมือนเดิ
1: มใช่ค่ะเอาล่ะฟังดูอาจารย์ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็น่าสนใจแม้แต่เสียดายที่เวลาหมดแล้วอาจารย์เราต้องมาต่อกันในสัปดาห์ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะ
4: ค
1: ุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวีระวรรณวรรุษแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้อาทิตย์ที่14มิถุนายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะอย่างที่บอกกันไปพี่ณรงค์บอกแล้วว่ามีหลายข่าวแต่หนึ่งในข่าวที่สร้างความเสียใจให้กับคนไทยนะคะกับการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งยิ่งใหญ่นะคะวันนี้ก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกไม่ใช่เกือบนะคะทุกฉบับนะคะแล้วก็เป็นประเด็นนี้นะคะเกินครึ่งหน้าเลยพี่ณรงค
0: ์ครับก็ขอเริ่มต้นนะครับในเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนำขบวนเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่พระบรมมหาราชวังและในช่วงเย็นครับ17:10 น.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับหยิบยกข้อมูลนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดสำนักข่าวไทยครับในหลวงพระชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนผ่านหน้ากองทัพบกศาลฎีกาศาลหลักเมืองถนนราชดำเนินในไปยังพระบรมมหาราชวังสำหรับประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพพร้อมด้วยพระบรม

0: ครับมีประสบนิกรเฝ้ารอส่งเสด็จด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อร่วมถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่พระราชพิธีภายในพระบรมมหาราชวังครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันก่อนเลยนะครับมีภาพประกอบครึ่งหน้าแล้วก็มีภาพประกอบอยู่หลายภาพเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาพแรกเป็นภาพใหญ่ครึ่งหน้าของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับส่วนภาพด้านล่างของข่าวสดครับเป็นภาพถวายอาลัยเป็นภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่าถือพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเฝ้ารับขบวนเชิญพระศพเมื่อวานนี้นะครับอีกมุมหนึ่งด้านขวามือของข่าวสดครับเป็นภาพขบวนเชิญพระศพครับเป็นภาพขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งหน้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดครับเชิญพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงพระราชินีประทับรถยนต์นำขบวนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประกาศพระเกียรติยศพระราชทานฉัตร7ชั้นในหลวงและพระราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะครับสมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรลัษมีโชติและพระบรมวงศานุวงศ์เชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงประกอบพิธีพระราชทานส่งน้ำพระศพโดยตลอดเส้นทางเสด็จเหล่าพระสงฆ์นิกรจำนวนมากเฝ้าเนืองแน่นด้วยความโศกาอาดูลร่ำไห้ถวายความอาลัยครับ
1: ค่ะซึ่งในช่วงเย็นของเมื่อวานนะคะเวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำส่งพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จในการนี้ด้วยค่ะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์กองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดสวิตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้สืบปรากฏสืบไปจบแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแปรงอนแปรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงดั่งสิโนทกทรงหลังสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงทอดผ้าไตร12ไตรอีกจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่ง

0: พิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะซึ่งเมื่อวานนี้หลายคนก็คงได้เห็นภาพนะคะจากทั้งในสื่อออนไลน์นะคะรวมถึงสื่อกระแสหลักทีวีที่มีการถ่ายทอดทุกคนก็เฝ้าจับจองนะคะในพื้นที่ที่จะไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมส่งเสด็จพระองค์พานะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะครึ่งหน้าค่ะเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะแล้วก็มีภาพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วยในพาดหัวขาวในหลวงเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีพระราชทานน้ำสงฆ์สมพระเกียรติค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีพาดหัวข่าวพระศพนิกรจำนวนมากครับปูเสือรอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวช่วงที่2ครับประชาชนจำนวนมากปูเสือรอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีรายละเอียดอยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNA Mcot ของสำนักข่าวไทยครับตลอดทั้งเมื่อวานนี้ครับโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนมีพิธีเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยประชาชนจำนวนมากต่างจับจองพื้นที่สองฝั่งทางออกไปยังถนนอังรีดูนังเพื่อรอขบวนเชิญพระศพโดยมีเจ้าหน้าที่นำเสือกว่า500ผืนมาปูบริเวณทางเท้าตลอดเส้นทางที่ขบวนจะเคลื่อนผ่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหนึ่งในผู้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่เช้านะครับนางสุทินเปรมใจอายุ77ปีได้กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งน้ำตาครับว่าติดตามพระกิริยากิจของพระองค์มาตลอดและเคยมีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จที่โรงละครแห่งชาติ

0: ประทับใจในพระอัธยาศัยที่ทรงมีพระเมตตาและทรงเป็นกันเองกับประชาชนวันนี้ตั้งใจมาส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำกระดาษที่นายพิชัยจงสุขวัฒนาจิตอาสาครับที่คอยให้บริการน้ำดื่มยาดมแล้วก็เก็บขยะจากประชาชนที่มารอขบวนเชิญพระศพเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาครับว่าเมื่อปี62ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและในครั้งนั้นมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งแม้พระองค์ไม่ได้มีพระปฏิสันถานกับจิตอาสาโดยตรงแต่ทรงแย้มพระสวนซึ่งยังความปลาปลื้มและเป็นแรงบันดาลใจให้กับตนสืบสานงานจิตอาสามาจนถึงปัจจุบันนี้ยืนยันพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์จะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่เหมือนกันครับประสบนิกรส่งเสด็จพระองค์พาทั่วไทยถวายอาลัยในหลวงพระราชินีนำขบวนเชิญไปพระที่นั่งพิมานรัตยาพระราชทานพระกวดทองใหญ่พระสัปปดลพระสัตตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นมีกำหนดพระพิธีธรรม100วันครับ
1: ค่ะและในหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆก็ยังมีเรื่องของประชาชนจากทั่วสารทิศที่เดินทางไปปักหลักรอขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีลมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหลายคนค่ะนำพระรูปของพระองค์ท่านมาถือเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยขณะที่เจ้าหน้าที่นำเสื่อกว่า500ผืนอย่างที่คุณณรงค์บอกนะคะมาปูให้ประชาชนนะคะซึ่งทั้งนี้พระที่นั่งเมื่อรถพระที่นั่งโฟล์กสวาเกนสีเทาคาดแถบสีฟ้าที่ใช้ในการอัญเชิญพระศพและขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านที่บริเวณโรงพยาบาลประชาชนต่างพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งก้มศีรษะแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดเส้นทางเชิญพระศพนะคะรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรค่ะก็มีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้ารอตามจุดต่างๆร่วมส่งเสด็จอย่างสงบเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลายคนหลั่งน้ำตาแสดงความอาลัยมีบรรยากาศจากการที่ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับประชาชนบางคนนะคะอย่างคนนี้ค่ะนางชดาพรโชติแสงอายุ63ปีก็เดินทางมารอขบวนเชิญพระศพเป็นการแสดงความสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นครั้งสุดท้ายยอมรับเลยว่าทันทีที่เห็นขบวนพระศพเคลื่อนผ่านถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่รู้สึกโศกเศร้าเสียใจใจหายเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่มาร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่านนะคะแล้วก็บอกว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสรับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ว่าก็ได้ติดตามพระกรณียกิจผ่านสื่อมวลชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นสร้างโอกาสต่างๆนะคะให้กับผู้ต้องขังทั้งนี้นะคะในการเดินทางมานะคะก็มีหลากหลายกลุ่มหลากหลายคนนะคะตั้งแต่นักเรียนคนแก่ครอบครัวพ่อแม่นะคะพาลูกมานะคะแต่ละคนบางคนก็มีจิตอาสาค่ะอย่างคุณพิชัยจงสุขวัฒนาเป็นจิตอาสามีการนำน้ำดื่มมาให้บริการยาดมรวมไปถึงเก็บขยะที่ประชาชนอาจจะหลงลืมทิ้งไว้นะคะระหว่างที่มารอขบวนเชิญพระศพค่ะก็มีการช่วยเหลือกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะได้เห็นภาพนี้จากสื่อมวลชนนะคะที่นำมาเล่านำมาเสนอให้ได้ฟังกันในประเด็นเรื่องของการที่ประชาชนมารอส่งขบวนพระศพนะคะก็มีอยู่ในทุกหน้าฉบับหนังสือพิมพ์หยิบยกจากมติชนค่ะมติชนมีภาพประชาชนสวมชุดดำนะคะอยู่ในความสงบนิ่งยืนยกมือประนมไหว้ขณะที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านนะคะที่มาที่บริเวณถนนที่ราชดำเนินแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวว่าทั่วไทยน้อมรำลึกพระกรุณาเพื่อนพึ่งพาโคราชเทิดทูนสานต่อพระดำริช่วยชาวบ้านนายกดำครม.ถวายน้ำสงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระศพนิกรเนืองแน่นหลั่งน้ำตาโศกเศร้าอาลัยทั่วไทยจัดพิธีน้อมรำลึกเพื่อนพึ่งพาโคราชสานต่อพระดำริงานช่วยเหลือประชาชนค่ะ
0: ขยายความเรื่องของนายกรัฐมนตรีและครม.ครับเมื่อวานนี้ตอน 8:30 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: มหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชันวีรกุลภริยานำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังจากสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาลงวันที่12มิถุนายน2569โดยสำนักพระชวังครับได้กำหนดให้ประชาชนเข้าถวายส่งน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและกำหนดเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังที่นั่งพิมลรัตยาวานนี้นะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าถวายน้ำสงพระศพคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจากทุกสารทิศถวายน้ำสงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสาไทยสมาคมน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคครับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนำข้าราชการประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายน้ำสงพระศพด้วยความจงรักภักดีและรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยารวมไปถึงคณะรัฐมนตรีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อวานนี้ส่วนเดลินิวส์นะคะพาดหัวข่าวนายกถวายน้ำสงนำครม.ร่วมอาลัยประสบนิกรเศร้าทั่วไทยรำลึกพระกรุณาธิคุณค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ค่ะมาช่วงสุดท้ายนะคะของ9ทันข่าวค่ะไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์คลิปผ่าน Facebookระบุเป็นคลิปหลักฐานคดีหัวสวในคลิปผ่าเป็นจังหวะที่ชายคนหนึ่งกำลังพูดว่ากรุณาเถอะครับจะเป็นสวแล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับนายภริษฐ์อ้างนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ในคลิปคือการเลือกสวระดับประเทศ26มิถุนายนในช่วงเวลา19นาฬิกาซึ่งเป็นรอบเลือกไข่ในคลิปปรากฏหญิงคนหนึ่งค่ะแล้วก็ชายอีกคนเดินตรวจสอบและเก็บโพยจากผู้สมัครและยังกล่าวถ้อยคำเสมือนเป็นการยอมรับว่าการเลือกตั้งในวันนั้นนะคะการเลือกในวันนั้นมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นการเลือกโดยไม่สุจริตเข้าใจว่าการจดบันทึกตัวเลขจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเพื่อเตรียมไปเลือกในคูหาอาจไม่ได้เป็นความผิดเสมอไปแต่ก็เป็นคำถามที่ยังต้องหาคำตอบส่วนข้อความจากการโพสต์ของนายภริษฐ์นะคะมีประเด็นแรกคือกรรมการกกต.เห็นอะไรในโพยหรือเห็นพฤติกรรมอะไรถึงได้พูดออกมา2ประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือหลังจากเก็บโพยไปแล้วกรรมการกกต.มีการเรียกประชุมการตรวจสอบหลักฐานตามกฎหมายเลือกสว.มาตรา59ที่เปิดให้กกต.สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่3หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งเลือกสว.แล้วกรรมการกกต.ได้ดำเนินการอย่างไรกับโพยที่เก็บมาตรวจสอบหลักฐานเชื่อมโยงคดีหัวสว.หรือไม่และ4สุดท้ายโพยที่เก็บไปถูกรวมอยู่ในสำนวนคดีหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อคำถามที่นายภริษฐ์มีต่อกกต.ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานกกต.ออกเอกสารข่าวสอดรับกับการให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.กรณีชี้

0: แจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสวปี67ว่าได้เริ่มพิจารณาจำนวนสวจำสำนวนอย่างเป็นทางการนะคะวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็กำหนดประชุมทุกวันจันทร์เป็นวาระเฉพาะย้ำถึงความต่อเนื่องและการวางกรอบดำเนินการให้แล้วเสร็จใน12สัปดาห์ระหว่างมิถุนายนถึงสิงหาคมในปีนี้ซึ่งเป็นที่มาของการคาดว่าคดีหัวสวนะคะเลือกสวก็จะเสร็จตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะคะเปิดคลิปกกต.เก็บโพยหัวสว.ผลิตแฉเคยขอเลือกตั้งบริสุทธิ์ทวงถามความคิดจะทำอะไรหรือยังผลิตเปิดคลิปกกต.เก็บโพยหัวเลือกสว.แถมยังอ้อนวอนขอให้เลือกตั้งกันด้วย
1: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับวันพรุ่งนี้ครับ15มิถุนายนจะเป็นวันแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ผ่าน Delivery Foods ได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ15มิถุนายนเป็นต้นไปจะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักๆครับก็ได้แก่ Shopee Food Line Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood หลังเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับปัจจุบันมีร้านอาหารลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบแล้วนะครับ 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ง่ายขึ้นครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์วันนี้ครับ15มิถุนายนเริ่ม60 40 Delivery 15มิถุนายนนี้เริ่มวันแรกใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักแล้วร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านรัฐบาลเผยมีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แล้วกว่า11ล้านรายและอีกกว่า1ล้านรายลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อน 23:00 นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ครับ
0: ค่ะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังเป็นประเด็นที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ยังตามข่าวกันอยู่นะคะว่าสุดท้ายแล้วจะบรรลุข้อตกลงตามที่ทรัมป์พูดไว้หรือไม่ทำเนียบขาวค่ะส่งสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับอิหร่านแสดงความมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้นำอิหร่านและอิสราเอลหลังการเจรจาหลายสัปดาห์ในประเด็นที่ยากที่สุดรวมถึงอนาคตโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแม้จะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านได้ลงนามอนุมัติแล้วหรือไม่แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มั่นใจผู้นำสูงสุดอิหร่านลงนามอนุมัติแล้วซึ่งกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็ส่งสัญญาณว่ากรอบข้อตกลงใกล้จะบรรลุโดยระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงในประเด็นส่วนใหญ่แล้วก็ข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งบันทึกความเข้าใจที่ลงนามแล้วจะนำไปสู่การเจรจาทางเทคนิคอีก60วันเกี่ยวกับการดำเนินการในประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ค่ะมีแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐอิหร่านอาจจะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านแนะนำว่าการลงนามอาจเกิดขึ้นทางไกลได้นะคะทั้งนี้อิสมาอิลบาเกอีโฆษกต่างประเทศอิหร่านแถลงว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านกำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายในการหารือกับสหรัฐนะคะหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์พาดหัวนะคะลดยูเรเนียมเองอิหร่านกล้าวเจรจาขั้นตอนสุดท้ายใกล้จบเลิกคว่ำบาตรเตหะรานลั่นจุดยืนลดความเข้มข้นยูเรเนียมต้องจัดการเองชาติอื่นห้ามจุนแย้ม MOU อิหร่านสหรัฐทะลุขั้นตอนสุดท้ายแล้วครอบคลุมโครงการนิวเคลียร์ผ่อนคลายคว่ำบาตรปลดล็อกทรัพย์สินสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดกำกับดูแลส่วนช่องแคบตัวปัญหากำลังจัดการกลไกควบคุมรัฐชายฝั่งควรใช้หลักบริหารร่วมกันใช้ระบบค่าธรรมเนียมแทนค่าผ่านทางฮอร์มุสค่ะ
1: ส่วนฟุตบอลโลกนะครับพาดหัวข่าวทั้งไทยรัฐและข่าวสดนะครับพาดหัวข่าวความเคลื่อนไหวไว้อย่างนี้ครับว่าสหรัฐชนะขาดถล่มปารากวัย 4-1 กังหันบู๊คืนนี้ซามูไรรอโต้ศึกเวิลด์คัพ2026เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคู่เอกกลุ่ม F กังหันลมสีส้มเนเธอร์แลนด์ดวลซามูไรญี่ปุ่นคู่นี้มีเสียวทีมนัดเล่นไม่แน่นอนอาจโดนนักเตะแดนประดิบสวนจุกด้านกลุ่ม E อินซีเล็กเยอรมันอดีตแชมป์โลก4สมัยฟาดแข้งคูราเซาตัวแทนโซนคอนคาเคฟ อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันช้างดำไอวอรี่โค้ด

0: ีมแกล่งการลัทธวีปบทเดือดกับเอลกวาดอร์ทีมจากอเมริกาใต้คู่สุดท้ายกลุ่ม F ไวกิ้งสวีเดนพบอินซีแห่งคาเทจตูนิเซียทั้ง4คู่ใครมีชัยลุ้นรอบคัดเลือกนะครับขณะที่แฟนบอลชาวไทยสุดปลื้มลิซ่าและลิซาโมโดบานซูเปอร์สตาร์สาวไทยระดับโลกขึ้นโชว์ลีลากระหึ่มในพิธีเปิดการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาก่อนเจ้าภาพพยาอินซีโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มปารากวัยไปขาดลอย 4-1 ครับ
1: หมดเวลาแล้วคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยวินแหวนเคลียร์ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการอยู่ในประเทศอันสมควรโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลา
1: ขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ท่านทั้งหลายโชคดีที่ได้ตื่นขึ้นมาสูดอากาศหายใจยังรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่การที่เรามีความรู้สึกว่าเราโชคดีมีความสุขแม้ว่าจะมีความทุกข์มีสถานการณ์อย่างไรก็แล้วแต่ละวันนั้นคิดไปคิดมาก็อาจจะหนักอกหนักใจแต่ชีวิตของเราเกิดมาก็ต้องสู้เราโชคดีอย่างไรชีวิตของเราจะเจริญได้อย่างไรลองพิจารณาดูอัตมภาพจักได้นำหลักธรรมคำสอนสิ่งที่เจริญในชีวิตที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ตรัสสอนว่าธรรมะที่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือเรื่องของมงคล38ประการวันนี้จักได้นำมงคลข้อที่4ที่ว่าด้วยเรื่องของการอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูปเทศวาโสการอยู่ในประเทศอันสมควรก็เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ทำให้เราสามารถเจริญเติบโตโดยเฉพาะเราอยู่ในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าประเทศไทยคำว่าไทยนั้นแปลว่าอิสระคำว่าอิสระนั้นแปลว่าเป็นใหญ่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงสอนว่าเราจะเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในอำนาจมีอำนาจเป็นใหญ่ได้นั้นเราก็ต้องฝึกฝนเกิดมาก็ต้องเป็นฝึกฝนไม่งั้นแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นไทยอาจจะเป็นทาสทาสของอะไรทาสของกิเลสในเมื่อเราเกิดมาในถิ่นที่อยู่

อันเหมาะสมเหมาะสมอย่างไรลองพิจารณาดูว่าเมื่อเราเกิดมาในประเทศไทยมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลายและวัฒนธรรมประเพณีนั้นก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเจริญความเรียบร้อยการที่จะเป็นอยู่ด้วยความเรียบร้อยในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลูกอะไรก็สามารถที่จะงอกงามได้ฉันใดก็ฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามาเกิดในถิ่นที่เหมาะอาศัยที่เหมาะสมถิ่นอาศัยที่เหมาะสมก็ย่อมสามารถที่จะงอกงามได้ในถิ่นประเทศที่มีความเหมาะสมนั้นพื้นฐานงดงามงดงามด้วยอะไรด้วยการให้มีการเสียสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเรียกว่าทานทานการให้นี้มีการแบ่งปันเสียสละเพื่อประคับประคองข้าวของที่มีก็แบ่งปันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวพี่น้องเพื่อนแม้กระทั่งคนในสังคมนอกจากนั้นเมื่อผิดพลาดก็อภัยทานให้แก่กันและกันสังคมไทยนั้นใครเห็นใครก็นิยมชมชอบเพราะมีน้ำใจไมตรีอัธยาศัยเรียกคนไทยนิสัยอย่างหนึ่งของประเทศไทยของเราก็คือสยามเมืองยิ้มเนี่ยก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็ยิ้มไว้ก่อนนะยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้แม้กระทั่งสถานการณ์ที่วิกฤตเราก็ยังยิ้มสู้การยิ้มนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นเย็นลงถ้าหากว่าเราเครียดคือมึงตึงจนเกินไปก็อาจจะทำให้โกรธทำให้เกลียดหรือทำให้ขาดสติก็ได้ฉะนั้นประการแรกก็คือเราอยู่ในถิ่นประเทศที่มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีด้วยการให้ประการที่สองคือการรักษากายวาจาของเราเมื่อเราอยู่ในสังคมกายของเรากับวาจาของเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกฎจราจรที่ป้องกันให้รถแต่ละคันนั้นไปถึงเป้าหมายชีวิตแต่ละชีวิตก็เหมือนกันย่อมมีเป้าหมายที่ไม่ได้แตกต่างกันต้องการความสุขต้องการความสวัสดีต้องการความเจริญในชีวิตนั้นศีลเบื้องต้นคือศีล5เรื่องของศีลนั้นเน้นที่เจตนานะเจตนาคือใจนี่แหละจิตใจงดงามก็ย่อมมีเจตนาที่จะงดเว้นการไปเบียดเบียนคนอื่นครอบครัวอื่นหรือสังคมอื่นอะไรบ้างศีลนั้นก็เบื้องต้นก็คือเรื่องของอาการงดเว้นจากการทำร้ายการฆ่าการแกงการเบียดเบียนการทางกายไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธต่างๆเข้าประหัตประหารทำร้ายกันนี้โดยที่เป็นเรื่องของความโหดร้ายใช้กำลังในการตัดสินปัญหามีเจตนาที่จะเรียกว่าทำลายล้างผลาญให้เขานั่นเกิดความสูญเสียแต่ละคนย่อมมีความเจ็บปวดย่อมมีความเจ็บร้าวร่างกายเมื่อสิ่งที่มากระทบหากว่า

เรามีเจตนาไปทำร้ายคนอื่นคนอื่นก็ได้รับผลกระทบก็จะกระทบกระเทือนกันต่อสู้กันชีวิตก็มีความไม่สงบสุขสิ่งข้อที่2ก็คือเรื่องของการทำมาหากินจะทำอย่างไรให้สุจริตตามความรู้ความสามารถอาชีพที่สุจริตนั้นอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนว่าอาชีพโน้นอาชีพนี้เหนือกว่ากันเราต้องยอมรับตามสภาพตามความรู้ความสามารถให้เกียรติซึ่งกันและกันเอื้ออาทรอาศัยซึ่งกันและกันบางคนบางท่านก็ใช้สมองใช้ปัญญาหาเลี้ยงชีพนะบางคนบางท่านก็อาจจะใช้แรงกายแรงเหงื่อต้องแบกต้องหามเพื่อเลี้ยงชีพนะบางคนก็เรียกว่าทำเกษตรทำมาหากินหรือให้บริการต่างๆนานาแล้วแต่สังคมต้องการมีความพึงพอใจทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อนี่ก็เรียกว่ามีความสุจริตด้วยการทำมาหากินก็จะงดเว้นจากการไปฉกชิงวิ่งราวขโมยคอร์รัปชันต่างๆนานาคดโกงหลอกลวงเพื่อไม่ให้สังคมนั้นเกิดความเสียหายเสียศูนย์ประการที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อของรักของชอบใจเช่นคู่รักสามีภรรยาลูกเต้าเหล่ากอของใครก็ให้เกียรตินะจะมีคู่รักคู่ชื่นก็ต้องให้ถูกต้องถ้าหากว่าไปแอบไปฉกไปชิงไปชู้ก็อยู่ด้วยความลำบากอยู่ด้วยความเดือดร้อนใจไม่ได้อยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีประการที่4คือเรื่องของวาจาวาจานั้นก็มาจากใจวาจาไปกระทบกระทั่งใครไหมสิ่งที่เราพูดไปเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษบางทีเป็นประโยชน์แต่ไม่ถูกเวลาก็หาประโยชน์มิได้บางครั้งพูดไปก็เจ็บช้ำน้ำใจจากที่แย่ก็พลอยแย่ลงไปอีกนะนอกจากไม่ได้กำลังใจแล้วยังเสียกำลังใจอีกนะบางทีคำพูดคำจาสมัยนี้รวมกระทั่งถึงการไปคอมเมนต์นะไปโพสไปแชร์สิ่งต่างๆว่ากระทบสิทธิเสรีภาพของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งหรือไม่เราต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าเรื่องของศีลข้อที่4ท่านบอกว่าวาจาที่เป็นพิษนั้นเปรียบเสมือนยาพิษที่ร้ายแรงนะสามารถที่จะปลิดชีวิตของคนก็ได้สามารถที่จะทำให้คนนั้นเสียศูนย์และสูญเสียเปรียบวาจาเป็นประดุจว่าหอกที่ทิ่มแทงทิ่มแทงจิตใจนะทิ่มแทงความรู้สึกฉะนั้นเราก็ควรที่จะระมัดระวังศีลข้อ4เรื่องของวาจามุสาวาทซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการหลอกลวงมากมายหลายคดีความแม้กระทั่งต่อหน้ารับหลังแม้กระทั่งออนไลน์บนอากาศก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังศีลข้อที่4นี้มีความสำคัญปัจจุบันนี้ออนไลน์นี่ข้ามโลกข้ามประเทศเลยแม้แต่เราที่เป็นผู้รับข่าวรับสื่อก็ต้องควรที่จะตั้งรับมีสติตั้งรับข้อสิ่งข้อที่4ก็คือมุสาวาท

มาจากนานาเลยบางทีก็มาถึงเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราโกหกหลอกลวงอ้างนู่นอ้างนี่แม้กระทั่งเด็กเล็กเด็กแดงก็ต้องระมัดระวังผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังประการที่5คือเรื่องของสิ่งเสพติดมึนเมาทำให้เรานั้นขาดสติสิ่งข้อที่5นี้มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าขาดสติแล้วเราจะไม่สามารถมีเจตนารักษาศีลข้ออื่นได้เลยนะถ้าหากว่ายังมีสติหรือว่าสติมาแล้วก็ยังพอที่จะยับยั้งได้แต่หากว่าเสพยาเสพติดทุกประเภทนะจนกระทั่งว่าขาดสตินั้นก็ไม่รู้ฟ้ารู้ดินไม่รู้คุณบิดามารดาบุพการีไม่รู้สิ่งผิดสิ่งถูกก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลอาจจะคลุ้มคลั่งนั้นประเทศไทยของเราจึงมีเรื่องของศีล5ที่คอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เสื่อมไปในทางไม่ดีเพราะว่าหากว่าเราตกเป็นทาสแล้วก็ย่อมเหมือนตกนรกทั้งเป็นมีความทุกข์ทรมานใจทรมานกายมีความไม่สบายกายไม่สบายใจยิ่งขึ้นไปอีกบางทีก็สับสนโอลหม่านศีล5จึงเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมเมื่อเรามีศีล5แล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาไปในเรื่องของการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือเรื่องของชีวิตเราต้องการอะไรบ้างชีวิตเราต้องการทรัพย์สมบัติเพื่อใช้เลี้ยงชีวิตชีวิตของเราต้องการความมีเกียรติมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกฝนศึกษาการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญประเทศของเราประเทศไทยนี้เป็นถิ่นที่เหมาะสมเพราะว่าส่งเสริมเรื่องของการศึกษาการศึกษาอ่านออกเขียนได้เพื่อสื่อสารรู้เรื่องสามารถที่จะเป็นเบื้องต้นในการที่จะไปศึกษาหาความรู้วิชาการต่างๆการศึกษาในทางพุทธศาสนาก็มีให้เราศึกษาอยู่3ประเภทใหญ่ๆท่านทั้งหลายอะไรบ้างที่เราควรที่จะศึกษาพัฒนาชีวิตของเราในประเทศไทยนี้เป็นแหล่งเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เหมาะสมเพราะให้การศึกษาการศึกษาประเภทแรกก็คือเรื่องของระเบียบวินัยความเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละเดือนในแต่ละปีนั้นที่ชัดเจนฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแต่ละฤดูนั้นก็จะมีวิถีชีวิตมีอาชีพที่เหมาะสมกับฤดูนั้นฤดูเพาะปลูกอย่างเช่นฤดูฝนอย่างนี้เป็นต้นฤดูท่องเที่ยวฤดูหนาวฤดูร้อนเราก็เป็นฤดูที่มีการประเพณีสงกรานต์นะถึงแม้ว่าร้อนกายแต่อย่าได้ร้อนใจก็มีประพรมน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้พรทำให้เรานั้นเย็นชื่นใจนี่เรื่องของระเบียบประเพณีเรื่องของศีลเราก็ต้องศึกษาในแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันเรื่องของสมาธิประเทศของเรานั้นเน้นความสงบเหมือนเพลงชาติไทยไทยนี้รักสงบเราจะสงบอย่างไรเมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราต้องใช้ความสงบสยบ
ความเคลื่อนไหวก็คือสงบใจนี่แหละ

กตื่นเปิดตะเลิดเปิดเปิงใจหนีใจฟอขวัญเสียอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความกระวนกระวายทำให้เกิดความระสับระส่ายของหมู่คณะเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่ถือมงคลตื่นข่าวให้มีสติพิจารณาดีๆในวิถีที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นค่อยๆพิจารณาไปอย่างมีสติถี่ถ้วนแล้วค่อยตัดสินใจจากร้ายก็จะกลายเป็นเบาจากวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสเพราะนั้นการที่เราจะมีวิจารณญาณหรือตั้งสติได้ก็ต้องอาศัยความตั้งมั่นของจิตใจนั่นก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่เราก็มีการฝึกฝนมีสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานมากมายนะไปที่วัดวาอารามเนี่ยเป็นสถานที่ร่มรื่นประเทศไทยของเรานี่มีมากมายต่างประเทศต้องมาที่ประเทศไทยเพื่อมาฝึกฝนแม้แต่สวนสาธารณะก็ยังมีสวน15นาทีนะออกจากบ้าน15นาทีนี่สามารถที่จะไปพักผ่อนในสวนสาธารณะได้คือบางครั้งที่อยู่ที่อาศัยของเราอาจจะอยู่ในห้องเช่าอยู่ในตึกนะบางทีมองไปเห็นแต่ผนังกระดานเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจอึดอัดว้าวุ่นเราสามารถออกไปผ่อนคลายตามสวนสาธารณะเยอะแยะมากมายนะไปเดินเล่นไปเดินผ่อนคลายอารมณ์ก็ทำให้จิตใจนี้สงบขึ้นมาไม่เครียดไม่คลั่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องของสมาธิความที่สงบจิตสงบใจก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษาด้วยประการสุดท้ายเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องพัฒนาว่าสถานการณ์ตอนนี้ควรที่จะทำอะไรอย่างไหนที่ทำแล้วอยู่ได้อย่างไหนทำแล้วอยู่ไม่ได้อยู่รอดไม่รอดอย่างไหนที่สุจริตอย่างไหนที่ไม่สุจริตแม้แต่เรื่องของการเมืองประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมีอำนาจในการที่จะเลือกคัดสรรแล้วก็พิจารณาใช้สติปัญญาของเราในการที่จะตัดสินใจเป็นผู้เลือกเมื่อเลือกแล้วในแต่ละองค์กรในแต่ละดับก็จะมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมมีบูรณาการพวกนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิทธิ์อะไรต่างๆใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญาถ้าหากว่าใช้ชีวิตอย่างเถื่อนนะใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะไม่พอใจก็ใช้ความรุนแรงทางวาจาทางกายอันนี้ถือว่ายังไม่ได้พัฒนาเราก็ควรพัฒนาสิ่งเหล่านี้มีอะไรก็พูดคุยกันถ้าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไปหาคนกลางนะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินให้การอยู่ในประเทศอันสมควรจึงทำให้บุคคลนั้นมีความเจริญเราอยู่ในประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรมน้อมนำหลักธรรมและเป็นผู้อุปถัมภ์ทุกๆศาสนาทุกๆสังคมทุกๆชนชาติที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราทั้งหลายได้อยู่ได้อาศัยฉะนั้นแล้วเราควรที่จะดีใจว่าเราอยู่ในประเทศอันสมควรเราก็ควรที่จะฝึกฝนเรื่องนี้ที่ว่าเราโชคดีมีตัวอย่างของชาดกยกมากล่าวสั้นๆก็คือเรื่อง

0: ื่องของนกแขกเต้าในสมัยขั้มพุทธกาลคือนกแขกเต้าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันพอเกิดมาอูแวอยู่ในรังลมก็พัดพายุก็พากระเด็นกระดอนไปตัวหนึ่งนั้นไปตกอยู่ในอาสมของฤาษีตกอยู่ที่ดอกไม้ที่เขาเอามาไหว้พระฤาษีนะพระฤาษีเห็นก็เลยตั้งชื่อว่าบุพกะนะอีกตัวหนึ่งถูกพัดไปในกลุ่มหมู่โจรไปตกอยู่ในกองหอกกองดาบก็เลยมีชื่อว่าสติคุมภะแม้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแต่ว่าสภาพแวดล้อมแตกต่างกันถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เจริญแตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินวันหนึ่งมีพระราชาพระองค์ก็ทรงออกประพาสป่าแล้วก็พัดหลงกับมหาดเล็กกับผู้ติดตามก็เลยไปเสด็จไปพักผ่อนนอนอยู่ใต้ต้นไม้นกที่อยู่ในหมู่โจรซึ่งบินมาเห็นเข้าก็อุทานว่าข้ามันโอ้ล่ำรวยนะแล้วก็เอาข่าวนี้นะไปร้องเรียกพวกโจรบอกโอ้นี่มันเลี้ยงได้ประโยชน์แม่ไปเจอประชาชนคนรวยก็เอาข่าวมาบอกเพื่อที่จะไปปล้นเพราะนกแขกเต้าตัวนี้อยู่ในหมู่โจรที่วางแผนการปล้นนะพูดคุยกันเรื่องการฆ่าเรื่องอะไรต่างๆนานาก็เลยไปบอกโจรก็มาตอนนั้นเหล่าเสนาของพระราชาก็มาแล้วปรากฏว่าพอไปเจอทหารของพระราชาก็วิ่งหนีนะวิ่งหนีกระจัดกระเจิงแต่นกแขกเต้าก็ยังอยู่ที่นั่นก็ยังพูดคำหยาบฆ่ามันพระราชาเห็นเอ๊ะนกตัวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้พอผ่านมาเดินผ่านมาอีกระยะหนึ่งเจอนกแขกเต้าเหมือนกันจะเชิญนั่งตามสบายทำใจเย็นๆดื่มน้ำดื่มท่ามีความสุขนึกถึงสิ่งที่ดีงามไม่นกแขกเต้าตัวนี้ทั้งช่างแตกต่างเหลือเกินจึงมารู้ว่าโอ้นกแขกเต้าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันแต่พัดหลงกันและตัวหนึ่งไปอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นโจรโดยอัตโนมัติแต่อีกตัวหนึ่งนั้นไปอยู่ที่อาสมพระฤาษีก็ซึมซับคุณงามความดีนี่แหละท่านทั้งหลายหากว่าเราอยู่ในประเทศอันเหมาะสมแล้วย่อมที่จะเจริญได้ง่ายเจริญได้ไวท่านทั้งหลายควรพิจารณาว่าเรานั้นเมื่ออยู่ในประเทศไทยมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายก็ควรที่จะฝึกฝนตนไปสู่ความเจริญขอเจริญพร
1: ไม่รู้เลยนะว่าไอ้มูลค่าของกระดาษเนี้ยมันอาจจะมีมูลค่าถึง6ล้านบาทเอ้ยอย่างเคสของป้าเนี้ย
2: ป้าขยันไปซื้อมาเนี่ยเกิน80นะ
1: นั่นแหละ
2: แต่ว่าทำตำรวจบอกว่าไอ้นี่มันคนละประเด็น
1: มันคนละประเด็นกัน
2: มันคนละเรื่องกัน
1: แต่ถ้าป้าไปฟ้องร้องอะค่ะทางทนายรณรงค์ยังแนะด้วยนะคะว่านอกเหนือจากการได้รับเงินรางวัลจากทางกองสลากแล้ว6ล้านบาทนะคะยังสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางฝั่งของลุงเดชได้อีกนะเพราะว่าถือว่ากระดาษไปนั้นมันคือทรัพย์สินแล้ววันที่ซื้อมามัน80 101ใช่ไหมแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยพอรู้ว่าถูกรางวัลมันกลายเป็นใบกระดาษไปเดียวมันมูลค่า6ล้านบาท
2: คือมันเหมือนกับเรื่องของรถยนต์นะ
1: ค่ะ
2: อุบัติเหตุรถยนต์น่ะน้องแอนคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เสียหายก็คือมีรถคันอื่นมาชนเรานะฮะจนเรารถเราเสียหายต้องไปเข้าอู่ซ่
1: อม
2: ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะ1สัปดาห์2สัปดาห์3เดือนนะครับอ๋อเดี๋ยวต้องพักก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องพักฟังข่าว
1: กำลังจะบอกว่า ป้าเนี่ยสามารถไปยื่นได้
2: เรีย
1: กร้องค่าเสียหายเป็น12 ล้านบาทได้
2: มาอธิบายหลังข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยนะฮะพักฟัง

0: ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2560ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียส่งรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไป

0: ช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
2: จริง
3: ว้าว
1: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
2: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูง

0: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษเลยนะครับและใครที่โดนยุงกัดเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคอย่างเช่นไข้เลือดออกหรือว่าไข้มาลาเรียได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นลูกหลานของเราหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคนที่คุณรักเนี่ยถูกยุงกัดนะฮะก็อาจจะทําให้เป็นโรคต่างๆเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องเสียเงินเสียเวลาในการที่จะหาทางรักษาโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีสมาร์ทการ์ดนะครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายครับแค่เสียบปลั๊กนะฮะก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงออกมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมดูดเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะเพราะว่าจะมีตัวตะแกรงนะฮะซึ่งเป็นแบบ2ชั้นด้วยนะฮะที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าเอาไปตั้งไว้กลางบ้านเนี่ยก็สามารถช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาร์ทการ์ดเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะเฉพาะคุณผู้ฟังคลื่นนี้เท่านั้นนะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปเลยพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นในราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาซื้อตอนนี้นะครับ100สายแรกรับเพิ่มไปเลยครับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นมูลค่า690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องนะครับราคา690บาทครับรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายแค่990บาทนะครับย้ำ990บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับไม่ต้องซ่อมนะฮะย้ำเบอร์โทรกันอีกทีหนึ่งนะครับ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ Good day, good day.

0: ปิดที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมประเด็นดังกล่าวได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายน2569โดยภาคเอกชนเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกรัฐมนตรีมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวหากมีการออกแบบระบบนิเวศให้เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทางด้านมรดกวัฒนธรรมศิลปะและงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้รัฐบาลหนุนกลต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,000 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตทะลุเกือบ 60,000 บัญชีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.รายงานผลการดำเนินงานในช่วง5เดือนแรกของปี2569โดยมีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวหารวมโทษ43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับรวมกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง663ล้านบาทและเงินใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งได้ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้วด้านการปราบปรามภัยหลอกลงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชีโดยดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดการสกัดกั้นการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี2568สะท้อนความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดด

0: ฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT Radio Network 107.75
3: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Food Lab Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
6: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
7: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
8: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
2: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมง

0: ซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: day, good story.
1: ตามที่เมืองพัทยาได้มีการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับตามลำดับทะเบียนบ้านที่บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารสารวัตรการเมืองพัทยาและที่ว่าการอำเภอบางละมุงนะครับรวมทั้งสถานที่ลงคะแนนทั้ง4เขตเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อแล้วก็ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยการสแกน QR code นะฮะหรือทางเว็บไซต์สำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนั้นนะครับทางนี้หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงนะครับก็ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มหรือว่าถอนชื่อนะครับภายในวันที่17มิถุนายนนี้นะฮะณสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยานะครับโดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนนะฮะหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับที่038 253 133-35ในวันและเวลาราชการนะครับหรือที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์ครับ1337ตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นซึ่งถ้าหากไม่ไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยก็ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้ง7วันนะครับก็คือก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนาแล้วก็หลังวันเลือกตั้งก็คือ29มิถุนาถึง5กรกฎาคมนะครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีโทร038-467-155หรือที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาครับโทร038-253-122ในวันและเวลาราชการรวมไปถึงที่สายด่วนกกต.ด้วยนะครับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ตั้งแถวทยอยเดินเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยสำนักพระราชวังได้ติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนเป็นระยะเพราะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยพร้อมเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยรัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค CIB อย.กรมปศุสัตว์ผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับข้อมูลว่ามีการผลิตและจำหน่ายหมูยอลูกชิ้นและไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,725 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทโดยเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมปศุสัตว์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้สินค้าจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือจำหน่ายในราคาถูกก็ตามรัฐบาลขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนพร้อมตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพของบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคทุกครั้งทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT Radio Network 107.75
3: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ยีไซทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595 M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง 9M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpod.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ตามที่เมืองพัทยาได้มีการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับตามลำดับทะเบียนบ้านที่บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารสารวัตรการเมืองพัทยาและที่ว่าการอำเภอบางละมุงนะครับรวมทั้งสถานที่ลงคะแนนทั้ง4เขตเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อแล้วก็ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยการสแกน QR code นะฮะหรือทางเว็บไซต์สำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนั้นนะครับทางนี้หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงนะครับก็ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มหรือว่าถอนชื่อนะครับภายในวันที่17มิถุนายนนี้นะฮะณสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยานะครับโดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนนะฮะหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับที่038 253 133-35ในวันและเวลาราชการนะครับหรือที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์ครับ1337ตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นซึ่งถ้าหากไม่ไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยก็ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้ง7วันนะครับก็คือก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนาแล้วก็หลังวันเลือกตั้งก็คือ29มิถุนาถึง5กรกฎาคมนะครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีโทร038-467-155หรือที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาครับโทร038-253-122ในวันและเวลาราชการรวมไปถึงที่สายด่วนกกต.ด้วยนะครับ

ขณะนี้เวลา 11:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

สการะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสการะและลงนามถวายความอาลัยเนื้อเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างเนื่องแน่นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรม

0: ราชินูปถัมภ์ข้าราชการกระทรวงคมนาคมทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:00 น.สอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ตลอดทั้งคืนรับสารภาพยิงจริงเพราะถูกรุมทำร้ายก่อนหลังจากเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพอายุ33ปีตำรวจตชด.ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บ2คนเหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่และเข้ามอบตัวแก่พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางไปรับตัวและนำตัวเข้าสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงและเมื่อ 9:30 นาทีที่ผ่านมาการสอบปากคำ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมทั้งคู่ได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและพูดคุยสักพักก่อนที่จะมีปากเสียงกันและคนที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนรุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุออกไปประมาณ10เมตรและชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงจนเป็นเหตุให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตและกระสุนยังถูกคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนได้รับบาดเจ็บแล้ววิ่งหลบหนีก่อนออกจากที่เกิดเหตุด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหลังจากที่10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ตกลงราคากันไม่ได้เนื่องจากวินมอเตอร์ไซค์เรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันขึ้นก่อนที่10ตำรวจโทนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รุมทำร้ายนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังกล่าวอีกว่า10ตำรวจตรีนำทัพมีปัญหาทางสภาพจิตขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตาม10ตำรวจตรีนำทัพรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าก่อเหตุจริงเพราะป้องกันตัวเนื่องจากถูกกลุ่มขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนโดยพนักงานสอบสวนเตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกาย

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM9

0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
1: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
2: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
0: Movie Mania
8: สนับสนุนโดยศรีราชาซินีเพล็กซ์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาตรวจสอบรอบฉายได้ที่แอปพลิเคชัน Major Cineplex

0: ขณะนี้เวลา 12:00 นเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคสอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ข้ามคืนสารภาพสิ้นยิงวินจริงเหตุถูกรุมทำร้ายก่อนตำรวจแจ้งข้อหาหนักฝากขังพรุ่งนี้ทรัมป์ลงนามข้อตกลงยุติสงครามอิหร่านวันนี้แต่อิหร่านปฏิเสธมองเร่งรัดลงนามอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวรายงานให้ได้ทราบกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองเลี่ยมดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะวันนี้ขอเริ่มกันที่สำนักพระราชวังที่เปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่เวลา 8:30 นมีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่นโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอสบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่าง 14-16 มิถุนายนนี้ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:00 นค่ะซึ่งวันแรกเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่สนามหลวงนะคะก็คือ14มิถุนายนก็มีการเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกประชาชนก็เข้าแถวเป็นการทยอยเข้าแถวในเดินทางเข้าพระบรมมหาราชวังอย่างเรียบร้อยบรรยากาศที่น้องท้องสนามหลวงมีการจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ตั้งแถวทยอยเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมอย่างพร้อมเพรียงสำนักพระราชวังติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่าง 14-16 มิถุนายน2569ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่าง 13-19 มิถุนายนงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันซึ่งตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้ประชาชนเป็นระยะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่จิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยมีการเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทัณฑ์ปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะเจ้าหน้าที่จัดอาหารของว่างและนมจากโครงการดอยคำมาแจกให้กับประชาชนที่มารอเข้าแถวที่พระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นนี้ได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยภาคเอกชนนั้นเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่ว่าเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวถ้ามีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะงานหัตถกรรม

0: รรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ค่ะหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของภาคเอกชนนะคะก็คือการจัดตั้ง Art Free Zone หรือว่าเขตปลอดอากรด้านศิลปะค่ะเพื่อจะดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานระดับนานาชาติเข้ามาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคนายกเห็นว่าแนวทางนี้นะคะมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างเพราะนอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างชาติแล้วก็ยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกและบริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นค่ะโดยประโยชน์จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาคศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะกระจายสู่ภาคเศรษฐกิจในวงกว้างสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
1: รัฐบาลหนุนกลต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,100 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ได้รายงานผลการดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี69ซึ่งก็มีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับมากกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทเงินชดใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งส่งเป็นรายได้ให้แผ่นดินแล้วค่ะในด้านการปราบปรามภัยหลอกลวงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิด368บัญชีดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน7ถึง48ชั่วโมงหลังจากการได้รับแจ้งตรงนี้ช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดสกัดเส้นทางฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมนะคะ 58,000 บัญชีเพิ่มขึ้นจากกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี68ค่ะก็สะท้อนถึงความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุกนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าผลการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างรูปเป็นรูปธรรมทั้งการดำเนินคดีการคืนเงินผู้เสียหายการปิดกั้นบัญชีหลอกลงทุนการกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตนะคะนอกจากนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกนะคะเรื่องของกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมที่มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อให้รถมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มเศรษฐกิจเป็นรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่เคียงคู่กับชุมชนไทยมานานสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสุขภาพชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนก็ต้องมีองค์ประกอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ผ่านมานะคะเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วจะต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานติดตั้งอุปกรณ์อย่างไฟหน้าต้องมีนะคะไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงที่บริเวณด้านท้ายเพิ่มการมองเห็นเวลากลางคืนรวมถึงติดตั้งไฟท้ายและเบรกไฟสีแดงให้ส่องสว่างด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นนะคะเมื่อมีการชะลอหรือว่าหยุดรถรวมทั้งติดป้ายสะท้อนแสงว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันPTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปี

0: ร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการปกครองออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลเสนอข่าวว่าคนไทยผวารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติต่างด้าวผู้ได้สัญชาติไทยใหม่เล่นการเมืองประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติของกระทรวงมหาดไทยกำลังถูกจับตามองอย่างกว้างขวางค่ะหลังพรรคไทยภักดีออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านพร้อมกับเตือนว่าแนวทางการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองในอนาคตนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายสัญชาติเนื่องจากได้รับรายงานความเป็นมาและสภาพปัญหา3ประเด็นค่ะซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกานะคะ3ประเด็นประเด็นแรกก็คือการแก้ไขประเด็นการให้สัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติค่ะซึ่งในนโยบายของรัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้ถือว่าเป็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะเพื่อให้ผู้ได้สัญชาติไทยดังกล่าวได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นพลเมืองไทยสมบูรณ์และเท่าเทียมเนื่องจากมีข้อจำกัดในบางประการเช่นสิทธิ์ในการประกอบอาชีพสิทธิ์ทางการเมืองเป็นต้นค่ะส่งผลให้มาตรการในการส่งเสริมความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติไม่บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมสมบูรณ์นะคะโดยประเด็นนี้นะคะได้มีการสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงวิชาการเพื่อแก้ไขสัญชาติกฎหมายสัญชาติโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหัวข้อเกิดในไทยมีสัญชาติไทยก็ไม่มีสิทธิ์หรือนะคะปัญหาใหม่ในการตีความสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของคนไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2ค่ะประเด็นที่2ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าหญิงชายหรือหญิงเป็นคำว่าคนบุคคลและแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าภรรยาหรือสามีเป็นคำว่าคู่สมรสตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็มักจะเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองค่ะโดยประเด็นนี้นะคะเกิดจากผลการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกันจึงจำเป็นต้องเสนอแก้ไขค่ะส่วนเรื่องที่3ก็คือการกำหนดสิทธิอาศัยให้กับผู้บุคคลซึ่งเสียสัญชาติไทยตามหมวด2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาตินี้เนื่องจากมีบุคคลสัญชาติไทยได้สละสัญชาติไทยเสียสัญชาติไทยหรือว่าถูกถอนสัญชาติไทยเนื่องจากเหตุผลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการไปอาศัยยังต่างประเทศแล้วก็ได้สัญชาติในประเทศที่อาศัยปัจจุบันนะคะประเด็นนี้เกิดจากผลการปฏิบัติงานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะที่พบว่ามีบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเกิดความยากลำบากในการกลับมายังประเทศไทยเพื่อจะเยี่ยมญาติในประเทศไทยก็เลยจำเป็นต้องเสนอแก้ไขปัญหานี้ให้แก่ผู้ที่เคยมีสัญชาติไทยนะคะทางกรมการปกครองขอเรียนว่าการพิจารณาให้สัญชาติไทยในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์วิธีการที่รัดกุมและได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วค่ะ
3: ค่ะซึ่งในเรื่องพรบสัญชาตินะคะมีการแจงเรื่องของร่างแก้ไขพรบมุ่งจะแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างมาอย่างยาวนานแล้วก็เรื่องของสิทธิทางการเมืองการลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยให้เป็นไปตามเงื่อนไขนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกชี้แจงเพจภูเก็ตไทมส์ของที่มีการโพสต์ข้อความคนไทยผวามีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศไทยได้ทุกระดับภูเก็ตเรานะคะแล้วก็บอกว่าเสียเปรียบนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือว่า

0: ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ให้กลุ่มบุคคลที่อาศัยในไทยมาเป็นเวลานานได้มีตัวตนชัดเจนผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลซึ่งคงค้างมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าบุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณายืนยันเลยว่ารัฐบาลนั้นในการจะทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติจะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและรัฐสภาอีกหลายขั้นตอนส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้งก็ขออย่ากังวลนะคะสิทธิทางการเมืองและการลงรับสมัครเลือกตั้งยังเป็นไปตามเงื่อนไขช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะคะวันนี้ทางกรมปศุสัตว์เข้าไปผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนชื่อดังค่ะยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากมีข้อมูลว่ามีการผลิตก็จำหน่ายหมูยอลูกชิ้นไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,000 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทก็เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับอย.กรมปศุสัตว์แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานีนะคะในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะแม้ว่าสินค้านั้นจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือว่าจำหน่ายในราคาถูกก็ตามนะคะรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนค่ะพร้อมกับตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคด้วยนะคะทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ตักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ค่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเร่งปั้นซีเนียร์คอมเพล็กซ์ต้นแบบเคหะเพื่อคนไทยสูงวัยครบวงจรชูบ้านดีทำเลดีราคาจับต้องได้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาซีเนียร์คอมเพล็กซ์หรือที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยบนทำเลที่เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัยในผู้สูงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารพม.การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่อำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะมีแผนพัฒนาต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคม

0: สูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐมนตรีพม.ก็มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยในผู้สูงอายุในอนาคตจะทำรูปแบบพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอครม.พิจารณานอกจากนี้ยังกำหนดการออกแบบโครงการยึดหลักนะคะยูนิเวอร์แซลดีไซน์อย่างเต็มรูปแบบให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็ยกระดับโครงการต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดได้ค่ะ
1: กรณีตำรวจตชด.นะคะใช้อาวุธปืน9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2คนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วก็มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงค่ะซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางก็ไปรับตัวแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงนะคะโดยเมื่อช่วง 9:30 นที่ผ่านมาค่ะการสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงนะคะก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมนะคะได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบวงจรปิดที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบว่าก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพค่ะได้เดินมาที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็พูดคุยกันสักพักหนึ่งก่อนจะมีปากเสียงและคนขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนก็รุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุไปประมาณ10เมตรแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงเป็นเหตุให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตค่ะแล้วกระสุนก็ยังไปถูกคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ไปค่ะด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพบอกว่าการทะเลาะวิวาทเนี่ยเกิดขึ้นนะคะหลัง10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ว่าตกลงราคากันไม่ได้ค่ะเพราะว่าวินนั้นเรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันนะคะก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายค่ะนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังบอกด้วยนะคะว่า10ตำรวจตรีนำทัพนั้นมีปัญหาสภาพจิตตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตนะคะแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตามค่ะผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อเหตุเพราะว่าป้องกันตัวนะคะเนื่องจากถูกกลุ่มคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนค่ะโดยพนักงานสอบสวนก็เตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการลงพื้นที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ของบางคนวันนี้ที่ไปลงพื้นที่นะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14วันนี้ไปลงพื้นที่ชุมชนสันติอโศกถนนนวมินทร์44บึงกลุ่มพบปะประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายแซมดินเลิศบุตรผู้นำเครือข่ายชุมชนบุญนิยมสถาบันบุญนิยมและบริษัทพลังบุญท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่นญาติโยมขอถ่ายรูปเป็นอย่างคับคั่งในการลงพื้นที่นะคะดร.มาริกาก็รับฟังแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเองดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายซื่อสัตย์มุ่งประโยชน์ส่วนรวมดร.มาริกาบอกว่าแนวคิดกินน้อยใช้น้อยทำงานมากและการบริหารงานที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการสร้างระบบบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นผู้ว่ากทม.จะนำแนวคิดชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงเฉพาะชุมชนนี้แต่ยังจะมีอีกหลายชุมชนที่เป็นลักษณะชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการสร้างชุมชนเข้มแข็งเมืองสุขภาพดีสวนสาธารณะคุณภาพและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริงค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านมีกำหนดจะลงนามในวันนี้นะคะ14มิถุนายนค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีแต่อิหร่านยังคงปฏิเสธแล้วก็แสดงความคลางแคลงใจเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวค่ะทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลนะคะบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้น

0: ต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีพร้อมระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังการลงนามสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีเซบาสชารีฟของปากีสถานประเทศคนกลางผู้ไกล่เกลี่ยหลักที่บอกว่าร่างข้อความสุดท้ายบรรลุผลแล้วค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน24ชั่วโมงก่อนจะมีการเจรจาในระดับเทคนิคต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะทรัมป์อ้างด้วยว่าภายใต้ข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกความพยายามในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและกองทัพสหรัฐจะเข้าไปดำเนินการเก็บกู้และทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเอสมาเอลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านและก็กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC แถลงแย้งว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้และวิจารณ์การเร่งรัดของทรัมป์ว่าอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ให้ตรงกับวันเกิดของตัวเองแต่ยอมรับว่าข้อตกลงใกล้ความจริงและอาจลงนามได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะสื่อทางการอิหร่านรายงานว่าบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นค่ะส่วนประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ที่ซับซ้อนจะถูกยกไปเจรจาในช่วงเวลา60วันหลังจากนี้ซึ่งก็ขัดแย้งกับคำแถลงของสหรัฐนะคะที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะข่าวคราวเรื่องข้อตกลงนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งในอิหร่านโดยมีผู้ประท้วงรวมตัวกันหน้าอาคารกระทรวงการต่างประเทศในเมืองมัชฮัดเพื่อขับไล่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศโดยกล่าวหาว่าทีมเจรจายอมอ่อนข้อผ่อนปรนตามกลุ่มประเทศตะวันตกมากเกินไปค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายนะคะที่อิหร่านจัดพิธีศพอาลีคามานีอีวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยเป็นการรายงานของสื่อรัฐบาลอิหร่านนะคะที่รายงานพิธีศพของอาลีคามานีอีผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันที่4กรกฎาคมและจะสิ้นสุดพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ9กรกฎาคมหลังจากต้องเลื่อนพิธีออกมานานกว่า4เดือนเนื่องจากสถานการณ์สงครามและความไม่มั่นคงในภูมิภาคสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานพิธีไว้อาลัยครั้งประวัติศาสตร์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน3เมืองสำคัญเริ่มจากพิธีไว้อาลัยขบวนแห่ศพนะคะที่กรุงเตหะรานเป็นเวลา3วันคาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมไว้อาลัยหลาย10ล้านคนจากนั้น7กรกฎาคมเคลื่อนขบวนประกอบพิธีไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์กลุ่มศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญตอนใต้ของเตหะรานก่อนวันที่จะมีพิธีฝังร่างในวันที่9กรกฎาคมที่สุสานหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคอมมานีอีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมุสลิมนิกายชีอะอายาตอลล์อาลีคอมมานีอีวัย86ปีถึงแก่สัญญกรรมเมื่อ28กุมภาพันธ์จากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของสหรัฐค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณเยมินแวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เช่นเคยนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณขวัญจะมีอะไรก็ให้คุณขวัญนำไปเลย
0: ค่ะ
1: ที่ไว้คุณขวัญนำและผมจะเป็นผู้ตามเนี่ยก็เนื่องจากว่าคุณขวัญคงรู้ว่าระยะนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลก
0: อ๋อใช่ค่ะเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: คนที่ข้ามกีฬาก็อย่างผมก็จะดูทุกคู่เลย
0: ค่ะ
1: ทีนี้เพลินแต่รายการหลายท่านจะเป็นห่วงอาจารย์นอนดึกไปหรือเปล่าคือผมจะมีนาฬิกาชีวภาพที่ไม่เหมือนคนอื่นครับคุณขวัญ
0: คือเป็นการนอนตอนดึกเหรอคะอาจารย์หรือนอนเช้าเลยถ้าดูบอลโลกนี่มันแทบจะเช้าเลยนะคะ
1: ของผมเนี่ยคือชีวิตปกตินะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตั้งแต่สมัยผมเป็นนิสิตเนี่ยกว่าผมจะได้นอนก็1-2ทุกวัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผมซ้อมวงดนตรี5 โมงเย็นถึงประมาณสัก4 ทุ่มแล้วก็มาซ้อมพวกโคศกดาวตลกจนดึกดื่นแล้วถึงจะนอนและชีวิตในวัยหนุ่มเนี่ยตอนเช้าจะไม่ตื่นเพื่อไปหลับไปหนึ่งมื้อเหตุผลคือเพื่อประหยัดไปหนึ่งมื้อเหตุที่ต้องประหยัดเพราะว่าไม่มีกินไงครับก็เลยไม่ค่อยตื่นตอนเช้าๆนะสังเกตว่าผมเคยทำรายการทาง 100.5 เนี่ยตอน5 กว่าอยู่พักหนึ่งแล้วผมก็ต้องขอเลิกเพราะว่ามันผิดธรรมชาตินาฬิกาชีวภาพผมอาหารเช้าของคนทั่วไปก็ตอนเช้าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ของผมอาหารเช้าคือเที่ยงอาหารเที่ยงคือเย็น
0: ค่ะ
1: อาหารเย็นคือเที่ยงคืนถามว่าทำไมทำงานตอนดึกเพราะว่าผมไม่มีห้องแอคูสติกในการบันทึกเสียงใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็จะบันทึกเสียงไปการตอนดึกๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่เราไม่ได้พบกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีข่าวเศร้าใช่ไหมครับคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะก็เป็นข่าวเศร้าของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศก็มีการพูดถึงพระองค์ท่านนะคะก็กล่าวสดุดีพระองค์ท่านด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องที่ขวัญหยิบยกมาพูด

ุยกับอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่พระองค์ท่านทรงดูแลอยู่นะคะก็คือโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ค่ะคือเป็นโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับช้างนะคะก็นับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระในหลวงรัชกาลที่

0: หากินในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ช้างกับคนในบริเวณที่อยู่ชายป่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นปัญหากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ในอดีตเนี่ยช้างคือสัตว์หรือว่าคือสิ่งที่คนไทยเนี่ยให้การเคารพและก็เทิดทูนเหมือนกับเป็นยานพาหนะของคนที่ครองเมืองคนที่เป็นเจ้าเมืองอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ครับสมัยหนึ่งเมื่อช้างต้องมาเป็นขอทานที่กรุงเทพเนี่ยนะผมก็รณรงค์ให้ช้างกลับบ้านตอนนั้นผมบอกว่าช้างเคยเป็นพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ทำไมช้างกลายมาเป็นขอทานแล้วเรื่องนี้ก็เป็นความภูมิใจเล็กๆในฐานะคนทำสื่อนะฮะว่าวันนี้เราก็นำช้างกลับบ้านได้และช้างที่คุณขวัญกล่าวถึงก็คือช้างป่าที่กุยบุรีซึ่งชาวกุยบุรีก็จะปลูกสับปะรดนะฮะซึ่งผมก็เคยนำเสนอบอกว่าเราต้องทำโครงการอาหารช้างด้วยการเพิ่มอาหารในป่าแล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ทรงมีเรียกว่าโครงการนะฮะเรียกว่าพัชระสุธาคชานุรักษ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย
1: ์นะครับก็คือว่าอยู่ได้ทั้งคนทั้งช้างคือคุณขวัญครับผมไม่ทราบว่าคนอื่นเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าตั้งสมัยผมหนุ่มๆผมเนี่ยนำเสนอไปเรื่องหนึ่งนะฮะคนทำสื่อคือเราเป็นราษฎรธรรมดาเนี่ยบางทีในวาระต่างๆของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยผมก็นำเสนอไปว่าให้ทำดีถวายพระองค์ท่าน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราสูญเสียเนี่ยเราอาจจะสูญเสียพระวรกายของพระองค์ท่านไปแต่จิตวิญญาณของพระองค์ท่านที่ฝากต่อมาอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ต้องทำโครงการต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงระยะนี้ถ้าใครได้ติดตามชมสารคดีเราก็จะได้เห็นเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าถ้าประชาชนของพระองค์เนี่ยดำรงตนเป็นคนดีและทำความดีถวายพระองค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเนี่ยผมว่าเนี่ยดีที่สุดถ้าเปรียบเทียบเราเหมือนลูกถ้าลูกดีนะคนเป็นพ่อแม่ก็สบายใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้ส่วนว่าใครจะทำดีด้วยประการใดก็เชิญแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็ขอให้เป็นผู้เคร่งครัดในศีล5ข้อและส่งเสริมการปฏิบัติธรรม5ข้อให้เคร่งครัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนการเรียกว่าแต่ละท่านแต่ละบ้านจะมีการปฏิบัติอะไรๆเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นตามรอยพระบาทของพระองค์ก็เชิญตามอัธยาศัยแต่ผมก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้แต่ตอนหลังเนี่ยเวลาเราฟังว่าทำดีถวายเราจะรู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าเมื่อถ้าคุณขวัญย้อนอดีตเนี่ยตอนที่ผมเริ่มคุยเรื่องนี้ในรายการเนี่ยเคยมีจดหมายของใครก็ไม่รู้เขียนมาหาผมนะบอกว่าชอบความคิดนี้คือการทำความดีถวายพระองค์เนี่ยแล้วก็บอกเขาจะได้ขยายความคิดนี้ต่อไปก็ไม่รู้ใครอ่ะ
0: ค่ะ
1: ผมจะมีจดหมายแปลกๆที่ไม่ค่อยลงชื่อมาคุยกับผมบ่อยๆ
0: ค่ะก็ดีนะคะอาจารย์เป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโครงการที่เราพูดถึงก็คือโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์เนี่ยก็เป็นโครงการที่อนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ช้างรวมทั้งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าแก้ปัญหาเรื่องของช้างบุกรุกสืบพื้นที่ทำกินนะคะอาจารย์แต่ว่าตรงนี้ก็แก้ปัญหาโดยการที่ให้พื้นที่ในป่าเนี่ยไม่ขาดแหล่งอาหารให้เป็นที่อยู่อาศัยของช้างแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจกับราษฎรด้วยว่าในการขับไล่ช้างอย่างผิดวิธีเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งตัวของประชาชนเองของตัวราษฎรเองนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยช้างก็ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งเรื่องนี้พระบาท

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการแล้วก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะทรงเป็นประธานกรรมการค่ะสำหรับโครงการนี้ขอลงรายละเอียดนิดนึงนะคะอาจารย์คะเป็นโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกัน5จังหวัดนะคะก็คือมีจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็สระแก้วรวมพื้นที่ทั้งหมด 1,360,000 ไร่ค่ะมีช้างอาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะคะประมาณ460ตัวจากการสำรวจเนี่ยก็มีช้างออกนอกเส้นทางอยู่บ้างค่ะทำให้เกิดผลกระทบระหว่างคนกับช้างในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ทำกินที่อยู่อาศัยของประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าพื้นที่ที่ช้างเขาอยู่นะคะประชาชนก็มีการถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงนรกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะคะก็เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยก็ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในการบังคับคดีที่จังหวัดระยองด้วยก็คือพระองค์ท่านเนี่ยทำงานคือเหมือนกับว่าช่วยเหลือ ดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากช้างเนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นอัยการแล้วคือต่อเนื่องมานานแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมาดูแลโครงการนี้ด้วยซ้ำอาจารย์แล้วก็พอมาถึงโครงการนี้ก็เป็นการทำงานสืบสานต่อเนื่องแล้วก็พออันเข้ามาดูแลโครงการนี้เต็มๆหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงโปรดเกล้าให้ดูแลนะคะก็เป็นการต่อยอดโครงการเพื่อที่จะให้คนกับช้างเนี่ยอยู่กันได้โดยที่เป็นมิตรที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือพอปัญหาก็คือพอแหล่งอาหารในช้างในป่ามันหมดเนี่ยช้างก็ออกมาในพื้นที่แล้วพอเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อเนี่ยก็คือมีการอพยพของช้างพอคนไล่ช้างช้างก็ไปตรงนู้นตรงนี้อันเนี้ยก็ก่อนหน้านี้อาจารย์ประมาณช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็มีปัญหาคนกับช้างจนคนเนี่ยก็ไปขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยมาดูแลมาขับช้างออกไปจากพื้นที่ทำกินของตัวเองช้างก็มีการเคลื่อนที่เหมือนกันพอเขามีการเคลื่อนที่จากตรงนี้ไปตรงนู้นคนก็ขับไล่ช้างอีกปัญหาอันนี้ก็คือต้องเร่งแก้ที่การฟื้นฟูดูแลพื้นป่าแล้วก็จัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้ช้างเนี่ยกลับคืนสู่ป่าอาจารย์คะแต่ว่าช้างเนี่ยถ้าเขาอยู่ในป่าเนี่ยคืออาหารที่เราจะทำเป็นป่งดินหรือว่าเป็นอะไรอะคะอาจารย์คะหรือว่าต้องมีเป็นพืชที่เขามากินของประชาชนด้วยเพราะว่าเขามากินแล้วเขาติดรสชาติหรือเปล่าทำนองนี้คะอาจารย์คะ
1: คือวันนี้เรื่องนี้เถียงก็ไปแล้วก็ไม่รู้จักจบหรอกช้างเขาไม่รู้จักโฉนดหรอกช้างไม่รู้โฉนดว่าโฉนดของใครอยู่ตรงไหนช้างก็บอกฉันเคยอยู่มาก่อนเธอมาอยู่ที่หลังนะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดถึงโครงการอาหารช้างเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องมีงบประมาณแล้วก็มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนะฮะและเวลานี้นะปัญหาเรื่องนี้มันไม่ได้มีเฉพาะช้างนะ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญเคยได้ข่าวลิงไหม
0: เคยได้ข่าวลิงแต่เป็นลิงที่อยู่ในเมืองอย่างลพบุรีอย่างเงี้ยอาจารย์ขวัญไม่เคยได้ข่าวลิงที่อยู่ติดกับแบบเหมือนพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะกระทบคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าหรือว่าเขาอะไรหน้าที่เพชรบุรีอะค่ะอาจารย์
1: เนี่ยอย่างผมเคยมีแฟนรายการเนี่ยแฟน 100.5 นี่แหละ
0: ค่ะ
1: เคยไปพบปะกันหลายครั้งชื่อคุณพิชัยวันหนึ่งก็ชวนผมไปที่สวนพึ่ง
0: ค่ะ
1: บุรีแล้วก็ไปดูที่ของคุณพิชัยว่าจะทำอะไรได้บ้างทีนี้คุณพิชัยก็มีที่อยู่แปลงหนึ่งเขาก็ฝากให้เกษตรกรข้างบ้านเนี่ยช่วยดูแลด้วยแล้วเราก็ได้พบแล้วก็ได้คุยกันนะฮะแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าปัญหาลิงที่เขาเอามาจากเขางูถ้ำจอมพลแล้วก็เพื่อจะปล่อยคืนสู่ป่าเนี่ยแล้วสุดท้ายในป่ามันไม่มีอาหารเขาบอกว่าขนาดเขาปลูกมันสำปะหลังเนี่ยลิงก็ยังมาขุดกินเลยเพราะว่าเขาอยู่รอยต่อระหว่าง

0: พื้นที่เกษตรกับพื้นที่ป่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในมุมมืดที่ไม่เคยมีใครได้หยิบมาคุยกันเขาเรียกว่าเกษตรชายขอบป่า
1: เออค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องช้างเนี่ยเราก็มีการทำรั้วผึ้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เลี้ยงผึ้งไว้ตอนแนวเพราะว่าถ้าผึ้งมาช้างก็จะวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเผื่อเราไปปล่อยให้มีพฤติกรรมของช้างที่เรียกว่ามาหาอาหารกินในครัวบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้แต่พึ่งพาเจ้าหน้าที่ทีนี้ผมกับช้างเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันมากนะเหตุผลเพราะว่าผมขึ้นไปบรรยายที่เขาใหญ่เป็นประจำในอดีตชนิดที่เรียกว่าออกจากบ้านแล้วบรรยายเสร็จจากเขาใหญ่สามทุ่มเนี่ยผมยังขับรถลงจากเขาใหญ่กลับกำแพงแสนเลยคุณขวัญสมัยก่อนเนี่ย
1: มันดูอันตรายนะคะอาจารย์เพราะว่าช่วงพอกลางคืนแล้วเนี่ยช้างเขาก็น่าจะเดินออกมาหากินอะไรในพื้นที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนเป็นหนุ่มเนี่ยมันไม่ค่อยรู้หรอกว่าอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เนี่ยก็บอกอย่าทำตัวแบบนี้มันอันตรายเกินไปตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมถึงยอมพักค้างที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็เคยเจอผู้บริหารในอดีตที่เป็นรุ่นพี่มากของผมเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็มีกุศโลบายเวลาคนไปเที่ยวป่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่เห็นสัตว์ป่าใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเขียนป้ายระวังลิงระวังกวางระวังเก้งระวังอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเขียนไว้แล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังบอกบ้วนรู้ไหมว่าที่ทำแบบนี้ทำไมเขาบอกว่าทันทีที่คนเห็นป้ายเนี่ยคนจะจินตนาการว่าเออตรงนี้มีเก้งตรงนี้มีกวางและคนก็จะเกิดความระมัดระวังในการขับขี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะที่ผมรู้สึกใกล้ชิดนี่เหตุหนึ่งอีกเหตุหนึ่งก็คือเกษตรกรก็มักจะปรึกษาอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งผมบอกว่าเรื่องแบบนี้มันแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลไม่ได
1: ้ ม
0: ันต้องทำเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นโครงการใหญ่ระดับประเทศแต่ของแบบนี้มันมักจะวูบวาบเพราะว่าคนเป็นเกษตรกรหรือเป็นชาวบ้านเนี่ยเสียงไม่ดังเหมือนคนเมืองไง
1: ค่ะ
0: คือปัญหาคนเมืองเนี่ยจะได้รับการดูแลรักษามากกว่านะครับทีนี
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้ดำเนินก็ฝากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือใครไม่มีกำลังไปทำแต่มีกำลังทรัพย์ก็ช่วยบริจาคทรัพย์ใครมีกำลังแรงก็บริจาคแรงนะทีนี้ถ้าเป็นคุณขวัญเวลาเนี้ยคุณขวัญอยากทำโครงการอะไรถวายเป็นความอาลัยที่พระองค์ท่านได้จากเราไปคือชื่อพระองค์ท่านพระนามพระองค์ท่านเนี่ยยาวแต่ผมมักจะพูดกับใครๆสั้นๆว่าเจ้าฟ้านักกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ถ้าผมใช้คำเนี้ยคนที่คู่สนทนาผมเนี่ยก็จะรู้ว่าหมายถึงพระองค์ท่านคือถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะทำโครงการอันนี้ถวายครับ
1: ทำอะไรครับอาจารย
0: ์ยังไม่ได้ชื่อนะช
1: ื่
0: อประทัดรัดยังไม่ได้แต่ว่าผมพบว่าในปัจจุบันเนี่ยมีราษฎรเนี่ยที่ตายเมื่อเป็น
1: ที่ตายเมื่อเป็น
0: ตายเมื่อเป็นขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่มีชีวิตอย่างตายตายอ
1: ่
0: ะจะทำยังไงให้เกษตรกรให้ราษฎร
1: ประชาชนชาวไทยค่ะอาจารย์
0: กลับมาฟื้นคืนชีวิตเหมือนที่เรามีความพยายามและมีความหวังว่าพระองค์ท่านจะฟื้นมาอยู่กับพวกเราเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: หนึ่งทำให้ราษฎรที่อยู่แบบตายๆเนี่ยฟื้นแล้วก็มากลับมามีชีวิตในขณะเดียวกันราษฎรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นราษฎรที่มีศักยภาพนะฮะทำยังไง

0: เราถึงจะมีการทำโครงการที่เรียกว่าเป็นเมื่อตายหมายถึงว่าราษฎรผู้นั้นเนี่ยจากเราไปแล้วแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังลำลึกถึงคุณความดีแล้วก็สิ่งที่ราษฎรท่านนั้นเนี่ยได้สร้างไว้ก็ลองถามแฟนรายการดูก็ได้ว่าโครงการแบบเนี้ยนะโครงการที่ทำให้คนตายคนตายเมื่อยังเป็นเนี่ยกลับมาเป็นคนเป็นและคนที่ใกล้จะหมดอายุไม่ตายจากไปคือไปแต่สังขารแต่คุณความดีเนี่ยยังคงอยู่นั่นหมายความว่าผมกำลังมองเห็นภาพว่าในทุกชุมชนในประเทศไทยเนี่ยมันควรจะมีถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียก Hall of Fame ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์ลูกทุ่งสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยเราก็จะลึกถึงนักร้องลูกทุ่งในอดีตหรือในหนึ่งชุมชนเนี่ยเคยมีคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าหอประวัตินะเกียรติยศของบุคคลในชุมชนอะไรไปอย่างประมาณอย่างเงี้ยเด็กๆ เขาก็จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะเหมือนอย่างที่ผมก็มักจะแอบดูประวัตินักร้องลูกทุ่งเก่า
1: ๆ
0: ความเป็นมาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อคืนก็ดูประวัติชีวิตของดูคือเวลาผมดูเนี่ยผมดู2จอนะผมดูฟุตบอล
1: ดูทั้งฟุตบอลด้วย
0: ดูฟุตบอลแล้วผมปิดเสียงแล้วหูผมก็ฟังประวัติของต้นตำรับนักร้องลูกทุ่งครูคำรณสมบูรณ์อานนท์นะที่มีเพลงดังในอดีตที่เขาห้ามเปิดนะเสียงโฆษณาจากนักการเมืองยกเอาแต่เรื่องอะไรเนี่ยนะเนี่ยผมก็กำลังโยงเรื่องเข้าไปให้คุณขวัญแล้ว
1: ค่ะก็คือถ้าอาจารย์ถามว่าเอ๊ะมีโครงการอะไรที่ขวัญนึกถึงพระองค์ท่านแล้วกันนะคะสำหรับตัวขวัญเองเนี่ยขวัญเห็นพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการดูแลร่างกายถึงแม้ว่าอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงระยะหลังที่ทำให้พระองค์ท่านทรงจากพวกเราไปนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นพระองค์ท่านทรงใส่พระราชหฤทัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเช่นการออกกำลังกายด้วยการทรงขี่ม้าทรงจักรยานแล้วก็ทรงเป็นนักวิ่งซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นนักวิ่งที่ขวัญเห็นภาพหลายๆคนแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะคะอาจารย์เป็นนักวิ่งหรือว่าภาพนี้ขวัญเข้าใจไม่ผิดจะเป็นแบบเหมือนกับคล้ายๆเป็นลักษณะการแข่งไตรกีฬาด้วยขวัญว่าคนที่แข่งไตรกีฬาได้หรือว่าเป็นนักวิ่งได้ที่เป็นระยะยาวแบบมาราธอนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะคะการดูแลต้องมีวินัยมากๆความที่มีวินัยตรงนี้แหละค่ะหมายถึงว่าขวัญจะหยิบยกมาเป็นแนวทางของตัวขวัญเองทั้งในเรื่องของวินัยในการทำงานวินัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับอีกโครงการหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าผมขนานนามพระองค์ท่านว่าเจ้าฟ้านักกฎหมายซึ่งไม่ใช่ธรรมดาระดับโลกเลยนะผมก็อยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องว่าเราก็ต้องสืบทอดเจตนารมณ์พระองค์ท่านด้วยการที่ทำให้กฎหมายเป็นกฎหมาย
1: ค่ะ
0: กำกับยอยักษ์ให้มั่นคงอย่าให้ยอยักษ์หายไปนะฮะเพราะไม่งั้นกฎหมายมันก็จะกลายเป็นอย่างอื่น
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าผมอยู่กับสุนัขเยอะนะพวกนี้จะใช้แต่กำลังใช้อำนาจแล้วก็เคยเห็นสุนัขที่บ้านบางตัวมันเคยมีอำนาจเนี่ยพอมันแก่ตัวลงเนี่ยมันก็ต้องอยู่อย่างหลบหลีกเพราะว่าไอ้รุ่นน้องก็มาแก้แค้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้บ้านเมืองเนี่ยมีกฎหมายไว้เอื้ออำนวยความสะดวกและความอยู่ดีกินดีของประชาชนไม่ให้ล่วงละเมิดและก็ไม่ให้ใช้กฎหมายในทางที่ผิดโดยไม่เป็นกฎหมายยอยักษ์หายไปเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีเนาะคุณขวัญต้องขายของหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะต้องมีโฆษณา

0: นะคะสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์คะสำหรับข้อความนะคะของช็อปมาเนียนะคะบ้านไหนคุณผู้ฟังเนี่ยยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะยังต้องรับประทานอาหารที่ผ่านการทอดน้ำมันเยิ้มๆนะคะก็ขอนำเสนอค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811ตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของท่านนะคะแต่ยังคงความกรอบไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุถึง4ลิตรนะคะล้างง่ายดูแลง่ายค่ะมีเพียง2ปุ่มหมุนก็คือหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลานะคะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีค่ะแล้วก็มีมาตรฐานมอกด้วยนะคะรับประกันนานถึง1ปีเต็มพิเศษสุดๆนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทผันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวค่ะอาจารย์คะแล้วก็แถมมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณค่ะกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT Radio Network 107.75

ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้ผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมใจการน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหาเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณนับประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความ

0: อาลัยระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจราจรและเยี่ยมต่อและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยภริษฐ์กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีหัวสว.ไปที่ศาลนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวสว.ว่าเวลานี้กกต.ทั้ง7คนจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าคดีหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่เหตุที่ตนเห็นว่าทำไมกกต.ควรส่งเรื่องของทั้ง229คนไปที่ศาลมี4เหตุผลคือหลักฐานในคดีที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วคณะอนุวินิจฉัยที่36ที่มีมติว่าควรยกคำร้องทั้ง229คนเป็นคณะที่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมและสิ่งเป็นเพียงเครื่องมือในการฟอกขาวกกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะ4ใน7ถูกรับรองให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยสว.ที่ตอนนี้อยู่ในสำนวนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง4คนอาจถูกตั้งคำถามหรือข้อครหาเป็นพิเศษหากมีการตัดสินใจใดที่เป็นการค้านสายตาของสังคมและกกต.ถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในการตรวจสอบคดีการทุจริตการเลือกสว.แม้ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการชี้แจงจากกกต.ว่าการที่ผู้สมัครอาจจะมีการจดบันทึกตัวเลขผู้สมัครเพื่อการลืมเวลาเดินเข้าคูหาไม่ได้ผิดโดยตัวการกระทำนั่นเองแต่การชี้แจงเท่านั้นที่จะตอบคำถามสังคมไม่ได้เพราะสังคมยังมีคำถาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้

0: จะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศมาร์เก็ตสตรีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่เทอร์มินอล21พัทยา The whole world is here
6: คลื่นข่าว MCOT News Network ร่วมกับสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและอาจารย์บ้วนอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์เสนอรายการเกษตรทั่วไทย
7: การดำรงชีพในน้ำท่วมเนี่ยหมายความว่าน้ำเนี่ยล้นอยู่บนผิวดินใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
7: แต่ถ้าในทางการเกษตรเนี่ยแม้ว่าน้ำบนผิวดินจะไม่มีเลยแต่น้ำถังอยู่ในระดับรากรากถูกน้ำแช่ไว้เนี่ยเราก็เรียกว่าน้ำท่วมแล้วอันนี้จะเป็นข้อสอบประจำที่ผมมักจะทดสอบลูกศิษย์ผมอยู่เสมอข้อความเนี้ยนะ
8: ฮะ
7: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือน้ำท่วมเพราะเรื่องระบบระบายน้ำของชุมชนของในสวนเราอะไรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งธรรมชาติเขาเอื้ออำนวยว่าฝนไม่ได้มาต่อเนื่องเนี่ยก็เพื่อเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ปรับปรุงสถานที่ให้มันพร้อมรับกับสถานการณ์นี
8: ้
7: ส่วนที่ว่าแล้งแน่เนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเขตน้ำฝนและมีระบบการให้น้ำที่ดีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่แล้งแต่แม้ว่าคุณจะอยู่ในเขตน้ำขออภัยไม่ใช่น้ำฝนเขตชนประทาน
8: ชนประทานใช่ไหมคะ
7: เขตชนประทานแต่แม้ว่าคุณจะอยู่ในเขตชนประทาน

0: มีน้ำอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่สามารถวางระบบน้ำให้กับพื้นที่ของคุณได้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์เนี่ยมันก็จะเจอภัยแล้งอยู่ดีแต่สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในเขตน้ำฝนอันนี
1: ้
0: จะแล้งแน่เพราะว่าฝนจะทิ้งช่วงบ้างในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาแล้วจะมาเป็นเรื่องเป็นราวก็สิงหาสำหรับปีนี้แล้วฝนก็จะหมดเร็วและที่เราจะต้องเตรียมไว้สู้กับภัยแล้งก็คือว่าคือทำอย่างที่ผมเคยบอกคุณขวัญว่าทำเกษตรต้องคิดล่วงหน้า6เดือน
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: นะฮะว่าแล้งทั้งหน้าเนี่ยเราจะเอาน้ำที่ไหนมาหล่อเลี้ยงไม้ผลที่ติดผลเล็กๆไปจนกระทั่งเก็บผลผลิตได้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: ทีนี้มีข่าวอะไรในแวดวงการเกษตรคุณขวัญ
1: ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์ค่ะก็สำหรับเรื่องตรงแวดวงการเกษตรตอนนี้นะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โดรนค่ะอาจารย์ค่ะทางด้านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเร่งขับเคลื่อนของโมเดลการทำเกษตรเชิงรุกนะคะเดินหน้าการยกระดับการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยมาควบคู่กับการทำงานด้านการเกษตรมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้ใช้แบบถูกต้องตามหลักวิชาการถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้วก็มีการร่วมมือเหมือนทำเป็นลักษณะแซนด์บ็อกซ์อาจารย์ก็คือเหมือนกับระยะทดลองเป็นโรงเรียนโดรนเกษตรภายใน3เดือนก็จะมีการคลอดหลักสูตรออกอบรมฉบับใหม่มีการใช้ลักษณะแบบเป็นวันสต็อปเซอร์วิสออกไปอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ดันให้เป็นสื่อกลางในการทำงานระหว่างตัวของโดรนกับมาตรการทางด้านการเกษตรแล้วก็มีการควบคุมด้านความปลอดภัยด้วยในลักษณะนี้อาจารย์การใช้โดรนกับการเกษตรเนี่ยมีความเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันยังไงบ้างคะ
0: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญเรื่องนี้ต้องจำแนกนะคือว่าแต่ก่อนเนี่ยในขณะที่บ้านเราเนี่ยนะฮะใช้คนเดินฉีดยาใส่ปุ๋ยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นก็เป็นความเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อยรายเล็กๆแต่อย่างสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะมีโดรนเนี่ยก็มีความพยายามที่จะใช้เฮลิคอปเตอร
1: ์สูงเหมือนกันนะเฮลิคอปเตอร์ก็วิ่ง
0: ซึ่งในอเมริกาที่ผมเคยไปเที่ยวกับพวกมาเนี่ยเขาใช้เป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันเพราะอะไร
1: คะ
0: เพราะว่าพื้นที่ทำการเกษตรของเขาเนี่ยอย่างการปลูกข้าวโพดเขาก็ปลูกกันเป็นร้อยเอเคอร์นะเพราะฉะนั้นปลูกว่าเพียง200-300ไร่มันเป็นพื้นที่ทำเกษตรเฉพาะมันก็ใช้เครื่องบินไปโปรยไปฉีดหรือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กนะแล้วต่อมาก็เริ่มมีโดรนทีนี้ที่มันไม่ถูกกับวิสัยของคนไทยก็คือว่าคนไทยเราเนี่ยมันเป็นเกษตรกรรายย่อยรายเล็ก
1: ๆไม่ได้รวมกลุ่มกันอะไรนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่และความเป็นอยู่ของบ้านเราเนี่ยกับต่างประเทศมันก็ต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้ปลูกอยู่ตรงนี
1: ้โอ้
0: แต่ในต่างประเทศมันไม่ใช
1: ่ค่ะ
0: กลางวันผมก็ขับรถออกไปทำไร่ทำสวนพอตกเย็นผมก็กลับเข้าเมืองก็อยู่บ้านคือบ้านกับพื้นที่การเกษตรมันแยกกันแต่ของเราเนี่ยมันปะปนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โดรนแล้วเราไม่มีการรวมกลุ่มรวมตัวเพื่อให้เป็นแปลงใหญ่การใช้โดรนจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงโดยไม่จำเป็นนะถ้าเกิดอย่างนี้นะประการต่อไปก็คือว่าถ้าเราบินโดรนไม่ดีหรือเราไม่มีมาตรการเรื่อง safe use การใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะฝึกอบรมนะฮะเรียกว่าโรงเรียนโดรนเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นเรื่องดีที่

0: จะทำให้คนเนี่ยได้รู้ว่าโดนมันใช้งานยังไงมันอะไรไงแต่การที่จะให้แต่ละคนมาบังคับโดนมีโดนมันก็เหมือนกับสมัยหนึ่งที่เราบอกว่าทุกคนจะต้องมีเครื่องจักรเครื่องอะไรมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นแต่ตอนแรกถ้าสมมติราชการตั้งนะกรมโดน
1: กรมโดนเลยเหรอคะอาจารย์กรมแยกเฉพาะดูเรื่องนี้พิเศษเลยใช่ไหมคะ
0: หมายความว่าถ้าเกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้ติดต่อมาเดี๋ยวเราไปบริการคิดค่าใช้จ่ายราคาถูกมากนะหรือจะใช้ภาคเอกชนอะไรก็แล้วแต่เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะต่อให้คุณไปฝึก3เดือนแต่ถ้าคุณไม่ได้บินทุกวันนะผมนี่คุ้นเคยกับโดรนเพราะว่าสมัยหนึ่งพิธีกรที่ทำรายการทีวีกับผมเนี่ยนะเข้าเป็นหัวหน้าแผนกโดรนของทีวีช่องหนึ่งนะฮะคุมการบินโดรนเพราะคุณขวัญจะสังเกตว่าสมัยก่อนนักข่าวทำข่าว
1: ก็ต้องมีภาพจากมุมสูงมีภาพจากโดรนเขาฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งมากๆช่วงนี้ก็ยังมีอยู่เยอะอาจารย
0: ์แต่ก่อนจะใช้โดรนอ่ะสมัยก่อนเขาใช้เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหม
1: ก็คือนั่งในเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นแบบนะแบกกล้องบนบ่าแล้วก็ซูมภาพลงมาจากด้านบน
0: ใช่สมัยก่อนเป็นแบบนั้นต่อมาเราก็ไม่ใช้ละเราก็มาใช้โดรนแต่โดรนเพื่อการเกษตรเนี่ยนะมันควรจะใช้กับพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาล
1: สักกี่ไร่ถึงจะเหมาะที่จะใช้กระโดนได้อาจารย์คะ
0: ใช่ถ้าเป็นรายเล็กๆนี่ผมว่าโดนก็ยังไม่เหมาะนะครับ
1: 10ไร่ขึ้นไปหรือว่ามากกว่านั้นนะคะอาจารย
0: ์มันไปพูดอย่างนั้นไม่ได้มันต้องพูดว่าถิ่นฐานบ้านช่องที่คุณทำเนี่ยมันยังไงคุณอยู่ในชุมชนแล้วก็มีการเพาะปลูกอยู่ในชุมชนอย่างนี้คุณเอาโดนบินไม่ได้เลยถ้าใส่ปุ๋ยได
1: ้ถ้าลมมันก็จะพัดสารเคมีไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าคุณจะฉีดอยู่ฉีดยาเมื่อไหร่ทำไม่ได้ทันทีเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะเกิดมลพิษทันทีแต่ว่าแนวคิดที่ท่านพูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะฮะที่จะประสานงานกันกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องปุ๋ยเนี่ยใช้ได้แน่ไม่เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเป็นเรื่องสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนี้อาจจะต้องใช้กับรายใหญ่ที่ทำเป็นโครงการใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็ฝากไว้คือเมื่อสมัยโดรนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าผมก็เป็นอินฟลูคนหนึ่งเหมือนกันนะ
1: โอ้โหอาจารย์ไปอินฟลูใช้การใช้โดรนเลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่อินฟลูใช้โดรนอินฟลูทางการเกษตรเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
0: ชนิดที่เรียกว่าคนจะขายปุ๋ยขายยาเขาต้องมาจองตัวแต่ตอนนี้กำลังจะหมดความหมายแล้วเพราะว่า AI เข้ามาแทนที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขัดคอเข้าไปบอกว่ามันยังไม่คุ้มกับต้นทุนหรือไม่และเรื่องนี้ต้องใช้ระบบบริหารจัดการถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เกษตรกรรายย่อยแต่คิดจะมีเครื่องตัดอ้อยแล้วก็ตัดอ้อยใช้ปีละครั้งมันก็ไม่เกิด
1: โอ้โหมันก็ไม่คุ้มค่านะอาจารย์เครื่องตัดอ้อยใช้ปีละครั้งเองถ้างั้นให้เขาเช่าน่าจะได้เงินมากกว่า
0: ถูกต้องก็เหมือนกันอย่างโดรนเนี่ย
1: ค่ะ
0: การสร้างโรงเรียนโดรนก็ดีแต่ไม่ใช่ชาวบ้านทุกคนมันก็เหมือนไอ้หนุ่มรถไถอ่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมเวลาคุณจะไถคุณก็เรียกไอ้คนที่มันมีอาชีพเป็นไอ้หนุ่มรถไถถึงเวลาก็มาไถเหมือนกันถ้าคุณจะใช้โดรนคุณก็เรียกไอ้หนุ่มโดรนมาทำงานโดยไม่จำเป็นต้องให้โดยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเนี่ยแต่ดัมบรีดีนะอันนี้ต้องชมว่าเป็นดัมบรีที่ดีที่ทันสมัยแต่ก็ควรจะจัดระบบให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็ให้เขาคิดราคาที่ไม่แพงที่ผมไปใช้คำว่ากรมโดรนน่ะไม่ได้หมายถึงว่ากรมนี้จะรับบริการไปบินโดรนไม่ใช่เวลาจะมีอะไรแบบนี้มันต้องมีหน่วยงานควบคุม
1: ค่ะ
0: คุณจะโดรนไปบินมั่วไปหมดไม่ว่าบ้านใครบ้านใครคุณก็เฉียดหลังคาเข้าไปทั่วอย่างนั้นได้ไงแล้ว
1: ใช่ค่ะอย่างแนวชายแดนนี้โดนเยอะเลยจ้ะ

0: อาจารย์ตอนช่วงที่มีความไม่สงบกันอยู่เนี่ยคือมีการใช้โดรนมาสอดแนมสอดส่องอะไรทำนองเนี้ยนะคะ
1: ก็คุณขวัญดูสิตอนนี้เครื่องบินรบก็กำลังด้อยค่าลง
0: ใช่หมายถึงว่าอิหร่านกับสหรัฐใช่ไหม
1: หมายถึงทั่วไปอ่ะ
0: อ๋อหมายถึงทั่วไปค่ะ
1: แต่โดรนเนี่ยเห็นไหมมีโดรนใต้น้ำมีโดรนพรีชีพ
0: ใช่ค่ะเข้ามามีบทบาทเยอะ
1: กลับมาเป็นอาวุธเพราะว่าไม่ต้องอาศัยนักบินที่ต้องไปเสียชีวิตด้วยอะไรหรือไปเสี่ยงภัยอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นดำริที่ดีก็อยากให้ทำแต่ก็ขอให้รอบคอบและนำไปก็อาจจะมีเฒ่าแก่คนหนึ่งนะสนใจเรื่องการบินโดรนก็ตั้งหน่วยโดรนสมมติเฒ่าแก่บ้วนมีโดรนไว้บริการ20ลำใครจะใช้บริการก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหลวงออกครึ่งหนึ่งราษฎรออกครึ่งหนึ่งผมจะไปเอาโดนไปใส่ปุ๋ยให้คุณเอาโดนไปมันประหยัดแรงงานแล้วก็แต่ต้องใช้ให้เป็นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
0: ก็ถ้าใช้ให้เป็นให้ถูกต้องแล้วก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐให้มีสิทธิ์ในการใช้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าจะมาใช้แบบมีเงินแล้วซื้อใช้มั่วซั่วก็ไม่ได้นะคะ
1: ถูกต้องก็เหมือนกับการตั้งร้านค้าเคมีเกษตรเน
0: ี่
1: ยผมโม้ได้เลยนะผมเนี่ยเป็นวิทยากรรุ่นที่หนึ่งเพราะสมัยก่อนเราเห็นร้านค้าเคมีเกษตรขายผักขายปุ๋ยขายยาปนกันบอกไม่ได
0: ้
1: เราผมก็ไปคุยกับพี่ที่กรมวิชาการเกษตรแล้วเราก็เริ่มอบรมและเดี๋ยวนี้ใครจะตั้งร้านค้าเคมีเกษตรก็ต้องมีมาตรฐานใครจะขายสินค้าเกษตรมั่วๆไม่ได้นะต้องจดต้องไปจดทะเบียนต้องผ่านการฝึกอบรมอะไรแบบเนี้ยก็มันก็เป็นเรื่องของคนรุ่นต่อรุ่นและเราก็มีความฝันว่าจะมีร้านคิวควอลิตี้
0: ร้านคิวคืออะไรจันเอา
1: คิวคือควอลิตี้ร้านที่แบบประกันคุณภาพ
0: ค่ะ
1: และถ้าใครติดตามรายการที่ผมไลฟ์สดเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะผมก็จะพูดถึงความฝันของอาจารย์บ้วนที่ผมเคยไปบรรยายเรื่องฝันกลางแดดที่โรงแรมโนเทลที่สยามสแควร์เนี่ยแล้วผมก็ไปนำเสนออะไรและท่านไปติดตามชมวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะไปฟังกันแล้วกันว่าผมฝันว่าร้านเคมีเกษตรในฝันผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็มีอีกเรื่องยางใช่ไหมคุณขวัญ
0: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องโรคใบด่างอาจารย์ขาที่แบบทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนี่แหละค่ะเขาบอกก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังค่ะอาจารย์ให้มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็กู้วิกฤตโรคใบด่างในมันสำปะหลังไอตัวโรคใบด่างนี่ขอความรู้อาจารย์นิดนึงตัวมันเป็นโรคที่เข้ามาทำยังไงมีผลต่อมันสำปะหลังยังไงบ้างคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีก็บอกว่าจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง4สมาคมมันสำปะหลังไทยเลยค่ะก็คือมีสมาคมมันสำปะหลังไทยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยพร้อมกับสภาเกษตรที่จะประกาศใช้8มาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการผลิตแล้วก็สกัดกั้นการระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จเลยอาจารย์มันร้ายกาจขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์มันไอตัวโรคใบด่างเนี่ยค่ะ
1: คุณขวัญพูดเรื่องนี้ทำให้ผมเสียใจ
0: อ
1: ้
0: าวทำไมล่ะคะ
1: เสียใจและสะเทือนใจมากด้วยที่ทำงานนี้ไม่สำเร็จ
0: อาจารย์ได้ทำวิจัยอะไรไว้หรือเปล่า
1: คือโรคใบด่างมันสำปะหลังนี่แหละ
0: ค่ะ
1: โรคใบด่างมันสำปะหลังนะเป็นโรคที่เรากลัวมากมาเป็นหลายสิบปีว่าอย่าให้มันเข้ามาในประเทศไทยและเมื่อปี62นะจากกลางผมไปอ่านข่าวเมื่อมิถุนาเราก็รู้ว่าเราคืออันนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสแล้วปรมาจารย์ไวรัสเนี่ยก็คืออาจารย์ผมลูกศิษย์อาจารย์ผมส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสมีผมคนเดียวที่เป็นเชื้อราจะเป็นลูกศิษย์อาจารย
0: ์
1: แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าโรคใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยเริ่มระบาดเข้ามาจากกัมพูชาเข้ามาทางปราจีนบุรีและตอนนั้นผมอ่านข่าวและเวลานั้นเนี่ยยังเป็นข่าวปกปิดอยู่ยังไม่เผยแพร
0: ่ค่ะ
1: ผมก็ตัดสินใจว่าคุยกับนักวิชาการ

0: ด้านนี้โดยตรงบอกพบขอรูปได้ไหม
1: รูปว่ามันเป
0: ็
1: นแบบใบด่างยังไงอะไรเงี้ยคะอาจารย
0: ์ใช่แล้วผมก็ไปขอคุณสุวิทย์สุทธิประภาเนี่ย
1: ค่ะ
0: บอกผมขอเอาเรื่องนี้เข้ามาแทรกในข่าวเพื่อเป็นการเตือนด่วนที่สุดเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังเพราะมันติดไปได้กับท่อนพันธุ์แม้ว่าคุณตัดท่อนพันธุ์ไปแล้วลำต้นที่อยู่นะก็ยังมีเชื้ออยู่ได้และต้องรีบสกัดกั้นโดยด่วนที่สุดให้อยู่เฉพาะปราจีนบุรีแต่โชคร้ายของประเทศไทยในยุคนั้นมีผู้คุมกระทรวงเกษตรออกมาบอกว่าโอ้ยใบหน้ามันสำปะหลังเนี่ยปรับปรุงดินก็หายถามว่าจริงไหมจริงจริงยังไงคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยต้นมันสมบูรณ์เนี่ยมันจะหายไปพักหนึ่งแต่เชื้อมันไม่หายเช
1: ื้
0: อมันอยู่เพราะ
1: มันไ
0: ม่ได้จบ
1: มันเป็นเชื้อโรคร้ายที่แฝงไว้แล้วก็เราอ่อนแอเมื่อไหร่เขาก็จะกลับมาอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
0: ์มันก็เหมือนเอชไอวีอ่ะทีนี้ทำไงอ่ะเขามีอำนาจอ่ะผมก็พยายามรณรงค์เรื่องนี้แล้ววันนี้ใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยระบาดไปเกือบทั่วประเทศแล้วจากสิบคนจากจังหวัดเดียวเนี่ยกลายเป็นหลายสิบจังหวัดตอนที่ยังอยู่จังหวัดเดียวนะ
1: เ
0: ขาประกาศเขตโรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นเขตเกษตรเขตวิกฤตหมายความว่าไงถ้าบอกว่าเป็นเขตวิกฤตหมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปจัดการในพื้นที่ของคุณได้หมายความว่าผมเป็นนักวิชาการเกษตรผมเห็นมันสำปะหลังคุณเป็นโรคใบด่างเนี่ยผมจะเข้าไปกำจัดให้สิ้นซากแต่ในทางปฏิบัติคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่จะไปจัดการเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเข้ามาเถอะเข้ามาเดี๋ยวกูจะยิงให้ตายเลย
1: ค่ะ
0: เสียดายและโรคก็แพร่กระจายมาจนบัดนี้แต่เรื่องมันสำปะหลังโรคใบด่างเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเนี่ยผมก็ว่ามันก็มีหนทางสู้ไม่ยาก
1: มันใช้เงินเยอะไหมอาจารย
0: ์แต่ที่ผมว่ามันไม่ยากถ้าร่วมต้องร่วมใจกันพร้อมใจกันทั้งประเทศต้องประกาศเป็นการต่อสู้โรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นวาระแห่งชาติถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่าเปลี่ยนพืชให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศหยุดปลูกมันสำปะหลังหนึ่งปีโดยรัฐสนับสนุนส่งเสริมให้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังแปลเปลี่ยนแปลงมันสำปะหลังเป็นโรงงานปุ๋ยคือปรับปรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วในขณะที่เกษตรกรไม่มีรายได้จากมันสำปะหลังเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะต้องมีเงินชดเชยให้กับเกษตรกรโดยองค์กรทางด้านมันสำปะหลังจะมาเป็นสมาคมมันสำปะหลังนี่สมาคมเหล่านี้ผมเคยไปทำงานร่วมด้วยในสมัยที่มีเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังระบาดเข้ามาและเราก็สู้ภายในปี2ปีเราเอาอยู่จนต่างประเทศยังงงเลยว่าเอ๊ะประเทศไทยทำได้ยังไงตอนนั้นผมไปแทบไม่อยู่บ้านเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะปี2ปีนั้นผมไปกินอยู่หลับนอนแถวเสริมสามคอนบุรี
2: MCOT Radio Network 107.75
3: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คุย ยกันช่วงนี้จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฝากประชา

0: สัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยานายกเมืองพัทยาเพิ่มชื่อถอนชื่อในทะเบียนบ้านภายในวันที่17มิถุนายนนี้นะคะตามที่เมืองพัทยาได้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามลำดับทะเบียนบ้านที่บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยาและที่ว่าการอำเภอบางละมุงนะคะรวมถึงสถานที่ลงคะแนนทั้ง4เขตเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยการสแกน QR code หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะทั้งนี้หากพบว่าตนเองหรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงนะคะให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อภายในวันที่17มิถุนายนนี้นะคะณสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาค่ะโดยนำสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วยนะคะรายละเอียดสอบถามได้ที่หมายเลข038ค่ะ2531 33-35 0382531 33-35ในวันและเวลาราชการนะคะและที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลข1337ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะก็คือก่อนวันเลือกตั้งระหว่าง21ถึง27มิถุนายนนี้และหลังวันเลือกตั้งค่ะระหว่าง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์038-467-155และที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยานะคะหมายเลข038-253-122ในวันและเวลาราชการและที่สายด่วนกกต. 1
1: คลื่นข่าว MCOT News Network ร่วมกับสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและอาจารย์บ้วนอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์เสนอรายการเกษตรทั่วไทย
2: บาทโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะตอนนี้13:36 ค่ะคุยกันต่อเลยนะคะ
5: ผมขอเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อกี้นิดหนึ่ง
4: ค่ะ
5: คนจะตกใจบอกว่าถ้าหยุดปลูกเลยทั้งปีเนี่ยแล้วจะเอาผลผลิตที่ไหนแล้วมันจะส่งผลกระทบในมุมกว้างผมหมายความว่าหยุดปลูกในพื้นที่ทั่วไปแต่ในพื้นที่ที่เราปลูกแบบเข้มข้นคือควบคุมต่างๆได้แน่ๆเนี่ยอาจจะคงสภาพไว้ทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของมันสำปะหลังที่ควบคู่กับโรคใบด่างคืออะไรคือเราใช้พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยต่อเนื่องนะฮะโดยที่ไม่เคยหยุดพักแล้วก็ปรับปรุงด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดินกันมานานแล้วก็ควรจะทำนี่ทีนี้เวลานี้ถ้ากระทรวงเกษตรเนี่ยผมนะเรียกว่าก็ไม่กล้าเสนอไอเดียเยอะแต่ว่าเนื่องจากรัฐมนตรีนี่ชื่อเดียวกับผมไงผมก็เลยทุ่มเทหน่อยพอชื่อเดิมผมชื่อกวงมิ้ง

0: แปลว่าในนายแสงสุริยะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าท่านรัมเจท่านชื่อสุริยะแล้วเผอิญว่าพี่ชายท่านเนี่ยเป็นแฟนรายการเรา
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งเคยมาพบผม3 ชั่วโมง

0: นัดพบผมได้ใช้เวลาเดือนกว่าเลขาไม่ได้จัดให้สักทีสุดท้ายก็ได้พบกัน3ชั่วโมงและทีนี้ก็ยังคิดถึงท่านตลอดเพราะท่านก็เคยมอบทุนทรัพย์ให้ก้อนหนึ่งบอกอาจารย์เก็บเงินก้อนนี้ไว้อะไรที่อาจารย์ต้องซื้อของไปแจกชาวบ้านเนี่ยให้อาจารย์ทำเอาเงินก้อนนี้เลยไม่ต้องรายงานผมแล้วก็แค่พูดคำพูดไว้คำหนึ่งหมด
1: ค่ะ
0: อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ไม่เหมือนคนอื่นตอนแรกฟังแล้วก็ตกใจเหมือนก
1: ันไม่เหมือนในทางที่ดีมันก็จะดีนะคะอาจารย
0: ์ไม่แล้วท่านก็พูดต่อไปคำเดียวเงินอยู่อาจารย์มีประโยชน์เนี่ยท่านก็แม้ในพูดถึงฟุตบอลเลยผมเลยนึกไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจ
1: กับทีมไหนคะ
0: รู้ไหมผมจะพูดเรื่องอะไร
1: ขวัญไม่รู้ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องดูเหรอคะตอนนี้เราก็ได้ดูแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ฟรีทุกนัด
0: คืออย่างนี้คุณขวัญสมัยก่อนน่ะถ้ามีกีฬาโครงการใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีกฎระเบียบที่บอกยังไงคนไทยก็ต้องได้ดู
1: กฎ must have ของกสทช.
0: คนไทยต้องได้ดูใช่ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นของอยู่ในอากาศใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่เวลานี้มันเปลี่ยนไปคนไทยจะได้ดูทุกนัดต้องจ่ายตังค
1: ์ 5,999 ถ้าจำราคาไม่ผิด
0: ผมเป็นสมาชิกแล้วเพราะผมเป็นคนบ้าบอลแต่มันหมายความว่าคุณตัดอนาคตเลยต่อไปเนี่ยกีฬาอื่นๆในอนาคตเนี่ยเขาไปซื้อไปหมดแล้วโอกาสที่คนจะได้ดูแบบสมัยก่อนคือเอามาฉายให้คนทั่วไปดูฟรีแล้วถ้าคุณจะเอาคอนเทนต์นี้ไปหาอะไรได้ก็คือคุณไปหาสปอนเซอร
1: ์ค่ะ
0: แต่เวลานี้มันกลายเป็นว่าผมจะได้ทั้งหาสปอนเซอร์และได้ทั้งสมาชิก
1: ได้ทั้งค่าบริการจากผู้บริโภคด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่
1: ค่าสมาชิก
0: เราก็ถือว่าส่งเสริมความร่ำรวยให้กับภาคเอกชนนะซึ่งก็จะเป็นพลังในการที่จะเอามาจ้างงานผู้คนต่อไปอะไรก็ว่ากันไปนะ
1: อ
0: ันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปและจะไม่กลับมาอีกแล้วรวมทั้งฟุตบอลโลกคราวหน้าพ่อเขาซื้อไว้หมดแล้ว
1: เขาซื้อไว้หมดแล้วทั้งฟุตบอลโลกคราวหน้าทั้งการแข่งขันใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากฟีฟ่าเพราะว่าเขามี
0: แต่ถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: อนาคตผมจะซื้อคืน
1: มันก็จะมีอีกเสียงหนึ่งคนที่ไม่ได้ดูบอลเนี่ยอาจารย์บอกว่าโอ้ยเอาเงินไปใช้ทำอย่างอื่นคนที่อยากดูก็เอาไปจ่ายเองสิทำนองนี้ก็อาจจะมีบ้าง
0: เอาละสมัยก่อนทำไมคุณทำได้อะ
1: เขามีกฎมัดแทบตอนนี้กฎมัดแทบเขายกเลิกไปแล้วอาจารย
0: ์มันคืออย่างนี้คุณขวัญถ้าเรามองว่าฟุตบอลคือการดูฟุตบอลผิดแล้วอะ
1: มันคือการสร้างอินสปิเรชันสร้างแรงบันดาลใจสร้างคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นอนาคตที่แบบเหมือนเราสร้างแบบคนที่มีความฝันเรื่องของฟุตบอลอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย
0: ์หลานผมนะกินข้าวกับทุกวันเสาร์เนี่ยนะผมพยายามจะคุยเรื่องนักวิทยาศาสตร์บ้างอะไรบ้างคุยกับผมแต่เรื่องฟุตบอลแล้วผมบอกเอ๊ะปู่จำไม่ได้มีกองหน้าคนหนึ่งของแมนยูชื่ออะไรเนาะคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกหลานบอกใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมสุดท้ายก็
1: พูดได้ทุกคนเลยเหรอคะเก่งมาก
0: ใช่เท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมไหมเพราะเขาใช้มือถือเปิดป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อป
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้หมายความว่าฟุตบอลคือดูเขาเตะกันไปเตะกันมามันไม่ใช่มันมีการบริหารจัดการมันมีหลักการออกกำลังกายมันมีการสร้างความฝันมันมีอะไรอยู่เยอะขึ้นอยู่กับว่าตอนเราถ่ายทอดเราอะไรเนี่ยเราจะสอดแทรกจิตวิญญาณนะหรือการจะสร้างครูพละหรือจะโกอินเตอร์หรือว่าอย่างเรื่องของถ้าเกี่ยวข้องกับแวดวงการเกษตรก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยที่จะสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาไม่ผิดกฎหมายเรื่องการกีฬาระดับโลกแต่สมุนไพรอะไรของไทยที่จะทำให้กำลังวังชาของนักกีฬาไทยนี่มันต่อลูกได้เยอะถ้าเราจะคิดให้มันครบวงจรนะครับ อันนี้ที่ผมพูดเนี่ย

0: ผมอาจจะเวอร์ไปหน่อยก็ขออภัยผมไม่มีเจตนาจะไปว่าใครหรอกเพราะว่าแต่ผมเสียดายว่าคนจนไม่ได้ดูไง
1: ค่ะ
0: แต่ผมไม่ได้รวยนะแต่ผมก็บอกลูกน้องบอกว่ารีบไปสมัครแล้วก็คุณต้องหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้
1: เอาค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆมาทดแทนชดเชยในส่วนนี้
0: ปีละ 6,500
1: เอามาขวัญจำราคาผิดเหรอคะอาจารย์ขวัญจำเป็น 5,999
0: มันยังไม่รวมแวด
1: อ๋อเป็นราคาการตลาดที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าราคา 6,500 มันก็จะมีก๊อก2ในการยับยั้งชั่งใจนะแต่ถ้า 5,999 ก
0: ็ใช่อันนี้มันมีแวดด้วยแต่ผมก็บอกเลขาว่าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้นะให้คุณตัดออกให้ได้ไปในปีนี
1: ้ 6,500
0: 6,500 เช่นอาหารสุนัขที่ให้แล้วเหลือเยอะ
1: ค่ะ
0: หนูมากินนกมากินเนี่ยประหยัดลงได้ไหม
1: เพื่อให้แค่พอสุนัขกินที่เหลือไม่ต้องมาแล้วเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่นำหนูมาในบ้านของอาจารย์ด้วย
0: ใช่ใช่แล้วลูกน้องผมนะเมื่อตอนเที่ยง20 นาทีนะ
1: ค่ะ
0: โทรมาอาจารย์ตื่นหรือยัง
1: อ๋อเพราะเมื่อคืนนี้ถึงตีห้าถึงหกโมงถึงจบกี่โมงเนี่ยอาจารย์เพราะมันมีคู่สายด้วยนี่คะขวัญจำไม่ผิด
0: ผมยังไม่ได้นอนตั้งแต่เที่ยงคืน
1: โอ้โห
0: ผมดูมา
1: จนถึงตอนนี้นะคะอาจารย
0: ์เพราะชีวิตปกติผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมเป็นคนทำงานกลางคืน
1: ฮะ
0: ผมตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ฮะผมแอบทราบมาว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำงานกลางคืนกลางคืนมันดีนะมันเงียบมันสงบแล้วเราจะมีสติอะไรเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมสบายเพราะว่าเรื่องทางสังคมผมก็มอบหมายภรรยางานศพงานบวชงานแต่งเธอไปจัดการพี่ไม่ออกจากบ้าน อ้างเรื่องมะเร็งคนถามพี่บุญเป็นไงบ้างแกไม่ค่อยสบายแกนอนอยู่บ้านแกนอนดูบอล
1: ถ้าพูดซอยไปอีกนิดนึงเนี่ยก็คือแกนอนดูบอลอยู่คนก็จะคนฟังก็จะโล่งใจนะอาจารย์เพราะว่าแกป่วยเป็นมะเร็งนอนอยู่เนี่ยคือคนฟังก็จะรู้สึกโอ้ท่านเป็นยังไงบ้างนะอาการแบบหนักหรือเบาหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เช้ามาภรรยาก็จะเปิดหน้าต่างแต่ก่อนเอาไข่มาให้2 ฟองผมก็บอกลดเหลือฟองเดียว
1: อาจารย์อย่าไปประหยัดเรื่องกินอย่างนั้น 6,500 ไม่ต้องประหยัดกับไข่
0: ผมไม่ต้องการบริโภคไข่แดงเกินเหตุ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณหลวงสุวรรณวาจกเกษตรกิจเนี่ยปรมาจารย์เกษตรเนี่ยท่านเป็นผู้ส่งเสริมคนกินไข่แล้วท่านกินไข่เยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายท่านจากไปเพราะเรื่องไข่เหมือนกัน
1: เป็นอะไร
0: ถามหมอผมไม่รู้จริง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไข่เป็นโปรตีนแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดีนะวันหนึ่งลูกสะใภ้ซื้อไข่ขาวเป็นเส้นครับคุณขวัญ
1: อ๋อใช่ค่ะเป็นเส้นคล้ายๆเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นเส้นกลมนะคะคุณผู้ฟัง
0: เนี่ยแล้ว
1: ราคาก็ประมาณซองละ80 บาทนะอาจารย์มันไม่ได้ถูกนะ
0: นั่นน่ะสิถือโอกาสนี้กราบแทบเท้าแฟนรายการนะที่ต้องบอกกราบแทบเท้าเนี่ยเพราะว่ามีคนเป็นห่วงผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ยกหลายท่านก็ส่งอาหารคุณภาพสูงอะไรต่ออะไรมาให้ผมกินไม่เคยขาดมืออะไรคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมจะเรียกท่านว่าเป็นแม่เลี้ยงก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นแม่ยกก็แล้วกันเอ้า
1: ค่ะนะฮะก็เป็นถ้าแม่ยกก็คือเหมือนคนที่มาชื่นชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษอันนี้ก็ใช้คำว่าแม่ยกแต่ถ้าแม่เลี้ยงก็เป็นคนที่เรียกผู้มีฐานะร่ำรวยทางเหนือก็ได้นะคะอาจารย์คะ
0: เนี่ยเวลาเนี้ยนะทั้งโจ๊กทั้ง อาหารชงนมราคาแพงๆอะไรเงี้ยส่งกันมาผมก็เกรงใจแบบไม่รบกวนหรอกครับแต่ทีนี้ชีวิตผมมันตอนวัยเด็กเนี่ยมันไม่มีจะกินไงผมไปหนักไปทำแป้งเนี
1: ่
0: ยแล้วทำไมผมไม่ตื่นเช้าคุณขวัญตื่น
1: อาจารย์ประหยัดหนึ่งมื้อ
0: แล้วเวลาผมกินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะผมต้องบอกตัวเองบอกเฮ้ยอย่ากระดุกกระดิกโดยไม่จำเป็นนะ
1: กลัวเสียพลังงานเหรอคะ
0: ใช่

0: ณเคยจนขนาดผมไหมเล่าถ้าคุณเคยจนขนาดผมเนี่ยแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมจะกลับไปจนอีกแล้วเพราะว่าปีหน้าเนี่ยผมตอนปีนี้กลางปีครึ่งปีหลังเนี่ยผมต้องขายที่ให้ได้ใครรวยๆมาซื้อที่ผมนะ
1: ค่ะ
0: คุณโกมลฟังอยู่ก็ช่วยมาซื้อที่ผมหน่อย
1: ค่ะมาชี้ช่องรวยอีกช่องนึงให้กับเกษตรกรนิดนึงอาจารย์ทำไมเกษตรกรที่เป็นเรียกมีพืชผลไม้ที่เป็นพืชผลไม้เศรษฐกิจเนี่ยอย่างทุเรียนมังคุดลำไยมะม่วงเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐาน GMP ด้วยอาจารย์เวลาส่งนอกเนี่ยมาตรฐาน GM ขออภัยค่ะ GAP ค่ะคนพูดผิดขออภัยค่ะ GAP นะคะก็ทำไมมาตรฐานนี้มันถึงสำคัญแล้วมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ชาวเกษตรกรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจผลไม้เนี่ยต้องมีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: มันไม่ใช่เฉพาะผลไม้นะ
1: มัน
0: ทุกพืช
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวข้อประจำที่ผมบรรยาย
1: ค่ะ
0: คืออะไรคือ GAP นะอันนี้ขอพูดถึงอดีตสว.หน่อยที่อนันต์เนี่ยเป็นคนเริ่ม GAP Good Agricultural Practice สมัยแรกเรียกว่าเกษตรดีที่เหมาะสม
1: ค่ะ
0: คนฟังก็ไม่เข้าใจอีกเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการเกษตรที่ดีคืออะไรฮะคือเกษตรมันมีอย่างนี้คุณขวัญเกษตรอินทรีย์นะเงื่อนไขเยอะห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามจนไม่มีทางทำสำเร็จอะผมเชื่อถ้าจะเอาจริงๆนะเพราะแม้แต่พันธุ์สัตว์เนี่ยก็ต้องมาจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการผสมเทียมไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณจะหาที่ไหนนะเพราะไอ้นั่นมันเป็นเงื่อนไขที่ต่างชาติมันตั้งเกษตรขึ้นมาเพื่อเกียรติกันทางการค้าสมัยก่อนเขาห้ามเกียรติกันทางภาษีไงใช่ไหมฟรีเทรดเซ็นเตอร์ฟรีเทรดต่อภาษีเสร็จแล้วต่อมาก็นอกจากเกษตรอินทรีย์ก็จะมีเกษตรปลอดสารพิษคืออะไร
1: ค่ะก็เมื่อก่อนมันมีเขตการค้าเสรีใช่ไหมอาจารย์ที่มาทำให้เป็นเรื่องค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ปลอดสารพิษก็คือใช้ปุ๋ยเคมีได้ใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้แต่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สารเคมีจากธรรมชาติเช่นเอาใบมงใบไม้อะไรมาใช้อย่างใช้ได้นี่เรียกว่าเกษตรปลอดสารพิษ
1: ค่ะ
0: เกษตรต่อมาคือเกษตรปลอดภัยจากสารพิษคือใส่ปุ๋ยได้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ทุกชนิดแต่เมื่อคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วจะต้องไม่มีการเรียกว่าพิษตกค้างจากสารเคมีเขาเรียกเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเกษตรลำดับขั้นสูงขึ้นมาคือเกษตรGAP
1: ค่ะ
0: Good Agricultural Practice เรียกเกษตรที่ดีคืออะไรคือนอกเหนือจากว่าคุณได้เกษตรปลอดภัยจากสารพิษแล้วคุณยังต้องปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนกรวดเข็มตะปูอะไรเรียกสิ่งปลอมปนและปลอดภัยจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่เป็นพิษเป็นภัยนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะทำเกษตร GAP ดินต้องไม่มีสารโลหะหนักน้ำที่จะเอามาใช้ต้องไม่ใช่น้ำที่ผ่านมาจากโรงพยาบาลผ่านมาจากโรงงานเพราะไม่แน่ใจว่าจะเป็นน้ำที่มีสารโลหะหนักที่มาก่อให้เกิดเป็นปัญหาตกค้างในผลผลิตหรือไม
1: ่
0: นี่คือเรื่องดินเรื่องน้ำและทุกขั้นตอนการปลูกคุณต้องจดบันทึกคุณปลูกพันธุ์อะไรใส่ปุ๋ยวันไหนฉีดยาวันไหนอัตราเท่าไหร่เก็บเกี่ยววันไหนพอเก็บเกี่ยวเสร็จคุณจะเอาผลผลิตมากองกับดินกับพื้นไม่ได้คุณต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยแม้กระทั่งบุคลากรของคุณเนี่ยที่คุณไปเก็บผลผลิตมาเนี่ยคุณเป็นมลโรคหรือเปล่าคุณต้องปลอดโรคปลอดเชื้อนะและขั้นตอนการบรรจุหีบห่อจนกระทั่งส่งไปต่างประเทศและต้องติดสมัยก่อนใช้บาร์โค้ด

0: ่อมาก็ใช้ QR code ค
1: ือ
0: เวลามะม่วงลูกหนึ่งจากสวนคุณขวัญเวลาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเขายิง QR code ปั๊บเขาจะรู้เลยว่ามะม่วงลูกเนี้ยมาจากสวนสมมติสวนคุณสุวิทย์ซึ่งอันนี้เจ้าของมีตัวตนนะอยู่ที่ฉะเชิงเทราเป็นมะม่วงต้นที
2: ่
0: เท่าไรแถวที่เท่าไรเรียกสอบกลับได้หมดเลยอ่ะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: คือเกษตร GAP มันไม่ใช่ง่าย
1: ค่ะ
0: แต่ GAP บ้านเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าใครจะขอขึ้นทะเบียน GAP
1: ได้มาง่ายๆหรอคะอาจารย
0: ์ต้องมาขอมายื่นไอ้อย่างเงี้ยผมไม่เห็นด้วยผมบอกน้องๆนักเกษตรบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปแนะนำเขาแนะนำเขาแล้วพอเขาทำได้มาตรฐานเราก็ควรจะเอาใบประกาศเนี่ยไปให้เขาถึงบ้านเลยบอกคุณได้รับรางวัลแม้กระทั่งงานจรดพลังคันแรกนาขวัญเนี่ยเราก็มีรางวัลเกษตร GAP ในยุคปัจจุบันแต่ถ้าสินค้านั้นนะคุณขวัญไม่ขายไปเป็นผลไม้สดหรือเป็นวัตถุดิบเนี่ยคุณขวัญเอาไปแปรรูปเมื่อไหร่ปั๊บคุณขวัญจะต้องมีอีกมาตรฐานหนึ่งคือมาตรฐาน GMP
1: ค่ะอันนี้เป็นสินค้าแปรรูปนะคะ
0: Packaging Practice
1: ค่ะ
0: GMP คือมาตรฐานอุตสาหกรรมอันนี้ผมโชคดีเนี่ยท่านผมว่าเพื่อนผมน่าจะฟังรายการอยู่ด้วยเพื่อนสนิทที่รักกันมากนะทุกวันนี้เธออายุ74 75แล้วเธอยังต้องประชุมกับต่างชาติทุกวันนะเนี่ย
1: โอ้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยเหรออาจารย
0: ์ยื่นเงื่อนไขกันสับปะรดข้าวโพดหวานที่จะส่งออกใส่กระป๋องเนี่ยหั่นเป็นท่อนท่อนละขนาดนั้นได้ไหมขนาดนี้ได้ไหมมีนักวิชาการส่วนหนึ่งเนี่ยเจรจาต่อรองกับต่างชาติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรบางท่านอย่าไปท้าทายนักวิชาการก็มาปลูกแข่งกันไม่ล่ะอะไรเงี้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นถือว่าเป็นการพูดที่หยาบคายมากนะเราแบ่งหน้าที่กันทำหลายอย่างหลายส่วนเพราะฉะนั้นเราส่งเสริมให้ทำเกษตร GAP ทำไมเราพูดถึง GAP เราไม่อยากให้คนมาพูดว่าเกษตรอินทรีย์เกษตรเคมีไอเนี้ยมันเป็นช่องทางให้คนแอบขายของที่อ้างว่าปลอดภัยแล้วไม่ยอมจดทะเบียน
1: ค่ะ
0: อ้างว่ามาจากธรรมชาติมาจากพืชแต่เวลาเขาขายอ่ะใครจะตรวจสอบสินค้าคุณได้เล่า
1: ในขณะที่สินค้าเคมี
0: สินค้าเคมีเกษตรเนี่ยเขาต้องตรวจสอบได้สมัยหนึ่งมีคนอธิบดีท่านหนึ่งจะเอาคนที่ขายของอ้างปลอดภัยอย่างเดียวมาจดทะเบียนเด้งเลย
1: โ
0: อ้บ้านเราเนี่ยมันห่วยตรงนี้แหละ
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็น GAP หรือ GMP เนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานที่เข้มข้นเพราะว่าเวลาเราส่งออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระบอกเสียงเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยที่จะแบบไปบอกให้กับชาวต่างชาติรับรู้เหมือนกันว่าเนี่ยแหละซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมทางอาหารของเราเนี่ยนะมันดีอย่างนี้มันน่ากินมันอร่อยแบบนี้รสชาติที่ถูกต้องมันถึงต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คือผู้บริโภคต้องการความปลอดภัย
1: ค่ะ
0: และเทรนด์ของเกษตรอีกอย่างก็คือว่าปัจจุบันนอกจากทำให้ปลอดภัยได้แล้วเนี่ยต้องมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
1: อ๋อมีแบบลักษณะ
0: วันหลังผมจะเอาพืชที่มีคุณค่าอาหารสูงนะมายกตัวอย่างให้คุณขวัญฟัง
1: ค่ะได้เลยจังคะ
0: คุณขวัญเราเรื่องที่ท่านสมศักดิ์พูดถึงยางกับทุเรียนเนี่ยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมขออนุญาตหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะมีประโยชน์มากแนวคิดจะดีมากนะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟัง
1: ได้เลยค่ะขวัญสารภาพกับอาจารย์ตรงๆขวัญทำข้อมูลอันเนี้ยลอสแบบหายไปเลยแล้วขวัญก็เลยเอ๊ะขวัญลืมเรื่องอะไรไปสักอย่างขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ที่อาจารย์หยิบเรื่องนี้มากระตุ้นเตือนขวัญว่าขวัญลืมอะไรไปเห็นไหมคะขวัญยังไม่ทันแก่เท่าอาจารย์เลยขวัญลืมแล้ว
0: ผมพูดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่ง
1: คือ
0: ไอเดียท่านเห็นว่าชาวสวนยาง

0: เนี่ยทำแต่ยางเวลาว่างเหลือตั้งเยอะทำไมไม่เอาเวลาว่างเนี่ยมาทำเงินแต่เผอิญตัวอย่างที่ท่านยกมาเนี่ยมันอาจจะคนอาจจะไม่เข้าใจท่าน
1: ค่ะ
0: แต่ทุเรียนป่าเนี่ยมันได้แต่ทุเรียนทั่วไปไม่ได้แล้วผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราสามารถทำเงินภายใต้สวนยางที่มีอยู่แล้วเนี่ยยังไงให้ได้อีกหลายเท่าตัว
1: ได้เลยค่ะว่าในระหว่างร่องยางเนี่ยมันทำเงินได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาติดตามคำตอบกันได้ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะมาติดตามกันว่าเศรษฐกิจในร่องยางมันจะมีอะไรบ้างสร้างมูลค่าได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วค่ะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความสุขในการดูกีฬาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: Mcot Radio Network 107.75

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมและรับฟังปัญหาผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพลตรีสมใจกิจคิดเกื้อการุณผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3พลตรีภาคพงษ์เงสันเทียที่ปรึกษากอรมน.ภาค3นายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนสำหรับภาพรวมการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรในโซน A ด้านหน้าพรมแดนไทยเมียนมาซอยสายลมจอยตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายพื้นที่โซน A4 ดำเนินการบรรจุ กระสอบทรายจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำโซน B ด้านหน้าอาคารราชพัสดุพื้นที่โซน B1 ดำเนินการวางกระสอบทรายขนาดเล็กอุดช่องว่างระหว่างบิ๊กแบ็กใหญ่และเสริมบิ๊กแบ็กใหญ่บริเวณด้านข้างอาคารราชพัสดุและบริเวณโซน C แนวด้านหลังวัดเกาะทรายพื้นที่โซน C4ดำเนินการเสริมบิ๊กแบ็กจัดวางตามแนวเพื่อเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำซึ่งภาพรวมมีความคืบหน้ากว่า60%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนด45วันพรุ่งนี้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสลดค่าอาหารผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่พรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัส60/40เริ่มให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนในช่วงเวลา6:00 น.ถึง21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม ShopeeFood, Line Man, Grab Food และ Robin Hood การขยายสิทธิประโยชน์ผู้บริการ Delivery ครั้งนี้ตอบโจทย์วิถีชีวิตประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นกลไกสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล

0: เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินให้หมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงนักปั่น36จังหวัดรวมพลังพิชิตภูมะเขือร่วมส่งกำลังใจชายแดนจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอกันทรลักษณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นพิชิตภูมะเขือเส้นทางประวัติศาสตร์ชายแดนไทยสู่อนุสรณ์สถานแห่งวีรชนผู้กล้าบริเวณตลาดบ้านภูมิสรอนตำบลเสาธงชัยชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีนักปั่นจักรยานจาก36จังหวัดกว่า400คันเข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพลังแห่งสามัคคีเมื่อสัมผัสพื้นที่อธิปไตยพร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่ฟื้นฟูกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง16กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่ยอดภูมะเขือภายในกิจกรรมการจอมพลังเดินทางมาร่วมให้กำลังใจนักปั่นในเส้นชัยภูมะเขือด้วยกิจกรรมครั้งนี้ไม่เป็นเพียงการแข่งขันหรือการท้าทายพลังนักปั่นเท่านั้นแต่เป็นการรวมพลังคนไทยจากหลายจังหวัดแสดงความเข้มแข็งความรักความสามัคคีความภาคภูมิใจผ่านการท่องเที่ยวกีฬาและการร่วมส่งต่อกำลังใจสู่พื้นที่ชายแดนกันทรลักษณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
10: MCOT Radio Network 107.75
11: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอ

0: ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
6: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
7: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลตำรวจน้อมถวายความจงรักภักดีส่งข้าราชการตำรวจร่วมบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระยาญาติและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดปทุมธานีทางนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน100รูปโดยมีข้าราชการตำรวจได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ6นายนอกจากนี้พลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าร่วมพิธีปลงผมนาคและพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยการเข้าร่วมโครงการสะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของข้าราชการตำรวจที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คนอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่อาคารสิริกาญจนทักษิณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสนายปุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระขออภัยค่ะได้มีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวนราธิวาสร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้เปิดให้ลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันนี้จนถึง16มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
3: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม Mcot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
10: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
11: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
12: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
2: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็วเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

คุยกันช่วงนี้จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฝากประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยานายกเมืองพัทยาเพิ่มชื่อถอนชื่อในทะเบียนบ้านภายในวันที่17มิถุนายนนี้นะคะตามที่เมืองพัทยาได้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามลำดับทะเบียนบ้านที่บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยาและที่ว่าการอำเภอบางละมุงนะคะรวมถึงสถานที่ลงคะแนนทั้ง4เขตเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยการสแกน QR code หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะทั้งนี้หากพบว่าตนเองหรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงนะคะให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อภายในวันที่17มิถุนายนนี้นะคะณสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาค่ะโดยนำสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วยนะคะรายละเอียดสอบถามได้ที่หมายเลข038ค่ะ2531333-35 0382531333-35ในวันและเวลาราชการนะคะและที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลข1337ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะก็คือก่อนวันเลือกตั้งระหว่าง21ถึง27มิถุนายนนี้และหลังวันเลือกตั้งค่ะระหว่าง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์038467155และที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยานะคะหมายเลข038253122ในวันและเวลาราชการและที่สายด่วนกกต.1444ค่ะ

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาที่ทรงมีต่อคนพิการนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เล่าถึงความประทับใจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าจากที่ตนได้ถวายงานใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนสุทธนารีนาถในนามมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2535พระองค์พามีพระชันษา11ชันษาได้เห็นการเลี้ยงดูปลูกฝังของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีพ.ศ. 2538ที่ย่านจรัญสนิทวงศ์เกิดน้ำท่วมพระองค์พาทรงพระเมตตาทูลขอรัชกาลที่9เริ่มต้นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาและมีโครงการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในหลายพื้นที่ทรงฟื้นฟูปรับที่อยู่อาศัยมีพระเมตตาแก่ผู้ยากไร้จากที่พระองค์เห็นเด็กที่มีอาการทางสติปัญญาได้พยายามเรียนรู้ก็ทรงให้โอกาสเด็กพิการทางสติปัญญาได้ชงกาแฟเป็นบาริสต้าทรงอนุญาตให้มีบูธนำผลิตภัณฑ์คนปัญญาอ่อนมาจำหน่ายในงานเพื่อนพึ่งพาและงานต่างๆทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาดีใจที่ได้ทำงานนอกจากนี้ยังมีพระเมตตาทรงฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมริเริ่มให้ชาวบ้านได้ทอผ้าเลี้ยงกบปรับเปลี่ยนอาชีพในช่วงที่ไร่นาเสียหายมีพระเมตตาห่วงใยแก่คนพิการกำชับให้ย้ายออกจากพื้นที่ภัยพิบัติก่อนเกิดเหตุคลังเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดสะสมทะลุ 29,000 ล้านดีเดย์พรุ่งนี้เปิดใช้ผ่าน Delivery ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1-13 มิถุนายนที่ผ่านมาทะยานพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์มาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนสะท้อนถึงการตอบรับอย่างล้นหลามในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากล่าสุดโครงการเตรียมเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายกับประชาชนโดยจะดีเดย์เริ่มให้สั่งอาหารและสินค้าผ่าน Delivery ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมีรายงานว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายเอกนิติทันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานกับประชาชนต่อไปเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำ4ธนาคารอิหร่านปั่นป่วนคณะกรรมการประสานงานธนาคารแห่งรัฐของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำให้ระบบธนาคารรายใหญ่4แห่งของอิหร่านเกิดการขัดข้องรวมถึงธนาคารแห่งชาติอิหร่านหรือ BMI ลูกค้าต่างรายงานปัญหาการหยุดชะงักในการใช้งานระบบโมบายแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งตู้เก็บเงินสดและหรือ ATM เครื่องรูดบัตรชำระเงินหรือ POSรวมถึงบริการบัตรบางประเภทจากการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างละเอียดพบว่าเหตุระบบธนาคารล่มมีสาเหตุมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ในวงจำกัดทางทีมเทคนิคธนาคารต่างดำเนินการมาตรการป้องกันและซ่อมแซมระบบที่จำเป็นแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าข้อมูลลูกค้าเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลใด
0: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม MCOT Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ที่วีไดเรกเท่านั้น
10: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
12: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: M-Pod Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asiaครบครันโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500 You're listening

0: good story.
1: คุยกันช่วงนี้จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฝากประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยานายกเมืองพัทยาเพิ่มชื่อถอนชื่อในทะเบียนบ้านภายในวันที่17มิถุนายนนี้นะคะตามที่เมืองพัทยาได้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามลำดับทะเบียนบ้านที่บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยาและที่ว่าการอำเภอบางละมุงนะคะรวมถึงสถานที่ลงคะแนนทั้ง4เขตเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยการสแกน QR code หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะทั้งนี้หากพบว่าตนเองหรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงนะคะให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อภายในวันที่17มิถุนายนนี้นะคะณสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาค่ะโดยนำสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วยนะคะรายละเอียดสอบถามได้ที่หมายเลข038ค่ะ2531333-35 0382531333ในวันและเวลาราชการนะคะและที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลข1337ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะก็คือก่อนวันเลือกตั้งระหว่าง21ถึง27มิถุนายนนี้และหลังวันเลือกตั้งค่ะระหว่าง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์038467155และที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยานะคะหมายเลข0382531222ในวันและเวลาราชการและที่สายด่วนกกต.

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือUNODC ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีหลักด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและทรงเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่สากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนายุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนตำรวจรู้ตัวแล้วหนุ่มสักลายมังกรหลังคนร้ายจับใส่กุญแจมือยิงทิ้งร่างไว้ในร่องน้ำกลางป่าด้านแม่เผยทำใจไว้แล้วลูกมีประวัติเกเรความคืบหน้าวานนี้เจ้าหน้าที่พบร่างชายถูกฆ่าทิ้งเป็นศพในร่องน้ำเชิงเขาริมถนนสายทับกวางสุสานฮูลินรอยต่อระหว่างตำบลทับกวางกับตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่ารกชัดการตรวจสอบผู้เสียชีวิตถูกใส่กุญแจมือไพล่หลังมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หน้าอก2นัดตามร่างกายมีรอยสักหลายแห่งและใกล้จุดทิ้งศพพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มมตกอยู่4ปลอกตำรวจสภ.แก่งคอยเชิญตัวแม่ผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเบื้องต้นโดยทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายเล็กอายุ41ปีที่ผ่านมาลูกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเป็นหนุ่มเสเพลเกเรทั่วไปหลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตแม่ระบุว่าทำใจไว้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เมื่ออายุ16ปีลูกเคยติดคุกครั้งแรกในข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อพ้นโทษออกมาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่อายุ20ปีและเพิ่งออกจากคุกมาได้ 5-6 เดือนและก่อนจะถูกลวงมาฆ่าลูกได้โทรมาขอเงิน 3,000 บาทเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมาจึงโอนเงินให้ลูก 1,000 บาทเพราะส่วนตัวไม่ค่อยมีเงินทำงานได้เพียงวันละ400บาทเท่านั้นขณะเดียวกันชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีร่วมกับสภ.แก่งคอยเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนปมสาเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาจหักหลังเรื่องการค้ายาและอาจถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุลวงมายิงทิ้งสหรัฐและอิหร่านขยับเข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวหลังประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันข้อตกลงมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าข้อตกลงสันติภาพมีกำหนดลงนามในวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีโดยระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดให้เรือทุกชนิดผ่านได้ทันทีหลังลงนามส่วนนายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟของปากีสถานในฐานะประเทศคนกลางแถลงการว่าอาจมีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้อย่างไรก็ตามกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC และกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามเร่งรัดผิดปกติของทรัมป์โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุชัดเจนว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์อย่างแน่นอนแต่อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวฟาสสื่อกึ่งทางการอิหร่านยืนยันอิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐแต่ยอมรับบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้มุ่งเน้นเรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จะถูกยกไปเจรจาในช่วง60วันหลังจากนี้ซึ่งขัดแย้งกับสหรัฐที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
1: ข ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT Radio Network 107.75
3: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่เทอร์มินอล21พัทยา The whole world is here
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569 MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
9: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจอยู่กันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-36-0500

ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอ้น้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่6:00 น. ถึง 7:30 น.นะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18:00 น. ถึง 20:00 น.นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ก็2ชั่วโมงครับเดี๋ยวพ่อมาพูดมาคุยกันนะครับหลากหลายประเด็นที่เราจะหยิบยกมาคุยนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้บรรยากาศของคนไทยณเวลานี้นะครับอยู่ในเรื่องของการถวายความอาลัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้สำนักพระชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะครับก็ประชาชนประสบนิกรไปเนืองแน่นเลยคุณอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนขบวนพระศพนะครับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังก็วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยเรารายงานเข้ามานะครับว่าที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับสำนักพระชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วง 8:30 น.ก็มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเนืองแน่นเลยครับอย่างเช่นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอดส์บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมโดยสำนักพระชวังครับจะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14 ถึง 16 มิถุนายนตั้งแต่8:30 น.จนถึง16:00 น.ครับ
3: ครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยทางขสมกเขาก็มีบริการจัดรถชัตเทิลบัส รับส่งฟรีใน6เส้นทางนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะไปร่วมสักการะถวายสักการะพระบรมศพนะครับพร้อมกับแนะนำการใช้บริการรถเมย์18สายทางที่จะผ่านบริเวณสนามหลวงนะครับซึ่งรถชัตเทิลบัสหลักๆเนี่ยก็จะมีจำนวน6เส้นทางนะครับก็จะอยู่ที่สถานที่ M1 นะครับจากสถานีท่าพระไปสนามหลวงจากที่สถานีสนามชัยไปสนามหลวงนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทไปสนามหลวงสถานีกลางกรุงเทพอภิวันนะครับไปสนามหลวงแล้วก็ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปสนามหลวงรวมถึงที่ประตูเทวาภิรมย์ไปถึงสนามหลวงนะครับซึ่งต้นทางเนี่ยก็คันแรกก็จะออกอยู่ที่ประมาณ 7:00 ถึง 8:00 เช้านะครับแล้วก็คันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงคือตอนประมาณ 1:00 ตรงหรือจนกว่าประชาชนจะหมดครับ
4: ขสมกใช่มั้ยภาคประชาชนเค้าตั้งกลุ่มเป็นจิตอาสากันเลยนะครับ
3: ใช่ครับ
4: ชื่อกลุ่มรักพ่อหลวงครับจัดมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เร็วรับส่งประชาชนร่วมสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระองค์พาโดยเขาบอกว่าเขาทำมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะฮะด้วยความศรัทธาพระองค์ที่ทรงงานหนักมานานนะครับก็ผู้สื่อข่าวเรารายงานเข้ามานะครับว่าที่จุดบริการประชาชนหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายธเนศวัฒนานนท์ครับเป็นประธานกลุ่มรักพ่อหลวงเขาจัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วรับส่งประชาชนฟรีก็มีหลายจุดเลยนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้ามอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ป้อมมหาการประตูเทวาภิรมย์จุดตึกแดงแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังโดยอย่างไรก็ตามนะครับบริการดังกล่าวจะต้องแจ้งชื่อเพื่อส่งให้ทางกองบังคับการตำรวจจราจรได้มีการคัดกรองและก็ตรวจประวัติเพื่อออกใบอนุญาตก่อนที่จะให้บริการประชาชนซึ่งจะต้องมีการส่งรายชื่อแบบวันต่อวันไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นจิตอาสาขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับ
3: ครับ
4: ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนด้วยนะฮะเพื่อหนึ่งอำนวยความสะดวก2ตรวจประวัติและดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับโดยนายธเนศเดี๋ยวบอกว่าเรารับส่งฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในแต่ละวันยอดผู้บริการเนี่ยไม่เท่ากันนะครับหากเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะกว่าวันปกติก็จะเป็นการจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับสำหรับเส้นทางการรับส่งนั้นตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่ให้ไว้ก็คือส่งกลับบ้านส่งไปขึ้นรถส่งลงเรือก็สามารถออกนอกเส้นทางได้ครับเช่นไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็ไป
3: ครับ
4: อนุสาวรีย์ก็ไปหัวลำโพงก็เคยรับส่งมาแล้วด้วยนะครับหากประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยอยากจะให้ไปส่งตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวจะดูแลให้นะครับแต่จะต้องมีการดูระยะทางด้วยถ้าเกิดมันไกลมากๆเลยเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกทีนึง
3: ครับ
4: ถ้ามันอยู่ในละแวกนั้นเขาพร้อมจะให้บริการด้วยจิตอาสาครับ
3: ครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์นะติดอยู่ตรงรถชัดเจนเลยว่าคันไหนที่ร่วมบริการเพราะว่าเราจะเห็นข่าวหลายๆครั้งเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้ร่วมแต่ว่านั่นแหละประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามารถที่จอดอยู่แถวเนี้ยก็น่าจะบริการฟรีทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยก็คือขอให้สังเกตสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนว่าร ถเนี้ยคันเนี้ยเขาร่วมบริการรับส่งฟรีจริง
4: ๆครับ
3: ครับ
4: เอาล่ะฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นที่เรานัดหมายนะครับผู้รู้นะครับมาให้ข้อกฎหมายหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของหวยอลเวงนะฮะที่สวรรคโลกนะฮะจังหวัดสุโขทัย
3: ใช่ครับ
4: เป็นประเด็นที่คุณป้าต้องบอกคุณป้านะเพราะว่าเธออายุ54ปีนะครับก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาครับซื้อมา3ใบให้เพื่อนบ้านก็คือในเดชและป้าแหววเป็นคนตรวจสลากให้นะฮะพอตรวจตอนเย็นเนี่ยป้าแหววดีอกดีใจเลยบอกว่า
3: ถูก1ใบ
4: ถูกรางวัล1ใบนะฮะก็ค้างไว้1คืนเช้ามาก็จะเอารางวัลของตัวเองใช่มั้ยคร
3: ับ
4: ปรากฏว่า2สามีภรรยาคือในเดชและป้าแหววกลับคำครับ
3: อ
4: ๋อฉันตรวจทวนใหม่แล้วไม่ถูกรางวัลแล้วสลากนี้ขยำทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
4: ก็เป็นคดีความสิครับเป็นคดีความก็คือต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าฉันถูกรางวัลแล้วก็ไปสืบสาวทวนความนะฮะว่าฉันซื้อจริงๆนะไอ้เลขลงท้ายด้วย770ซึ่งมาถูกรางวัลที่1เนี่ยนะฮะไม่เชื่อไปถามแม่ค้าสลากดูก็ได้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเรียกแม่ค้าขายสลากเนี่ยเอามาสอบปากคำ
3: เจ๊แห้ง
4: จ๊แห้งนะฮะปรากฏว่าไอ้เลขลงท้ายด้วย770เนี่ยซึ่งมันเป็นเลขท้ายของรางวัลที่1เขาบอกว่ามันมีอยู่2ใบไอ้ในแผงที่รางวัลวันจะออกเนี่ยนะฮะ2ใบเนี่ยนะฮะมันมีถูกรางวัลที่1 1ใบครับส่วนอีก1ใบมันไม่ถูกเป็นของป้าหรือเปล่าที่ไม่ถูกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงต้องไปตามอีกใบนึงว่าใครซื้อไปค่อยตามเจอด้วยนะ
3: ใช่อ
4: ยู่ในละแวกอำเภอนั่นแหละครับ
3: ครับ
4: เขาซื้อเลขท้าย770ไปมันไม่ถูกรางวัลที่1ก็แสดงว่าป้าที่มีปัญหาแล้วแจ้งความป้าคนนี้ฮะถูกรางวัลที่1ครับ
3: ครับ
4: แต่รางวัลที่1อยู่ไหนอ่ะก็เลยไปถามนะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะบอกว่านายเดชป้าแหววเอารางวัลมาคืนเขาเถอะนะฮะเพราะว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของป้าที่เขาซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เขาเอาเงินไปเอาสลากไปขึ้นรางวัลพอเป็นคดีความเสร็จแล้วนะฮะสองสามีทำอะไรรู้ไหม
3: ยังไงฮะ
4: เอาสลากที่ถูกรางวัลที่
3: ครับที่ยักยอกไว้
4: เนี่ยที่ยักยอกไว้เนี่ยตำรวจมาค้นบ้านก็ไม่เจอเพราะว่าเขาไปเอาไปซ่อนไว้นู่นห้างนา
3: อ
4: ยู่กลางทุ่งกลางนาเลยนะฮะพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นจะทำยังไงดี
3: ต้
4: องทำลายหลักฐานไปเผาทิ้งเลยคร
3: ับนั่นแหละแล้วมันก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อสลากที่ถูกรางวัลเนี่ยถูกเผาไปแล้วเนี่ย
4: ครับ
3: ป้าขยันยังมีสิทธิ์ที่จะได้เงินรับเงิน6ล้านบาทอยู่หรือเปล่าน
4: ี่ขนาดเล่านี่เหงื่อยังตกเลยนะ
3: ใช่
4: จะได้เงินคืนหรือเปล่า
3: ใช่
4: เดี๋ยวถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะครับจะมาอธิบายครับว่าถ้าเกิดว่ามันยืนยันชัดเจนว่าเราซื้อเราได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี
3: ่
4: ยแต่มันไม่อยู่แล้วอ่ะ
3: ครับ
4: มันถูกเผาไปแล้วเน
3: ี่
4: ยมีโอกาสได้เงินไหม
3: ครับพักกันก่อนครู่นึงครับ
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา14นาทีนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: ก็ต้องถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะฮะคดีความเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบข้อมูลคร่าวๆแล้วนะ
3: ครับ
4: ว่าไปทวงแล้วไม่ได้คืนนะครับปรากฏว่าคนที่ยักยอกทรัพย์ของเราไปก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยเอาไปเผาทำลายซะแล้วเนี่ยนะครับคนเขาก็สงสัยกันสิครับว่าเอ๊ะมันไม่มีสลากมาเลยเนี่ยเอาไปขึ้นเงินกับกองสลากได้หรือเปล่าเนี่ยหลายคนเป็นห่วงครับถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะฮะเราจะคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
3: สวัสดีครับทนายรณรงค์ครับ
9: สวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับจากมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับ
4: ครับ
9: สวยนี่น่าสนใจมากนะครับความเสาเนี่ยชอบเลยหน
4: ัก
9: มุมมาก
4: ครับก็เนี่ยฮะหลายคนก็เป็นห่วงครับทนายฮะว่ามันเป็นคิดเท่าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะไปขึ้นเงินกับกองสลากได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของคุณครูปรีชากับหมวดจรูนซึ่งเงื่อนไขของสำนักงานสลากบอก

0: ว่าไม่รู้ว่าคุณจะเป็นคดีความอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนเอาสลากเนี่ยที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับกองสลากเขาให้คนนั้นนะครับ
1: ในอดีตก็เคยมีคดีขโมยลอตเตอรี่กันมีคดีลักหวยกันว่าง่ายๆคือคดีหมวดจรูญครูปีชาไม่ใช่คดีแรกของประเทศไทยในอดีตเนี่ยเขาขึ้นสู่ศาลฎีกาเข้าใจว่าในคำพิพากษาศาลฎีกานั้นเจ้าของรางวัลเนี่ยเป็นลงบันทึกประจำวันไว
0: ้
1: ว่าถูกรางวัลเสร็จแล้วสลากก็สูญหายมีทั้งสลากสูญหายและมีคนเอาไปขึ้นรางวัลแทนมีทั้งสองกรณี
0: ครับครับ
1: คือมีทั้งชื่อสลักหลังไม่ตรงกับชื่อคนที่ไปขึ้นเงินเอาสลักหลังไม่ตรงก่อนไปขึ้นเงินได้ไหมท่านกองสลากก็บอกว่าเงื่อนไขของกองสลากคือให้มีหน้ากองสลากมีหน้าที่จ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถือสลากตัวจริงมา
0: คร
1: ับ เพราะงั้นถ้ามีสลากตัวจริงจะเป็นของใครกองสลากต้องจ่ายเงินท
0: ี
1: นี้วิธีการได้มาซึ่งสลากที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่างหากที่เป็นปัญหา
0: ดิฉัน
1: แปลว่ากองสลากเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถือ
0: ใ
1: ช่ผู้ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ถ้าเกิดมันมีการได้กรรมสิทธิ์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับนั้นมาโดยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาแก้ปัญหากันยังไงเขาแก้ปัญหากันตรงที่ว่างั้นก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี
0: ้
1: ทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวเนี้ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งไม่มีค่าแต่ถ้าถูกรางวัลมีมูลค่าถือครองได้ทันทีเมื่อมันมีมูลค่าถือครองได้ถึงมันจะไม่ถูกรางวัลก็ตามนะแต่ถ้ามันถูกรางวัลเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่แล้ว
0: คร
1: ับกรณีของป้าขยันเนี่ยโชคดีมากมีวงจรปิดจับภาพตอนซื้อหวยแม่ค้าก็ยืนยันว่าขายให้คนนี้แล้วแผงหวยมีคนขั้วยืนยันว่ามีรางวัลที่1อยู่ในแผงนี้จริง
0: ครับ
1: เสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาโจรกรรมหรือทำกับเธอโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาสลากนั้นไปสลากนั้นซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างติดตามเอาทรัพย์คืนคดียักยอกทรัพย์เนี่ยนะครับหมายถึงว่าฝากทรัพย์ไว้แล้วคนที่ฝากไว้เนี่ยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตเจตนาคือฝากไว้ซึ่งเหมือนกับป้าขยันเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝากไว้แล้วมีคนมาขโมยมันเลยเป็นความผิดฐานลักทรัพย
0: ์
1: ถ้าเมียของลุงเดชเนี่ย
0: ครับ
1: เขาเอาไปเองจะเป็นเล่นยักยอก
0: ครับ
1: แต่พอลุงเดชที่เป็นผัวมาขโมยไปมาแย่งกันครอบครองไปเขาเลยเรียกว่าลักทรัพย
0: ์
1: เมื่อร่วมกันลักทรัพย์เอาไปเผาและยืนยันพิสูจน์ได้ว่าเอาของเผาไปจริงเอาไปทำลายทำให้ทรัพย์สินเสียหายจริง
0: ครับ
1: กองสลากต้องจ่ายยังไงล่ะคราวนี้น่าสนใจมากผมจะบอกว่ารอบเนี้ยป้าขยันเนี่ยถูกหวยว่าได้6ล้านแล้ว
0: โด
1: นเผาหวยเนี่ยนะครับได้2เด้งนะคุณผู้ฟัง
0: ยังไง
2: ยังไงฮะ
1: อ้าวหูพึงไงแด้
0: ครับครับ
1: คือเดิมเนี่ยป้าได้6ล้านใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: กองสลากจะต้องจ่าย
2: จากวันที่1
1: ศาลฎีกา
0: ครับ
1: ศาลฎีกาเขาบอกว่าถ้ามีการฟ้องและคำพิพากษาศาลแพ่งให้จ่ายเขาจ่ายตามแนวตัดสินศาลฎีกาทีนี้ในคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาเรื่องของลักทรัพย
0: ์ครับ
1: เมื่ออัยการฟ้องถึงศาลอัยการก็ต้องเรียกให้ป้าขยันเนี่ยเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมในฐานะผู้เสียหายร่วมเพื่อใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกเผาครับผมถึงบอกตั้งแต่ต้นไงว่าทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี้เมื่อมันมีมูลค่ามันคือกองเงิน6ล้านบาทม
0: ัน
1: คือกระดาษที่มีมูลค่า6ล้านบาทเมื่อท่านลักกระดาษที่มีมูลค่า6ล้านบาทไปเผาคุณก็ต้องจ่ายมูลค่านั้นให้กับป้าขยันครับ
0: คือในเดทกับป้าแหววต้องจ่ายกับป้าขยันเหรอ
1: ต้องจ่ายเงินให้ป้าขยัน6ล้านค่าเผาสลากมูลค่า6ล้านเป็นค่าเสียหายไง
0: นี่อันนี้คือค่าเสียหายแต่เงินรางวัลกองสลากก็ต้องจ่ายอีกเหรอครับ
1: ก็ใช่ไงครับ
0: สองเด้งเลยสิครับอย่างนี้ที่ทนายบอก
1: ก็สองเด้งก็สองเด้งไงก็คือได้จากกองสลากตามสัญญาที่จะไปฟ้องแล้วก็ได้ค่าเสียหายที่คุณมาเผาทรัพย์เราด้วย
0: ครับนี่
1: ที่นาที่ไปเผาไหนโดนยึดทั้งหมดนะ
0: คุณเผาเงินเราไป6ล้านฉบับเดียวเนี่ย6ล้านเสียหายคุณเอาทรัพย์คืนเราซะนะฮะส่วนไอ้ข้อมูลคุ้มครองสิทธิ์ผู้ถือเนี่ยมันเป็นขี้เท่าไปแล้วแต่มันมีหลักฐานชัดเจนกองสลากต้องจ่ายรางวัลให้กับผู้ซื้อด้วย
1: แต่ต้องผ่านการฟ้องศาลแพ่ง
0: ครับ
1: มีเงื่อนไขผ
0: ่
1: านการฟ้องศาลแพ่งเขาถึงจ่ายเหมือนกันป้าพยานที่ในคดีอาญาก็ผ่านการฟ้องคดีในศาลทางอาญา
3: ครับ
1: เขาก็เลยใช้สิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากเดิมที่เขาจะไปเอาสลากอย่างเดียวเขาเอาค่าเสียหายจากคุณด้วยเขามีสิทธิ์เรียกด้วยนะเพราะว่าทรัพย์สินเสียหายจริง6ล้าน
3: ครับ
1: คือสลากกินแบ่งฉบับนี้ถ้าเอาไปขึ้นเงินรางวัลมันก็คือเงิน6ล้านเมื่อคุณเผาทำลายเขาก็เสียสิทธิ์6ล้าน
0: ครับ
1: เราผมถามว่าในขั้นตอนนี้ระหว่างป้าพยานกับลุงเดชลุงเดชละเมิดป้าขยันหรือไม่ผมว่าละเมิด
0: ละเมิดใช่ครับ
1: แล้วผมถามว่าของที่เอาไปราคา80บาทเหรออ
3: ืมอ้
1: าวตอนที่ถูกรางวัลน่ะเดิมเนี่ยมันใบละ100แต่พอถูกรางวัลมันใบละ100อยู่ไหม
3: ไม่อยู่แล้วไม่ใช่100แล้ว
0: มัน6ล้านแล้ว
1: เมื่อคุณเอาเงิน6ล้านเมื่อคุณเอาของมูลค่า6ล้านไปทำลายทำให้เสียทรัพย์คุณต้องจ่ายค่าเสียหายนะ
0: คุณต้องชดใช้เรามา
1: คุณต้องชดใช้เรามาในเรื่องของหลักกฎหมายเหตุละเมิดเรื่องของค่าเสียหายอ
0: ่
1: ะจ่ายเรามาเพราะป้าเขาจะใช้สิทธิ์44/1พอวิอาญาเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการไม่ต้องมีทนายด้วย
0: คร
1: ับ แต่ปุ๊บไอ้ดอกนึงเรื่องของกองสลากผิดสัญญาที่ต้องให้เงินรางวัลก็ต้องไปฟ้องศาลแพ่งเพื่อให้มีคำสั่ง
3: คร
1: ับที่ต้องไปฟ้อง2ที่คือกองสลากจ่ายมา6ล้านหักภาษีครั้งนี้ก็ต้องจ่ายมาค่าเสียหาย
0: ครับอ๋ออ
1: ย่างที่จะไปอ้างว่าต้องป้าไปเอากองสลาก6ล้านแล้วทำไมผมต้องมาจ่าย6ล้านให้ป้าอีก
3: อ
1: ันนั้นเดี๋ยวไปสู้กันในศาลสุโขทัยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไปสู้กันในศาลสุโขทัยว่าลุงเดชจะไม่จ่ายเงินเพราะเหตุผลว่าป้าไปฟ้องแล้วได้เงิน6ล้านยังไงรอฟังอยู
0: ่ครับผมจะถามต่อทันทีเลยก็ป้าได้จากกองสลากไปแล้ว6ล้านจะมาฟ้องอีก6ล้านผมทำไมอ่ะเนี้ยค่าเสียหายไม่ถึงได้ไหมครับทนาย
1: ค่าเสียหายเนี่ยในทางกฎหมายเขาดูจากอะไรเป็นสำคัญน่ะ
0: ดูจากมูลค่าเหรอครับ
1: ก็ดูจากมูลค่าสิครับเขาจะมาดูจากสลากราคาที่ซื้อมา100บาทยังไงเขาดูจากมูลค่าที่ละเมิดเขาเมื่อละเมิดเขา6ล้านก็ต้องจ่ายเขา6ล้านน่ะ
3: ครับ
1: อันนี้เป็นค่าเสียหายที่ละเมิดเขาจึงมีสิทธิ์เรียก
3: ครับ
0: จะได้เต็มจำนวนหรือไม่แต่มีสิทธิ์เรียก
1: คืออย่างนี้ป้าขยันถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ฟ้องกองสลากจะได้6ล้านไหม
3: ไม่ได้
0: ครับ
1: แล้วลุงเดชมาจ่ายแทนไหม6ล้านของป้าขยันที่ต้องไปฟ้องศาลก็ไม่จ่ายชาวบ้านธรรมดาถ้าไม่ไปฟ้องกองสลากก็ต้องใช้วิธีดำเนินคดีกับคนลักหวย
3: ไป
1: ที่ยักยอกหวยลักหวยไปก็ฟ้องก็6ล้านก็ถูกแล้ว
0: ครับ
1: อันนี้หลักการคิดนะคิดการคดีอาญาตาย6ล้านเกิดพ
3: บ
1: ก็ไปฟ้องกองสลากต่ออีก6ล้านที่ได้เงินแน
3: ่
1: ๆภายใน2ปีนะป้าขยัน
0: ถ้าฟ้องลักษณะนี้เนี่ยโดน2เด้งแบบนี้ผู้ต้องหาณขณะนี้ก็คือนายเดชกับเป้าแหววเนี่ยถ้าเกิดเขาจะสู้คดีมันก็จะยาวสิครับคดีครับทนายยาวไหมฮะ
1: เขาจะสู้อะไรอ่ะจะสู้อะไรเขารับสารภาพตอนน
0: ี้
1: เขารับสารภาพเมื่อเขารับสารภาพในคดีอาญาก็แปลว่าเขารับความเสียหายส่วนแพ่งด้วยบางส่วนถ้าเขาไม่โต้แย้งอะไรเลยในค่าเสียหาย6ล้านศาลที่พิพากษาได้มีสิทธิ์ที่พิพากษาได้และที่สำคัญบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายมูลค่าเท่าไหร
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณใส่กันไหมเวลาตำรวจเขาจับของกลางเขาจะมีบัญชีทรัพย์อทุจร้ายม
0: ู
1: ลค่า
0: ครับ
1: กระดาษ1ใบมูลค่า6ล้าน
0: 6ล้าน
1: มันอยู่ในบัญชีทรัพย์อทุจร้ายเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องตามมูลค่าทรัพย์สินอัยการฟ้องให้ฟรีด้วย
0: คืออ
1: ันนี้หลักกฎหมายพื้นฐานเลย
0: หลายคน
1: อย่างจริงๆก็สบายใจได
0: ้หลายคนห่วงมันจะใช้เวลานานเพราะว่าอันนี้ต้องรออาญาจบก่อนแล้วก็ไปฟ้องแพ่งต่อหรือเปล่าหรือยังไงฮะฟ้องคู่ขนานไปได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับได้ทั้งหมดเลยครับได้ทั้งคู่ขนานเลยจะฟ้องทั้งจะรออัยการฟ้องที่สุโขทัยหรือจะมาฟ้องกองสลากที่เพื่อเอา6ล้านเลยก็ได้ได้หมดเลยครับแต่ตอนนี้มีแต่คนอยากฟ้องให้ป้าขยันครับกลัวครับ
0: อย่าง
1: ใส่ใจครับ
0: คืออย่างในอดีตอ่ะที่ทนายรณรงค์บอกว่ามันเคยมีเหตุการณ์ลักหวยขโมยหวยหายไปเนี่ยแล้วก็สำนักงานสลากเอาสารท่านให้จ่ายกับผู้เสียหายไปเขาใช้เวลานานไหมครับ
1: โอ้ไอที่เรากำลังเล่าเนี่ยนะคุณผู้ฟังคำพิพากษาศาลฎีกาเลยนะ
0: ครับ
1: ศาลฎีกาสมัยก่อนนี้ก็น่าจะ7ปีครับ
0: โอ้โหต้นอุทธรณ์แล้วไม่ฎีกาเลยนี่นะฮะ
1: อ้าวก็มันเป็นคำพิพากษาศาลฎีกามาให้เราศึกษาแต่ว่าผ่านชั้นต้นแล้วผ่านอุทธรณ์แล้วผ่านฎีกาแล้วเราถึงได้มาศึกษากันว่ากระบวนการเป็นแบบนี้กองสลากก็ไม่อุทธรณ์ต่อนะกองสลากบอกถ้าชั้นต้นตัดสินให้เขาจ่ายเลย
0: อ๋อฮะครับงี้ก็ต้องสำนักงานสลากไม่น่าจะมีปัญหาแต่ในเดทกับเป้าแหววเนี่ยต้องไม่อุทธรณ์สิถ้าอย่างนั้นถ้าจะได้เร็วใช่ไหมครับ
1: คือทั้งสองคดีเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันหมด
0: ครับ
1: อย่างป้าขยันเนี่ยถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์รางวัลที่1จะเอาอะไรไปฟ้องกองสลากแล้วชนะ
0: ครับ
1: อันนี้ตำรวจสุโขทัยเก่งมากติดคดีได้เจอคนร้ายและพิสูจน์ได้ว่าลอตเตอรี่มีอยู่จริงที่ผ่านมาเนี่ยหวยมโนมันเยอะแต่อันนี้มันคือลอตเตอรี่ที่มีอยู่จริงพอรู้ว่ามีอยู่จริงแปลว่ามันต้องมีคนเอาไป
0: ครับเพราะว่าเลขท้ายที่คุณป้าขยันเนี่ยเขาซื้อมาเขาจดเลยนะเขาอยากได้770มันมีอยู่2ใบฮะที่มันเหลืออยู่ค้างแผงอ่ะ2ใบแล้วคนขายบอกมันถูกใบนึงตำรวจก็เลยไปตามหาคนที่ไม่ถูกฮะเจอด้วยอยู่ในแถวๆนั้นแหละครับก็เลย
1: ร้านเนี่ยเขามีวงจรปิดร้านที่ไม่มีวงจรปิดเลย
0: ครับ
3: ครับ
1: แล้วป้าเนี่ยผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าป้าขยันเนี่ยเป็นคนโชคดีตอนเชียร์หวยว่าหวยออกอะไรอยู่กัน5คนเลยมีพยานว่าถูกหวยไง
3: นี่แหละคร
1: ับ ตอนแรกวงจรปิดยังไม่มานี่แหละข้อดีของการรวมตัวกันเชียร์ห
3: วยอันนี้มันก็เป็นบทเรียนเป็นบรรทัดฐานให้กับการตรวจหวยในครั้งต่อไปได้เหมือนกันใช่ไหมทนาย
1: อย่าตรวจคนเดียวใช่ไหม
3: ใช
0: ่นี่มีคนถามมาทนาย
3: ต้องให้มีพยานด้วยฮะ
0: คือเขาถามอย่างนี้แล้วพอได้หวยมาเนี่ยมันต้องสลักหลังเลยทันทีเลยหรือเปล่ามันจะได้ไม่มีใครมาเอาของเราไปหรือจะยังไงแนะนำได้ไหมครับ
1: สลักหลังเลยก็ได้แต่กองสลากเขาไม่ได้สนสลักหลังหรอกเขาสนว่าใครถือลอตเตอรี่มา
3: ครับ
1: เขาสนใจอย่างเดียวส่วนสลักหลังเนี่ยคุณจะไปฟ้องร้องกันเรื่องกรรมสิทธิ์การครอบครองอย่างไรคุณต้องไปจบที่ศาลก่
0: อ
1: นแต่ถือมากองสลากมีหน้าที่จ่าย
0: ครับ
3: เพราะงั้นในฐานะ
1: ครับเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมีการลักลอบเอาหวยไปแล้วต้องรอการพิสูจน์กองสลากมีถ้าสามารถอายัดให้ได้30วันอันนี้คืออายัดหวย
0: คร
1: ับ ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหวย12ล้านที่บุรีรัมย์มั้ง
0: ครับ
1: เลยได้เห็นว่าของจริงเวลากองสลากเขาส่งมาให้ศาลเนี่ยโอ้โหละเอียดนะไอ้ลอตเตอรี่6ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล6ล้านทุกใบเนี่ยสลักหลังหมดทุกใบเลย
0: ครับ
1: และสามารถตรวจได้ด้วยว่ามาจากจังหวัดไหนบ้าง
0: ครับ
3: นี่ในฐานะ
0: แสดงว่าสำนักงานสลากเขามีรหัสของเขาเหรอฮะว่าใบนี้ส่งไปที่ไหนสายไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: คือบางแผงหวยเขาปั๊มไว้ไงว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพื่อจะได้ไม่ปนกันละมั้ง
0: ครับ
1: บางจังหวัดเขาปั๊มไว้แล้วผมบังเอิญไปเจอว่าอ้าวทำไมมีปั๊มเยอะจังแสดงว่าเวลาหวยเข้าแผงห้องแผงใหญ่มั้ง
3: นี่ในฐานะที่เราเป็นทนายเนี่ยมีข้อแนะนำทางกฎหมายยังไงไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเรารู้ว่าถูกหวยเนี่ยมันจะต้องดำเนินการยังไงเพื่อมันจะไม่ซ้ำรอยกับเคสของป้าขยันนะครับพี่ทนาย
1: แหมป้าตรวจหวยเองแต่แรกก็จบป่ะ
0: ไม่แน่ใจว่า
1: ตรวจหวยเองนะ
0: ป้าเขาไม่มีสมาร์ทโฟนมั้งครับ
1: ตอนนี้น่าจะมีคนถือไอโฟนไปให้แล้วหน่อยอย่าถามเรื่องสมาร์ทโฟนเลย
3: แต่อย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่ถ้าเกิดตรวจหวยนี่คืออย่าตรวจคนเดียวต้องมีพยานด้วย
1: ต้องมีพยานด้วยแต่ถ้าตรวจคนเดียวไม่มีปัญหา
3: ครับ
1: แต่ถ้าตรวจกัน2คนเดี๋ยวเกิดเขาเอาไปทำไงโดยเฉพาะฝากตรวจ
0: ใช่
1: แต่ตรวจนี่เยอะนะ
3: แต่ถ้ามันตรวจคนเดียวแล้วมันโนไปถูกคนเดียวแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันนะพี่ทนาย
1: อย่าให้หายดิถ้าไม่หายจะได้บอกว่ามันไม่ถูกนะ
0: ครับไอ้เรื่องนี้มันคือเกิดจากความโลภล้วนๆเลยใช่ไหมครับ
1: ผมถามจากป้าขยันโดยตรงเลยนะผมเจอเขาเมื่อวันศุกร
0: ์
1: พอดีเขาก็น่าจะบอกว่าเขาโลภไปแล้วเขาก็ตอบเป็นสั้นแบบเราก็ถามว่าโลภเราอยากจะถามว่าเพราะอะไรที่ไปเผาหวยใช่ไห
0: ม
1: คนสงสัยมากลุงเดชทำไมต้องเผาหวยลุงบอกว่ากลัวความผิดแค่นั้นแหละครับ
0: ทำลายหลักฐานเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะได้แล้วกันไปเลยมันหาหลักฐานไม่เจอผมก็ไม่มีความผิดอย่างนี้เหรอ
1: ก็เขาชาวบ้านเขาคิดอย่างนั้นไง
3: แต่ไม่รู้ว่าเคสนี้มีกล้องวงจรปิดมีพยานบุคคลอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
0: คลิปที่ป้าแหววเขาโดนไปด้วยเนี่ยเพราะว่าไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นที่จะ
3: ไปด้วยกัน
0: ห้างนาเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันไง
1: ตอนไปเอาหวยรางวัลที่หนึ่งจากป้าเนี่ยลุงที่เป็นสามีรู้ได้ไงว่าป้าเก็บไว้ไหน
0: คร
1: ับ แล้วป้ารู้ว่าหวยหายทำไมถึงไม่พาป้าขยันไปแจ้งความกับบอกว่าทิ้งลงถังขยะรถไหมล่ะ
0: ครับ
1: โอ้ยตอนนั้นวงจรปิดยังไม่เกิดด้วย
0: ครับครับอย่างนี้ครับทนายครับถ้าสำนักงานสลากไม่มีปัญหาเนี่ยศาลพิพากษาแล้วสำนักงานสลากจ่ายและไปฟ้องแพ่งกรณียักยอกทรัพย์เข้าไปทำทรัพย์เขาเสียหายเนี่ยไปฟ้องเอาอีกเด้งหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีจ่ายทำไงครับ
1: ไปฟ้องอีกเด้งหนึ่งถ้าไม่มีจ่าย
0: ไปฟ้องในเดชกับป้าแหววเนี่ยที่บอกว่าไอ้เด้งที่สองเนี
1: ่
0: ย
1: โอเคที่ลุงเดชเอาไปเผาเนี่ยเป็นที่นาลุงเดชเอง
3: ครับฉันก็มีทรัพย์อยู่ตรงนั้นอยู่
1: อย่างนี้ใช่ไหมผมบอกว่าไงต่ออ่ะ
3: ครับ
0: ก็คือ
1: ที่นาตรงนั้นอ่ะผมว่ามันก็น่าจะราคาหลายแสนอยู่นะอาจจะเป็นล้านแต่มันก็ยังไม่ถึง6ล้านหรอก
0: ครับ
1: เอาหน้าเอาหน้า
0: โอ้โหนี่บ้านช่องห้องหอจะไม่เหลือเลยนะครับ6ล้านเนี่ยฮะ
1: แล้วตอนทำทำไมไม่คิดล่ะ
3: ทนายครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นดราม่าอันหนึ่งที่เรื่องของการบอกว่าซื้อสลากมาเกินราคาแล้วมันทำให้ขึ้นเงินไม่ได้ตรงนี้มันจะมีผลอะไรกับคดีนี้ไหม
1: กองสลากเขายืนยันว่าต่อให้คุณจะซื้อมาราคาเท่าไหร่เขาจ่ายเงินให้กับผู้ถือสลากแล้วส่วนเรื่องของการขายราคาขายสลากเกินราคาเป็นเรื่องของผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื
0: ้
1: อ
0: คร
3: ับ
1: ถ้ากฎหมายเขียนว่าผู้ซื้อมีความผิดนั่นค่อยมาเอาผิดเขา
3: ใช่ไหมเคสนี้ขึ้นเงินได
0: ้ชั่วป้าขยันจะไม่ไปร้องคนขายหวยแล้วว่าฉันซื้อมา100บาทประมาณนั้นนะ
1: ครับขายหวยปกติมันก็ขายราคานั้นไหมครับ
0: ครับประมาณนั้นนะฮะ
3: ครับ
0: ครับครับโอ้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเห็นความกระจ่างแล้วนะฮะป้าขยันอาจจะได้2เด้งเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าตำรวจสวนขโลกสุโขทัยทำงานไวแล้วก็หลักฐานค่อนข้างจะรัดกุมครับมีคุณผู้ฟังถามมาทนายครับเรื่องชาปนกิจไปถึงไหนแล้วที่วันก่อนเห็นท่านทนายไปหาคุณเท้งอ่ะครับ
1: วันอังคารนี้นัดพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมคุณนิกรอย่างเป็นทางการตอนบ่าย 3:30
0: ครับ
1: ท่านต้องการพบชาวบ้านไม่อยากจะให้ใครมารับหนังสือแทนท่านเลยขอเลื่อนเริ่มนัดกันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: แต่ติดงานก็ขอเลื่อนมาวันอังคารเดี๋ยววันอังคารเนี่ยเครือข่ายทวงคืนเงินคนตายคณะทำงานเรามีอยู่8จังหวัดแต่เราทวงคืน9จังหวัดไม่งงนะ
0: ครับ
1: ความเสียหายเรามี9แต่เรามีคณะทำงานแค่8เพราะว่าอีกคณะนึงเค้าไปตามอายุขัยเค้าแล้ว
0: ม
1: ีแต่คนแก่ครับคณะนี
0: ้ครับ
1: ไม่มีหนุ่มเลยครับแก่สุดแล้วมีผมเนี่ยน่าจะหนุ่มสุดแล้วรอติดตามวันอังคารว่ารัฐมนตรีพม.มาเจอพวกเราจะมีคำสั่งยังไงบ้างผมไม่กล้าพูดจริงๆอุดรธานีจังหวัดเดียว 7.6 พันล้านที่เสียหายวันนี
0: ้แล้วก็คือ
1: ตามเลยต่อไหม
0: ครับรอนะฮะว่าทางพม.เขาจะเอายังไงแต่ว่ามันหลายจังหวัดเขายุบเลิกไอ้โครงการนี้กันไปแล้วเงินชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยนะ
1: การยกเลิกมันต้องมีที่ไปที่มาดิมันยกเลิกเพราะอะไรอ่ะมันมีที่ไปที่มาก่อนจะยกเลิกเนี่ยมีการทุจริตไหมในชาปนกิจยังไม่ทันตรวจสอบเลยว่าเขาทุจริตไหมท่านสั่งยุบซะก่อนทำให้ลือใครผิดติดต่อไปเลยในที่ผ่านมานี่แหละครับเราถึงได้มาทวงคืนเงินคนตายเพราะว่าเงินก้อนนี้จะจ่ายเมื่อเราเสียชีวิต
0: ค
1: นที่มาทวงจึงเป็นญาติและเมื่อเขาไม่มีญาติเลยไม่มีใครมาทวงตลอดแต่ตอนนี้ผมมาทวงแล้ว
0: ครับแล้วถ้าเกิดไปดูบัญชีแล้วเนี่ยบัญชีของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วฮะเราจะได้เงินจากใครมาล่ะครับ
1: เราก็ต้องหาดูว่าเรามีช่องทางทางกฎหมายไหนที่จะต่อสู้ดิ้นรนให้คนหาเช้ากินข้ามหนึ่งชาวบ้านธรรมดาได้บ้าง
0: ครับ
1: เราจึงเจอว่าเรามีช่องในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายกอบต.และนายทะเบียนกลางหรืออธิบดีกิจการสตรีเราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายครับโดยเราตั้งหลักว่าเราถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าหน่วยงานรัฐมีความละเว้นหรือบกพร่อง
0: ครับ
1: ท่านอาจจะต้องจ่ายให้เรา 50% ของที่เราเสียหาย
0: อย่างน้อยก็ฟ้องรัฐเอางบประมาณที่จะต้องเยียวยาภาคประชาชนมาจ่ายให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เสียหายไปเพราะเรามีข้อมูลใช่มั้ยฮะไอ้ที่ล่มกันมันล่มทิพย์มันไม่ได้ล่มจริงเงินมันต้องไปอยู่กับมือใครบางส่วน
1: มันสมมติว่ามันล่มไป2ปีแล้วไม่บอกเราแต่ยังมาเก็บเงินเราต่อเนี่ยมันเรียกว่าล่มไหมอ่ะแล้วมันมีแบบเนี้ยอยู่กี่สมาคมที่ไม่ยอมเปิดเผย
0: คร
1: ับ พม.ไม่ยอมเปิดข้อมูลมาว่าเป็นยังไงบ้างเงินที่อยู่ในเม็ดเงินหมุนเวียนเอาแค่เฉพาะ24ปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่ามูลค่ามันจะแตะเกินล้านมั้ยอ่ะ
0: ครับ
1: ยังไม่กล้าคิดไม่กล้าคำนวณอะไรทั้งนั้นครับรอพบรัฐมนตรีอย่างเดียวผมไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้ว
0: ครับโอ้โหเห็นวันนั้นก็ทนายต้องคุกเข่าแล้วบอกมันไม่มีทางออกอื่นแล้วใช่ไหมฮะ
1: ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้ทางภาครัฐเขาแถลงตัวเลขเองผมไม่อยากไปแตะแล้ว
0: ครับก็ทั้งหมดนะทิปไม่ทิปไม่รู้อ่ะ419แห่งผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อ167,669 รายคือทุกท่านเนี่ยจ่ายทุกเดือน แต่ไม่รู้ว่าไอ้
3: เงินที่จ่ายไปแล้วนะไปอยู่ไหน
0: มันขาดสภาพคล่องแล้วมันล่มกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังเก็บเงินคนแก่อยู่เนี่ยนะเป็นเงินออมก้อนสุดท้ายของเขานะที่เขาหวังว่าอย่างน้อยเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานข้างหลังเขาก็น่าจะได้เงินก้อนเนี้ยนะฮะมาเยียวยาครอบครัวเขาได้งั้นใช่ไหมทนายครับ
1: คือคนต่างจังหวัดเนี่ยหาเช้ากินค่ำไม่ได้ทำงานค่าแรงขั้นต่ำเวลาเสียชีวิตต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาทำศพให้ญาติตัวเองเงินจาก
0: ช
1: าปนกิจสงเคราะห์จึงเป็นเงินค่าทำศพแรกเริ่มเดิมทีเจตนาเนี่ยดีภาครัฐพยายามจะให้มีการเฉลี่ยเงินทำศพจะได้ไม่มีใครตายหรือที่ไม่มีเงินทำศ
0: พ
1: แรกเริ่มเดิมทีมาจากครูที่เก่งเสียสละเพื่อสังคมแต่ถึงเวลาตายไม่มีเงินทำศพตัวเองก็เลยเกิดเป็นที่มาที่ไปของการทำชาปนกิจในโครงข่ายภาครัฐภาคชาวบ้านเป็นเจตนาแบบดีแต่ขาดการกำกับดูแลเพราะอาจจะไม่คิดว่าจะมีคนกล้าอมเงินผี
0: คือจ่ายรายเดือนกันไม่เยอะหรอกถ้าเกิดว่าเอไม่อยู่นะฮะไอ้ที่เก็บทั้งหมดที่หมู่บ้านเขาร่วมโครงการเนี่ยไอ้เงินตรงนั้นก็จะมาช่วยงานของเอแล้วก็เงินอาจจะได้สักก้อนหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมทนายครับ
1: ถ้าในหมู่บ้านเมื่อกี้เขาจะเฉลี่ยกันในหมู่บ้านเขาจะเก็บเป็นชาปนกิจหมู่บ้านอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเยอะเพราะว่าวงเงินไม่สูงแต่ที่เป็นระดับตำบลระดับอำเภ
0: อ
1: ที่วงเงินมันทบๆเข้ามาเนี่ยหรือวงที่สมาชิกเป็นหมื่นหรือหลายพันคน
0: จ่ายทบจ่ายทบจ่ายทบทุกเดือนเนี่ย
1: จำนวนตัวเลขเป๊ะๆจริงๆเนี่ยไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อน
0: มันไม่เคยเรื่องแดงอย่างนี้มาก่อน
1: ผมไม่ควรจะไปยุ่งเลย
0: แต่ทนายเข้าไปช่วยคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้สุดนะฮะ
1: ไม่
3: ต้องไปทำใจให้ท่านที่ทนายรณรงค์ด้วยครับ
0: ดูว่าทางพม.เขาจะช่วยเหลือดูแลได้ยังไง
3: น่าจะมีคำตอบที่น่าจะพอใจได้
1: เราจัดสัญจรเราเชิญทุกรอบ
3: ครับ
1: ไม่ค่อยไม่เชิญก่อนจะมาถึงณจุดนี้แต่เราไม่ว่ากันมันคือปัญหาของประเทศชาติเราต้องการใครสักคนหรืออาจจะหลายคนหรืออาจจะหลายพรรคก็ได้แก้ให้หน่อย
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังนี่คือสภาพของพวกเราอีก5ปีข้างหน้าถ้าเกิดไม่ทำอะไรกันเลยเพราะว่านักวิชาการของสถาบันเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลประชากร5ปีมันต้องมีสภาพไม่ต่างจากวันนี
0: ้
1: ถ้าไม่คิดจะทำอะไรกันเลยถึงตอนนั้นผมต่อถ้ายังไม่แก้กันผมก็ยังอยู่นะติดต่อมาได
0: ้ครับได้ครับนะฮะขอบพระคุณครับทนายครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
3: ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็หลายๆเรื่องนะที่ได้ทนายรณรงค์ออกหน้าให้เพราะว่าหลายๆเคสที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีที่พึ่งช่องทางของทนายรณรงค์นั่นแหละก็จะออกมาตามหน้าสื่อเพราะว่าพอออกมาปุ๊บก็จะได้รับความสนใจแล้วก็อย่างที่เห็นในล่าสุดก็คือเคสของเงินชาปนกิจที่ยังมีประเด็นกันอยู่แล้วก็คาดหวังว่าในวันอังคารเนี่ยที่จะได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เน
0: ี่
3: ยก็น่าจะได้รับคำตอบที่เป็นที่พอใจ
0: ก็หลังทีมงานของทนายรณรงค์เนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านที่เข้ามาร้องเรียนนะครับพบสมาคมชาปนกิจที่มีปัญหาหรือต้องสงสัยว่าล้มไปแล้วค้างจ่ายหรือว่าขาดสภาพคล่องอ่ะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะ419แห่ง มีจำนวนสมาชิกซึ่งเป็นผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อเขาจ่ายทุกเดือนนะครับแต่พอเขาล้มหายตายจากไปไม่มีเงินอะไรมาเยียวยาเขาเลยเนี่ย167,669ราย
3: ม
0: ูลค่าความเสียหายที่คนแก่ถูกสูบเงินนะเงินออมก้อนสุดท้ายของเขาไปเนี่ยนะครับทั้งหมดนะฮะ 9,541 ล้านบาทนี่เกือบจะหมื่นล้านนะครับคือหลักฐานที่มีใบเสร็จยืนยันทุกบาทนี่คือใบเสร็จความพินาศที่สะท้อนความชัดเจนถึงความหละหลวมของกลไกรัฐที่ปล่อยให้สมาคมค้างจ่ายค่าศพทำตัวเป็นขบวนการแชร์ลูกโซ่บนความตายหลอกดูดเงินคนแก่จนหมดตัวแล้วรัฐบาลก็เอาแต่ใส่เกียร์ว่าง
3: อ
0: ันเนี้ยที่เขาออกมาร้องเรียนกันเพราะว่าอะไรฮะเมื่อฉันตายฉันไม่ได้อะไรเลยแต่ฉันต้องส่งทุกเดือน
3: อ
0: ่ะคิดดูสิครับเป็นแสนแสนอ่ะนะฮะแสนแสนคนนะแล้วส่งเดือนละเท่าไหร่แหละครับแม้ว่าจำนวนเงินไม่เยอะแต่ว่ารวมกันไปแล้วเนี่ยแล้วก็คนไม่ได้ตายทุกวัน ใช่ไหมล่ะครับแต่ต้องสมทบทุกเดือนมูลค่ามันมากมายมหาศาลมันอยู่ในมือของใคร

0: ครับนี่แหละครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะอังคารนี้ก็คงจะมีความคืบหน้านะครับว่าจะทิศทางจะเดินไปทางไหนครับ
1: เพราะอย่างที่บอกว่าความเสียหายมันเยอะแล้วก็เรื่องของเงินชาปนกิจอ่ะมันก็จะมีถ้าคนในต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินก้อนที่ก็คาด

0: ใช่ไหมแหละฮะเราสมทบทุกเดือนเราก็หวังว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานของเรางานของเรามันจะได้สมน้ำสมเนื้อหน่อยในการจัดประเพณีตามศาสนาครับ
1: ก็คือก็คงต้องหวังเพราะว่าอย่างที่ตอนท้ายๆนะพี่ทนายรณรงค์เสียงสั่นเลยเหมือนกันนะพี่อดมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็แม้ว่าจะบอกว่าไม่น่าเข้ามายุ่งแต่ว่าเมื่อเข้ามายุ่งแล้วเนี่ยก็ต้องก็ถือว่าเป็นความหวังของประชาชนกลุ่มใหญ่เลยเหมือนกันนะพี่อดมที่เขาคาดหวังตั้งความหวังกับเรื่องของเงินเงินชาปนกิจตรงนี้แล้วก็ดูว่าวันอังคารนี้รัฐมนตรีจะว่าไงเพราะว่าพี่รงบอกว่าพี่รณรงค์บอกก็เชิญมาทุกครั้ง
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือไม่มีตัวแทนจากทางพม.ไปร่วมรับฟังเลยรอบนี้ไปเจอกับรัฐมนตรีโดยตรงเลยก็หวังว่าจะมีข่าวดีออกมาในวันอังคารนี้เหมือนกัน
0: ยกตัวอย่างนะก่อนจะพักกันนะฮะเสียหายยังไงกันบ้างอุดรธานีเสียหายนะครับมากสุดเลย 4,600 กว่าล้านนะฮะสมาชิกของเขา 79,000 นะครับมหาสารคามเสียหายไป 1,470 ล้านสมาชิกของเขา 45,000 โคราชนะฮะเสียหาย 1,433 ล้านสมาชิก 12,500 คนระยองเสียหาย 1,000 กว่าล้านบาทนะครับสมาชิกของเขา 6,000 คนบุรีรัมย์เสียหาย800กว่าล้านครับสมาชิก 7,300 คนศรีสะเกษเสียหายประมาณ100ล้านฮะสมาชิก 1,000 คนอำนาจเจริญเสียหาย41ล้านนะครับมีเพชรบูรณ์เสียหายไป23ล้านสมาชิก 7,000 คนอันนี้ก็คือมันเดินต่อไม่ได้นะฮะสำหรับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะฮะ1ล้ม2ค้างจ่ายนะฮะสำหรับผู้ที่เขาล้มหายตายจากไปแล้วก็3จ่ายไม่ได้เพราะขาดสภาพคล่องไปดูเงินในบัญชีมันเหลือไม่เท่าไหร่เองนะฮะเขาก็สงสัยว่าเอ้าเขาสมทบกันไปทุกเดือนคนเป็นหมื่นๆคนสมทบทุกเดือนเงินมันหายไปไหนอ่ะบริหารจัดการยังไงประมาณนั้น
1: ก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้แนวทางของทนายรณรงค์ก็คือ2ทางเลยก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของไปยื่นกับทางฝ่ายค้านไปยื่นกับคุณเท้งที่สภามาแล้วอันนึงก็ยังต้องรอความคืบหน้าว่าทางสภาเขาจะว่ายังไงแต่ว่าอีกทางนึงที่ไปร้องมาก็คือในส่วนของพม.นั่นแหละอย่างที่ก็น่าจะมีความคืบหน้าในวันอังคารนี้ก็ต้องดูว่าจะยังไงต่อไปครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
1: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: ก็เดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับ
2: ครับ
3: เมื่อสักครู่นี้เราคุยกับทนายรณรงค์นะครับสองประเด็นนั่นก็คือเรื่องของหวยโอละเวงนะครับที่สุโขทัย

0: ับแล้วก็เรื่องของเงินสงเคราะห์ชาปนกิจนะฮะพี่วิชัยเนี่ยคุยเข้ามาบอกว่าแม่ผมเสียได้ 3,000 บาทครับเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณบุรียาบอกว่าขนาดทนายอย่างคุณรณรงค์ยังถอดใจแล้วประชาชนตาดำๆจะทำอย่างไรคะใครจะช่วยเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ก็มาร้องไงฮะ
1: ใช่
0: มาร้องมูลนิธิของทนายรณรงค์เนี่ยให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับเพราะว่าส่งทุกเดือนแต่พอญาติสนิทมิสหายเสียไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้เงินพอไม่ได้เงินก็ทวงถามใครทวงถามไปบอกว่าสภาพคล่องไม่มีแต่ว่าพออีกเดือนนึงมาต้องจ่ายไหมต้องจ่ายอีกครับเขาก็จะจ่ายเองครับเนี่ยชาวบ้านเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับมีทางคุณบุญนำนะครับทักทายมาทาง LINE Official ของคลื่นข่าว News Network นะครับบอกว่าเงินคนแก่ต้องได้คืนมาทุกบาททุกสตางค์นะครับก็ส่งให้กระทรวงกำลังใจให้กับพี่ทนายรณรงค์ด้วยเหมือนกัน
0: เร
1: ื่องของเงินแล้วก็มีคุณช้านะครับก็ทักทายมาทาง LINE คลื่นข่าว News Network เรื่องของหวยบอกว่าซื้อทางเป่าตังก็ได้ราคา80บาทเลือกเลขได้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เนี่ยฮะคือแต่ว่าบางคนไงไปเดินตลาดไปช้อปปิ้งแล้วก็เห็นแผงแม่ค้ามาขายก
1: ็
0: ซื้อใบสองใบมันต้องบอกว่าปรบมือข้างเดียวไม่ดังอ่ะซึ่งเราเองก็ไปยอมจ่ายอ่ะร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนี่ยลึกแรกๆประมาณ110บาทอ่ะหลังๆมาราคามาตรฐาน100บาทนะ80บาทหน้าแผงนี่ยังหาแทบไม่ได้แล้วไม่มีแล้วนะฮะยกเว้นนู่นนะฮะอีกประมาณชั่วโมงนึงสลากกำลังจะออกเน
1: ี
0: ่ยอะไรก็ยอมลดราคาให
1: ้ครับแต่ว่าก็คือมันก็จะมีถ้าเกิดหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะมีเลขที่เขาซื้อประจำอยู่แล้วอย
0: ่
1: างเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรือเลขอะไรก็ตามที่เขาตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยไอ้นี่มันสามารถกำหนดได้เลยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดขายในแอปอะในแอปเป่าตัง
0: แต่บางคนก็จะเป็นอย่างนี้ไง
1: ครับ
0: บางคนเขาจะเป็นบอกว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้เท่าไหร่14ใช่ไหม
1: ครับ
0: 16พอสลากออกเสร็จปุ๊บ17 18จะให้ไปซื้อเลยซื้อไม่ได้สิยังไม่ฝันเลย
1: นั่นไงก็จะมีอยู่2ล็อตไงพี่เพราะว่าล็อตแรกอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีเลขประจำเนี่ยเราสามารถซื้อในราคา80บาทได้เพราะมันจะมีอยู
0: ่ในเป๋าตังเลย
1: เพราะมันยังมีอยู่ไงแต่ว่ามันก็จะมีอีกคนอย่างประเภทอย่างที่พี่เราบอกไปว่าต้องรอฝันก่อนต้องรอเขารวบรวมกันก่อนว่าในช่วงครึ่งเดือนเนี่ย15วันเนี่ยมีเหตุการณ์หรือว่ามีเลขอะไรมาบ้างเนี่ยไอ้นั่นแหละก็จะต้องบางทีเนี่ยเราไปลุ้นในแอปเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับ80บาท
0: ไปเลือกไปดูในแอปใช่หาไม่ได้แล้ว
1: ใช่ก็ต้องไปดูตามแผงแล้วมันก็จะมีหลายๆท่านเนี่ยเท่าที่พูดคุยกันมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาชอบอรรถรสในการพูดคุยไงพี่ฮะลงเพราะบางทีเราคุยเราซื้อผ่านแอปเนี่ยมันคิดเองอ่ะคิดเองคำนวณเองว่าเราจะต้องเอาเลขนี้นี่ก็กดไปแต่ว่าพอเวลาเราไปที่แผงเนี่ยมันก็จะมีการสนทนากับแม่ค้าบอกว่าเองวันนี้เลขไหนมาแล้วก็จะมีเราก็จะเห็นราคาแปะไว้เลยนะพี่ลงเลขดังเลขเด็ดราคานี้ราคานี้
0: พ่อปู่นั่นแม่ย่านี
1: ่
0: แล้วก็ที่ดังๆอุดรน
1: ่
0: ะว่ายังไงกันบ้างเลขอะไรออกนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เผาธูปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮะ
1: ธูปเสียงทายมั้งที่
0: แบบที่พอเผาเสร็จปุ๊บ
1: แ
0: ต่คิดเท่ามีตัวเลขอยู่มาเน
1: ี
0: ่ยเลขอะไรก็ต้องไปถามแม่ค้าเขาไงบางทีเนี่ยไม่ต้องถามเขาจะมีอธิบายมาหน้าแผงเขาเลยนะฮะว่าสำนักโน้นให้อะไรมาเราเลือกได้เลย
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็จะเห็นว่ามันสามารถตั้งคำถามกับแม่ค้าเขาได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมราคาเลขนี้ถึงถูกทำไมราคาเลขนี้ถึงมีราคาต่างจากเลขปกติไอเดียมันก็จะเป็นราคาเป็นอรรถรสที่คนหลายๆคนก็จะชอบซื้อแบบนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงวันหลังๆก่อนที่จะหวยออกเนี่ยก็จะเนี่ยแหละก็จะไปดูแบบนั้นแล้วมันก็ราคามันก็อาจจะถ้าเกิดเลขดังๆอาจจะไม่มีแล้วก็จะเหลือเลขที่ไม่น่าจะถูกแต่ว่าก็จะมีคนหลายประเภทเหมือนกันนะพี่รองที่ลุ้นเอานั่นแหละไอที่มันเหลือๆตามแผงนั่นแหละ
0: ไม่น้อยนะครับ
1: ครับ
0: ที่รางวัลหล่นใส่ขาคนขายเองอ่ะ
1: ใช่
0: คือคนขายเนี่ยเขาพยายามจะขายให้หมดนะฮะ
1: ครับ
0: เขารับมาเท่าไหร่เขาพยายามจะขายให้หมดนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เล่นนะต้องบอกอย่างนั้นครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเราเคยได้ยินข่าวเนี่ยว่าคนขายหวยเนี่ยนะฮะถูกรางวัลที่หนึ่งซะเองเพราะว่ามันค้างแผงขายไม่ออกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วไปตรวจตัวจริงๆเนี่ยโอ้ถูกรางวัลที่หนึ่งโชคดีเลยเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ถามว่าเขาต้องการจะค้างแผงไม่ต้องการค้างครับเพราะนั่นมันคือต้นทุนของเขาทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ค้างมากขาดทุนเยอะนะเพราะฉะนั้นเขาจะระบายให้หมดครับ
1: ใช่เ
0: พราะฉะนั้นไอ้เลขที่มันไม่สวยเลขดีที่ไม่ดีไม่เด่นไม่ดังเนี่ยนะที่คนไม่ซื้อเนี่ยเขาก็จะลดราคานะฮะเหลือต้นทุนเท่าทุนเขาก็อยากขายครับ
1: ครับยิ่งในช่วงวันหวยออกนะตอนช่วงเช้าก่อนวันหวยออกในราคาบางหูบางแผงนี่คือ85บาทก็มีนะพี่รอง
0: ก็ถามเขาว่าทำไมไม่เก็บไว้เองอะไรเงี้ยโอ้เก็บไปทำไมล่ะฮะเก็บไปก็ขาดทุนสิครับ
1: ครับ
0: ทำไมไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยต้นทุนเขาเลยอะครับ
1: นั่นแหละก็จะเป็น

0: แล้วแต่คนที่ชอบเลือกจะซื้อเลขวันแรกหรือว่าวันสุดท้ายก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาในการเลือกซื้อเลขของแต่ละคนไป
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นนะฮะคุณ ETS บอกว่าคุณแม่ผมก็ส่งอยู่จะได้เงินไหมครับเพื่อนๆที่ส่งก็เสียกันไปหมดแล้วครับคือมันมีอยู่จำนวนมากนะฮะที่เขายังคงสถานะกองทุนชาปนกิจเอาไว้ได้แล้วก็การบริหารจัดการของเขาค่อนข้างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพแต่มันมีบางพื้นที่บางจังหวัดฮะที่มันล่มทิพย์อ่ะล่มทิพย์ก็แสดงว่ามีคนเข้าไปกระทำการทุจริตคอร์รัปชันเบียดบังเงินของคนเฒ่าคนแก่ตรงนี้ไปเนี่ยนะอย่างที่ยกตัวอย่างมาไม่กี่จังหวัดแล้วฮะที่มันมีปัญหาแล้วก็ทนายเขารับหน้าเสือ คอยดูแลให้เนี่ยครับนั่นแหละครับคุณ ECS อยู่พื้นที่ไหนนะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับว่าพื้นที่ของเรามีปัญหาเกี่ยวกับเงินชาปนกิจสงเคราะห์หรือเปล่านะฮะคุณเซี่ยวจันบอกว่าท่านทนายคะช่วยบอกสินมั่นเจอจ่ายจบสมัยโควิดนะฮะอันนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของเรื่องประกันสุขภาพ
0: ครับ
1: นะฮะโอ้โหช่วงแรกๆมาเนี่ยใครเข้าไปซื้อนะฮะแล้วปรากฏบริษัทประกันภัยก็มีโครงการนี้หมดเลยนะฮะเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเราคุม
0: มั่นใจว่าคุมได้
1: เราคุมได
0: ้
1: นะฮะไม่มีผู้ป่วยในบ้านเราแต่พอเจอแล้วเจออีกเจอเพิ่มโอ้โหเท่านั้นแหละ
0: เจ๊งไปเลย
1: อยู่กันไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องมาฟ้องร้องกันเนี่ยครับ
0: อ
1: ่ะมีนอกเหนือจากพี่วิชัยคุณบุเรียมแล้วนะฮะมีคุณสาสิมา1ใบ200 2ใบก็200สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยฮะหา80ยากก็ถึงรณรงค์ครับให้ไปซื้อในเป๋าตังค์นะฮะ80บาทมีอยู่จริงครับมีคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะมีคุณอมรีให้สติกเกอร์มานะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณหนูจริยานะฮะป้าก็เขียนเลขไปสิแล้วก็ให้คนอื่นเขาตรวจอันนี้ก็ไว้ใจกันนะอยู่ข้างบ้าน
0: ใช่
1: ไหมครับเอาตรวจให้ฉันหน่อยเนี่ยเพราะทุกทีเขาคงทำลักษณะนี้แต่มันไม่ถูกไง
0: ใช่เพราะเองป้าขยันพูดมาคำหนึ่งที่บอกว่าไม่เคยรู้ว่าเงินล้านเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละวันก็ใช้เงินหลักสิบหลักร้อยที่ผ่านมาก็คือใช้เงินหลักสิบหลักร้อยไม่รู้ว่าเงิน6ล้านมันจะมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนต่างจังหวัดเขาไว้ใจกันแหละก็ฝากถึงแค่ว่าฝากแล้วก็ยังฝากว่าแม้จะถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่ง
1: ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอา
0: ใช่ก็ยังมีอย่างเพราะว่าบางทีตอนแรกที่ได้ยินข่าวมาก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันจะมีจริงๆเหรอคนที่รู้ว่าซื้อสลากมาแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งยังแต่ว่ายังเอาไปฝากไว้กับคนอื่น
1: นอนหลับไปนะ
0: คือถ้าเป็นญาติกันนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่เป็นคนข้างบ้านแล้วไม่ใช่ญาติแล้วมันโอ้ยิ่งแล้วใหญ่ไปอีก
1: โอ้ของผมเนี่ยถ้ารู้อย่างนั้นนะตีสองตีสามผมก็ต้องไปเอาน
0: อนไม่หลับแล้ว
1: นอนไม่หลับฮะใช่ฮะ
0: ค
1: ือขนาดเราถูกรางวัลเล็กๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้เรายังดีอกดีใจขนาดนั้นนะ
0: ใช่สองตัวนี้โอ้โหแทบจะประกาศผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งไลน์ทั้ง Facebook ประกาศเปล่าประกาศไปหมดเลย
1: ก็ทศวรรษหนึ่งถูกสักรอบหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะฮะโอ้มันถูกกันบ่อยๆซะที่ไหนล่ะครับ
0: ครับแต่ว่าอย่างที่พี่ทนายรณรงค์บอกไปว่าอันทางที่ดีถ้าเกิดจะตรวจนะก็ตรวจหลายๆคนหน่อยให้มีพยานว่าเราถูกสลากจริงๆนะหรือว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดอย่างไปบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดไว้เลยเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกันว่าเราไปซื้อจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดแผงนั้นมันเป็นแผงที่เป็นแผงประจำแบบนี้จะตรวจสอบง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มาขายเดินขายตามร้านเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได
1: ้ก็ง่ายๆถ้าเกิดเราซื้อมาก็ถ่ายรูปซะเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนของเราน ะแล้วก็เซ็นสลักหลังซะนะฮะหรือถ้ามีลายนิ้วมือของเราเนี่ยเอาแกะถุงพลาสติกออกแล้วก็จับเลย
0: ใช่เพราะเหมือนมันก็ต้องมีเป็นบทเรียนตั้งแต่ตอนเคสของ
1: คุณครูปีชา
0: ใช่ของครูปีชาตอนนั้นคือโอ้ทุกคนเพราะว่าพอแรกได้มามันอยู่ในซองใช่ไหม
1: ครับ
0: ทุกคนจะเอาออกมาแล้วก็จับให้มีอะไรในมือก่อนมันจะเป็นเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ช่วงนึงแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปก็ลุ้นตลอดว่าจะถูกแต่ว่าก็ผ่านมาหลายปีก็ไม่ถูกสักทีนะคร
1: ับครับอ่ะไทยช่วยไทยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างคุณอาทิตย์ใช้หมดหรือยัง
0: ยังเหลืออยู่แต่ไม่มากแล้วครับ
1: เหลือ11บาท
0: ของพี่ได้ลงเหลือ11บาทโอ้ยผมยังเหลือเยอะอยู่เยอะร้อยกว่าบาท
1: เหรอ
0: ใช่
1: ร้อยกว่าบาทแต่เรา 40% ได้เยอะนะได้เยอะอยู่นะคร
0: ับ ก็น่าจะได้ประมาณสัก2วันนะได้อยู่นะพี่น้อง
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเหลืออยู่11บาทอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะพูดเนี่ยเราพูดกันถึงว่ารอบที่แล้วเนี่ยคือใช้สิทธิ์มาแล้ว15วัน
1: ครับ
0: ยังไม่เข้าเรื่องของ delivery เลย delivery เพิ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้ 6:00 นถึง 20:00 นนะฮะ delivery นะครับ4แพลตฟอร์ม
0: ครับ
1: มีอะไรบ้างอ่ะนะฮะมี Grab Food นะฮะมี LINE Man นะครับมี เดี๋ยวนึกไวๆจำไม่ได้ซะละ
0: ครับ
1: นะฮะเนี่ยมีประมาณ4แพลตฟอร์มพรุ่งนี้6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มใช้บริการได้เลยนะครับอย่างเราอยู่ที่ทำงานคุณอริศอยู่ที่ทำงานเนี่ยโหฝนตกข้างนอก
0: ครับ
1: ออกไปลำบากเหลือเกินโทรใช้บริการนะฮะก็สบายนะครับ40% เราออกนะครับแล้วก็ 60% รัฐบาลจะออกให้นะครับก็บริการพรุ่งนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกไปแล้วอ่ะช่วงนี้เหงา
0: ครับ
1: เหงาเลย
0: เพราะว่า
1: ส่วนใหญ่ใช้หมดพันไปแล้วไง จะไปตูมตามแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องกันอีกทีก็ต้นเดือนหน้าครับ
0: ครับอ่ะนี่มี4แพลตฟอร์มหลักนะครับก็คือ Shopee Food LINEMAN GrabFood แล้วก็ Robinhood
1: อ๋ออันนั้นพอนึกไวๆจำไม่ค่อยได้
0: ใช่ก็จะจำเขียวๆที่เห็นตามท้องถนนจะเห็นเขียวๆแล้วเป็นหลักเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็แค่แพลตฟอร์มเดิมแค่ยังไม่ได้เดลิเวอรี่เนี่ยมันก็จะมีคนที่ใช้สิทธิ์ครบไปแล้วเนี่ยถ้าตามข้อมูลที่รัฐบาลบอกมาเนี่ยประมาณ 200,000 กว่ารายเสาะ2ล้านกว่าคนเลยนะ
1: เชื่อ
0: ที่ใช้หมดไปแล้ว 1,000 บาท
1: มันเกินไปกว่านั้นครับอย่างผมเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นว่าใช้หมดแล้วนะเพราะเหลือ11บาทใช่ไหมล่ะครับ
0: ครับ
1: แล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเหลือประมาณเนี้ยนะฮะเหลือไม่เกินเนี้ยนะเพราะว่าเราใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนถ้าใช้จ่ายทุกวันเนี่ยมันจะโอ้โหพันบาทเองอ่ะ
0: ใช่ไม่ว่าจะกำหนดว่าวันละ200นะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อจริงๆเนี่ยมื้อเดียวเนี่ยก็เกือบหมดเหมือนกันนะพี่รอง
1: เกือบร้อยอ่ะใช่ไหมฮะเกือบร้อยเนี่ยทุกวัน2อาทิตย
0: ์ครับ
1: นะฮะนี่พอดีเลยนะฮะ2อาทิตย์นะฮะ
0: ครับ
1: ก็เกือบจะหมดพันนะฮะจะไปคึกคักกันอีกรอบหนึ่งก็คือต้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นสันนิษฐานไว้เลยฮะพรุ่งนี้แม้ว่าจะมี delivery มาส่งถึงบ้านแต่จะไม่ค่อยคึกคักเพราะเงินพันหนึ่งกำลังจะหมดของทุกคนแล้วนะและที่สำคัญเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมภัตตาคารไทยเพราะว่าก่อนเริ่มไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะเคยคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธนิวัลมารอบแล้วว่าบรรดาภัตตาคารก็เตรียมวัตถุดิบไว้เยอะเลยนะฮะเพื่อจะรอ
0: โครงการ
1: Order,
0: รัฐบาล
1: รอออเดอร์นะฮะปรากฏว่าพอเริ่มโครงการจริงๆบรรดาภัตตาคารต่างๆที่เขาใหญ่มาหน่อยอะ
0: ่
1: ะแล้วก็มีเงินหมุนเวียนที่เป็นรายได้ของเ
0: ขา
1: ล้านกว่าบาทไปหน่อยล้านแปดหรือประมาณเนี้ยนะปรากฏว่าไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการไทยช่วยไทยฮะพอไม่เข้าเงื่อนไขแล้วเงียบสิครับ
0: ครับ
1: คนก็จะไปร้านรถเข็นคนจะไปร้านอาหารตามสั่งคนจะไปร้านขนาดย่อมนะฮะไปซื้อของกันลืมภัตตาคารไปเลยพอลืมภัตตาคารไปบรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้เขาบอกว่าก็จะอยู่ไม่ได้สิครับ
0: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าแล้วก็เขาก็เลยมีการขอปลดล็อกไงว่ายื่นกับรัฐบาลให้ปลดล็อกเงื่อนไขนี้หน่อยให้กับกลุ่มผู้ค้าขนาดกลางได้เข้าร่วมหน่อยส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888 สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
11: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
12: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
13: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหกนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
1: ก็อย่างที่เกริ่นไว้ช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเกือบจะส่วนใหญ่นะฮะใช้เงินจะหมดพันไปเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าตามข่าวที่ออกมาบอกว่าโอ้โหยอดค้าขายมันลดลงไปเห็นทันตาเลยเพราะว่าคนไม่ได้ร่วมโครงการใช่ไหมรออีกทีต้นเดือนหน้านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้นะฮะDelivery 4แพลตฟอร์มเขาจะเริ่มให้บริการจะคึกคักหรือไม่ดูได้จากยอดเกินเดือนนี้พอบันบดไปแล้วเนี่ยมันต้องจ่ายเต็มไงนะฮะก็อย่างไรก็ตามถ้าสำหรับยังมีเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งในการจะช่วยแบ่งเบาภาระเราไปได
0: ้
1: แบ่งเบายังไงผมซื้อเนี่ยนะหลังๆมากล้าหาญชันชัยผมซื้อพิเศษนะจากเดิมเนี่ย50บาท55บาทเนี่ยผมขอพิเศษเป็น70บาท
0: มันก็จะจ่ายเองเท่าไหร่อ่ะพี่ลง
1: 28บาท
0: โอ
1: ้มันก็ลดภาระลงไปได้เยอะในแต่ละวันไงฮะ
0: เพราะปกติถ้าซื้อข้าวแถวๆเนี้ยแถวๆอสมทเนี่ย
1: ครับ
0: 60บาทเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราจ่ายเต็มก็60บาทแต่ว่าพอมีโครงการนี้มาเนี่ยเราจะจ่ายอยู่ประมาณ24บาท26บาทเดิมประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยแต่ผมถ้าเกิดเพิ่มอีก10บาทก็เพิ่มอีก2บาท ก็น่าอยู่แต่ว่าโอ้โหมันก็จะไม่เหลือแล้วไงพี่ลงตอนนี้แต่ละคนก็จะเหลือไม่ถึง500แล้วมั้งพี่ลงก็เหลือ
1: 11บาท
0: แต่ว่าพี่มันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่พี่ลงก็ใช้ไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะเริ่มโครงการว่ามันจะงงหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงใช้ไปสุดท้ายมันก็ระบบมันก็จะหักไปเองแหละ
1: 11บาทรัฐบาลออกให้อีก 60% ก็น่าจะได้ลูกชิ้นไม้ละ10บาทสัก3ไม้4ไม้ได้อยู
0: ่แต่เราจะออกเท่าไหร่
1: ใช่ครับใช่
0: คร
1: ับ เราจะออกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตัดเหลือ0เนี่ยไอ้เป๋าตังที่เราเอาเงินถมเข้าไปอยู่ในนั้นก็จะตัดยอดจำนวนเต็มของเราไปเท่านั้นเองนะฮะให้มันเหลือ000นะครับ 0.00 นะครับเนื่องจากอะไรฮะเหลือไว้5บาท10บาท100บาท
0: ครับ
1: เดือนหน้าไม่ทบนะฮะเดือนมากก็ตัดศูนย์เลยนะครับ
0: ถูกต้องมันก็ต้องใช้ไปแล้วผมจะให้มันเหลือลองมาคิดดูว่าถ้าเกิดคนเหลือคนละบาทคนละบาทเนี่ยถ้าเกิดอย่างในระบบที่เขาบอกว่าผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จครบแล้วทั้ง 1,000 บาทเนี่ยมันก็ตามยอดที่รัฐบาลเขาแจ้งมาอยู่ที่ประมาณ20ประมาณ2ล้านกว่ารายเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็จริงๆแล้วอาจจะเยอะกว่าน
1: ั้นก็เงินคืนค้างไปแล้วเดือนหน้านะฮะเขาก็จะทบมาให้อีก 1,000 บาทแล้วก็เริ่มกระบวนการกันใหม่เราออกวันละ133รัฐบาลออกให้200
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ใช้แบบเนี้ยไปอีก3เดือนข้างหน้านะฮะส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วนะฮะแล้วก็มีมติออกมานะครับว่าจะเรื่องของเงื่อนไขเอาชื่อพ่อชื่อแม่นะฮะชื่อสามีภรรยาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะฮะจะไม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนที่ถูกนำชื่อไปใช
0: ้
1: ปีนี้นะฮะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยได้ชำระภาษีประจำปีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันไม่ทันแล้วนะฮะก็คือจะอนุโลมไปก่อนสำหรับปีนี
0: ้
1: ปีหน้าค่อยว่ากันใหม
0: ่
1: แล้วก็จะเอามติตรงนี้แหละครับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบอนุมัติออกมาเนื่องจากเงื่อนไขนี้ผ่านมติครม.เพราะฉะนั้นต้องให้ครม.มีมติตัดเงื่อนไขนี้ออกไปสำหรับปีงบประมาณนี้นะครับก็หลายคนก็โล่งอกแต่ว่าตอนนี้มีคนที่ไปยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมัน11ล้านกว่าเองนะ มีทั้งหมด13ล้านนะฮะ2แสนรายก็เหลืออีกประมาณสักล้านกว่าๆนะฮะที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ของตัวเอง อันนี้ก็ต้องเร่งนะครับเพราะว่าการยืนยันสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนี่ยนะฮะเขาจะหมดเขต21มิถุนายนนี้
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ยังหลงเหลือคนที่ยังตกค้างยังไม่ไปยืนยันสิทธิ์ดำเนินการเลยนะไม่มีสมาร์ทโฟนไปทุกๆ ATM ไม่มีพื้นที่ของเราอำเภอเราไม่มีตู้ ATM ไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งได้เลย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราอย่างที่เกริ่นกันไว้ก็คือเรื่องของการปลดล็อกไทยช่วยไทยพลัสสำหรับร้านอาหารขนาดกลางที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1.8 ล้านเน
1: ี่
0: ยที่ไม่เข้าร่วมโครงการในรอบแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็กลุ่มนี้ก็เหงาเลยแม้ว่าตอนแรกในทางคุณธนิวัฒน์บอกว่ากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้ก็มีการเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมตัวอย่างดีเพื่อจะเข้าร่วมโครงการแต่สุดท้ายไม่เข้าเกณฑ์พอไม่เข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยผลกระทบจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือพอมันผ่านมา 14-15 วันเนี่ยมันเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนแล้วว่าคนหันไปใช้บริการเลือกซื้ออาหารตามแผงข้างทางมากขึ้น ร้านอาหารทั่วไปขนาดเล็กได้รับผลประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าร้านขนาดกลางล่ะที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้จ่ายภาษีเป็นเด็กดีที่อยู่ในโอวาทจ่ายภาษีมาตลอดแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์นี้เขาก็อยากจะได้รับสิทธิ์ด้วยเหมือนกัน
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับ
0: ครับ
14: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
15: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
16: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา13 นาทีนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
1: เราคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยเลยนะครับคุณธนิวัลย์กุลมงคลตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
0: สวัสดีครับคุณธนิวัลย์ครับ
17: สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์คุณณรงค์
1: ขอบพระคุณมากครับ
17: เห็นมั้ยคะวันนี
1: ้ครับโอ้โห
0: อย่าเห็นฮะเย็นอยู่ข้างนอกยิ่งฝนตกฝนพรำๆเลยครับพี่นันครับ
17: ใช่ใช่วัชรพลก็ฝนตกหนักเปียกเปียกเลยอะค
1: ่
17: ะ
1: ครับครับแต่ว่าไอ้ที่ร้อนเนี่ยก็คือสมาชิกของสมาคมเพราะว่าลูกค้าไม่เข้าเลยเหรอฮะ
17: คือมันก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งโทรบอกว่าวันนี้ขายไม่ได้เลยโอ้โหแบบฟังแล้วตกใจไหมฮะ
1: ครับ
17: ว่าก็เออทำไมมันขนาดนี้นะแล้ววันนี้ก็ไปร้านทำผมอะค่ะก็เนี่ยเพิ่งกลับมา
1: ครับ
17: ถ้าเงียบนะคะก็คือที่จะต้องบอกว่าเอาโดยทั่วๆไปตอนนี้เราต้องยอมรับภาวะเศรษฐกิจนะคะว่ามันก็มีผลนะคะโดยรวมนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนมีปัญหาเศรษฐกิจทีนี้คุยกับเมื่อวานคุยกับลูกนะเขาไปสิงคโปร์มาเขาก็บอกว่ามันก็เป็นทั่วโลกอะค่ะก
1: ็
17: ไม่ได้แต่ประเทศไทยนะอันนี้ต้องอันนี้ให้กำลังใจตัวเองด้วยให้กำลังใจท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าคือปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีทั่วไปอะค่ะนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่บ้านเราแต่ว่าเดี๋ยวกลับเรื่องเราก็ได้ค่ะนะ
1: ค
17: ะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะก็มีก็ถ้าประเด็นที่ได้ที่ชวนมาคุยวันนี้เนี่ยนะคะ
1: คือสมาชิกสมาคมไม่เข้าเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเหรอครับ
17: ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะ
1: ครับ
17: ก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรรมการสมาคมหรือว่าร้านที่คุ้นเคยกันในกรุงเทพเนี่ยค่ะ
1: ครับ
17: พวกร้านแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วค่ะว่ายอดขายเขาเกินนะคะ
1: ครับ
17: ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลต้องการช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยเพราะอย่างวันก่อนก็ไปเดินในตลาดยิ่งเจริญน่ะ
1: สะพานใหม่ฮะครับ
17: ทุกแผงมีหมดเลยอะค่ะ
1: ครับ
17: ทุกแผงได้รับอานิสงส์จากไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะ
1: ครับ
17: แล้วก็สแกนกันใหญ่เลยก็เข้าใจเลยค่ะว่ารัฐบาลอยากจะช่วยรายเล็กรายน้อยแล้วที่มหัศจรรย์คือวัตถุดิบก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกหมูพวกผักอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
17: โอ้เราก็ดีใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงคือตอนนี้พอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะภาวะเศรษฐกิจเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เลยไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารเองนะ
1: ค
17: ะ
1: ก็เลยทำให้ภัตตาคารร้านอาหารขนาดกลางหรือว่าใหญ่เข้าไปหน่อยคนซื้ออาหารไปทำเองที่บ้านเพราะว่าเข้าโครงการได้ลดต้นทุนกินกับครอบครัวก็เลยไม่มาใช้บริการตรงนี้เลย
17: ใช่ใช่แต่ต้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคือไปอ่านคอมเมนต์จากที่ต่างๆในเพจบางเพจเนี่ยนะคะก็มีคนพูดว่าเนี่ยภัตตาคารก็ปล่อยโอกาสให้คนตัวเล็กอะนะให้แผงลอยตลาดนัดอะไรเขาบ้าง คือชื่อสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเป็นชื่อสมาคมนะคะ
1: ค
17: แต่ก็ไม่ได้มีสมาชิกต้องใหญ่ทั้งหมดนะคะเราก็ตอนนี้เนี่ยที่ออกมาพูดรอบนี้เนี่ยค่ะที่ออกมาทำจดหมายเนี่ยเพราะว่าเราก็ได้รับร้องเรียนนะคะจากบรรดาเอาพูดง่ายๆนะเขาก็เป็นแบรนด์นะคะ
1: ค
17: เป็นแบรนด์ที่อยู่ในฟู้ดคอร์ตบ้างอยู่ไม่ได้ฟู้ดคอร์ตอยู่ในห้างนะคะอยู่ในมาร์เก็ตเพลสหลายๆที่นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นตึกแถวที่ยอดขายเขาประมาณคือบางแบบพวกนี้นะคะ
1: ค
17: เวลาที่จะไปอยู่ตามห้างหรือตามอะไรพวกนี้เขาต้องเป็นรูปบริษัทนะคะวันนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบแต่ยอดขายเขาเนี่ยเขาบอกว่ายอดขายเขาคือวันละหมื่นเองนะคะแล้วผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ยอดขายก่อนที่จะมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาตกไป 30% ก็เท่ากับยอดขายเขาเหลือประมาณวันละ 7,000 นะคะทีนี้พอมันผ่านไปเราทำจดหมายวันที่7นะคะจริงๆแล้วก็สักประมาณวันที่ 5-6 เนี่ยก็เริ่มมีคนพูดมีคนโทรมาสักประมาณ10รายเขาบอกว่าเออเนี่ยยอดขายเขาอะมันก็ต่างกับรายได้ต่อปีตอนนี้ของเขานะคะเนี่ยออกมา6เดือนเนี่ยเขาคิดว่ายอดขายคือพอมีรายได้เกินวันละ 5,000 เดือนละ 150,000 ปีละ1ละไม่เกิน1,800,000 พอเกิน1,800,000เนี่ยสรรพากรจะบังคับให้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจดแวตเนี่ยนะคะต้องจ่ายแวตซึ่งก็ต้องจ่ายทุกเดือนต้องมีคนทำบัญชีต้องเก็บเอกสารซึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเลขของเขาเนี่ยพอมีไทยช่วยไทยพลัสอ่ะประมาณ6วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตัวเลขมันตอนนี้เขารายได้ของเขาเนี่ยไปพอๆกับรายได้ร้านเล็กเลยนะคะร้านจิ๋วๆจริงๆเขาก็ไม่ได้โตกว่าร้านจิ๋วเท่าไหร่นะคะ
1: ครับครับ
17: ว่ายอดระหว่าง 5,000 กับ 10,000 เนี่ยตอนนี้เขาก็ตกมาเหลือต่ำกว่า 5,000 แล้ว
1: ครับแต่ว่าเขายังอยู่ในระบบภาษีแต่ว่าร้านจิ๋วร้านเล็กไม่ต้องเสียภาษี
17: ค่ะเป็นเหมาจ่ายค่ะเป็นเหมาจ่ายแต่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยทุกเดือนต้องยื่นต้องจ่ายถ
1: ้
17: าเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็คือต่างกัน5เท่านะคะเพราะระหว่างเดือนเนี่ยสมมติว่าเสีย 3,000 ปีนึง 30,000 เสียค่ะผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะทำบัญชี 50,000 เดือนปีละ 50,000 นะคะที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าเหมาจ่ายอาจจะจ่ายปีละหมื่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าเอ้ยมันมีความต่างกันมากนะและตอนนี้ยอดขายก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่เขาอยากจะเข้าเพราะเขาเห็นประโยชน์ของไทยช่วยไทยพลัสไหมคะว่ามันทำให้คือมาร้านเขาเนี่ย10คนพอรู้ว่าสแกนไม่ได้ไปหมดไม่เข้า
1: โอ้เห็นชัดเจนเลย
17: เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพี่ช่วยผมหน่อยเถอะที่ช่วยพวกเราหน่อยเธอ
1: ครับเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อย
17: เป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบขนาดนี
1: ้ครับ
17: เพราะว่าท่านวันนี้มิถุนายนเนี้ยนะเทียบกับคนละครึ่งพลัสเมื่อปี68พฤศจิกาธันวามันคือไฮซีซั่นนะคะ
1: ครับ
17: แต่ตอนนี้เศรษฐกิจนับตั้งแต่น้ำมันแพงแล้วก็ภาวะของสงครามเนี่ยนะคะมันทำให้ภาวะเศรษฐกิจมันตกคนไม่มีเงินในกระเป๋าจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็พยายามประหยัดทำอาหารกินเองบ้างนะคะแล้วก็นี่ไงเป็นเหตุว่ารัฐบาลต้องช่วยประชาชนลดค่าของชีพ
1: ครับ
17: แต่ทีนี้เราก็ไม่ทันคิดนะเรียนจริงๆว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งได้ยินเพื่อนๆเขา ขียนในไลน์กันส่งติ้งๆๆตั้งแต่8โมงครึ่งอะไรเงี้ยนะโอ้เราดีใจว่าเออเนาะเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราเคยคุยกันนะจะจำได้ว่าตัวเองไม่เคยตำหนิรัฐบาลเลยนะเข้าใจรัฐบาลมาตลอดว่ารอบนี้ต้องการช่วยคนตัวเล็กนะคะต้องการกระจายรายได้ไปให้ไปได้ไมโคร SME ทั้งหลายอะค่ะ
1: แต่ปัญหาก็คือคนตัวเล็กเนี่ยล้มรัฐบาลจะช่วยดูแลไม่ให้เขาล้มแต่ตัวใหญ่ตัวกลางเขาก็ล้มเป็นนะ
17: ตัวใช่เขาก็บอกว่าเนี่ยทำไมรีบออกมาพูดเขาบอกว่าเผื่อจะมีกว่าเผื่อเสียงที่สมาคมพูดเนี่ยรัฐบาลจะฟังบ้าง
1: คร
17: ับ ให้เข้าใจว่าเพราะเวลามันอีก4เดือนเนี่ยนะขอให้เขาได้เข้าร่วมบ้างเพราะว่าเขาอะมีค่าจ้างม
1: ี
17: ค่าเช่ามีภาษีมีประกันสังคมที่ต้องจ่ายลูกน้องไงคะที่เขาจะอยู่ไม่ไหวนะอะไรเงี้ยเขาก็จริงๆเอาเข้าจริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้คือได้ฟังเสียงบอกว่านึกว่าคำว่าสมาคมธนาคารไทยเนี่ยเป็นร้านใหญ
1: ่
17: ไม่ได้ร้านใหญ่เลยนะร
1: ้
17: านก็ไม่ได้ต่างกันบางทีเนี่ยร้านก็ไม่ได้ต่างกับรายเล็กเลยนะคะที่ได้ถ่ายช่วยถ่ายพลาส
1: ที่เราเสนอรัฐบาลไปเนี่ยเราขอให้ปรับลดเงื่อนไขอะไรบ้างเหรอครับ
17: คือขอให้ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่มีรายได้เกิน2ล้านเพราะว่า 1.8 ไม่เกิน 1.8 คือได้สิทธิ์อยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
17: ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะแต่รายได้ไม่เกิน 1.8 แต่เนี้ยพอมันเกิน2ล้านไปแล้วต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยค่ะ
1: ครับ
17: ก็อันเนี้ยได้ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ให้ทำจดหมายไปแล้วก็เอาจดหมายไปส่งให้ทางกระทรวงการคลังอ่ะนะ
1: ครับ
17: เขาก็บอกมาว่าที่อย่าทำที่อย่าสมาคมอย่าทำก็จะอย่าเปิดไอ้เนี่ยทำให้มันจำกัดความไปเลยว่าเราเนี้ยเขายังเป็น SME อยู่นะคะ
1: ครับ
17: เพียงแต่ว่าด้วยรายได้เขาเกิน 1.8 ล้านแล้วเขาต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเขาจึงไม่สามารถสมัครรับสิทธิ
1: ์เข้าร่วมโครงการ
17: ไทยช่วยไทยพลัสได้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้รายใหญ่นะ
1: ครับ
17: รายเอาอย่างที่บอกว่าก็คือรายได้วันนึงก็ประมาณ10,000อะไรเงี้ยนะคะ
1: คอ
17: ันนี้ค่ะที่เป็นปัญหาที่เขาบอกว่าช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยว่าขอให้เขาได้เข้าร่วมโครงการเถอะจะเหลืออีก2เดือนก็ยังดีมันอย่างน้อยมันเป็นความหวัง
1: ครับก็ให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจนะฮะว่าคุณจะเลือกรับประทานอาหารประเภทไหนใช่ไหมครับเพราะว่าคุณเข้ามาร้านใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสั่งทุกอย่างแล้วจะใช้ได้ต่อวันครบซะที่ไหนแล้วเพราะว่าเขาเราออกเอง133รัฐบาลออกให้แค่200นะ
17: ค่ะมันราคาไม่ได้ต่างกันนะสมมติว่าเขาก็ร้านเนี้ยนะเขาขายก๋วยเตี๋ยวไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็ขาย60
1: ครับ
17: ร้านที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสก็ขาย60นะ
1: ครับ
17: แต่บังเอิญว่าเขาอะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็เลยเข้าร่วมไม่ได้อันนี้ที่
1: ปลดล็อกให้หน่อยไหมตรงนี้ใช่ไหม
17: ใช่คือขอนิดนึงเถอะทำไมต้องไปจุดไม่ใช่ร้านใหญ่เลยเพราะว่าเข้าใจว่ารายกลางรายใหญ่เนี่ยนะรัฐบาลคงอาจจะมีมาตรการอื่น
1: ๆ
17: ที่จะมาช่วยดูแลนะคะแล้วเรียนจริงๆนะตัวเองเนี่ยลืมโปรเจกต์นี้ไปแล้วเข้าใจเลยว่ารัฐบาลอยากช่วยคนตัวจิ๋วนะคะ
1: ครับ
17: เนี่ยแต่วันนี้สองสามวันอ่ะ5-6เนี่ยโอ้โหรับฟังซะจนไอ้นี่เลยก็คนก็จะพูดคนที่โทรมาเนี่ยนะมาก็บอกแต่พี่อย่าบอกชื่อร้านผมนะผมก็ไม่อยากมีปัญหากับแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เข้าใจเลยรู้เรารู้เลยว่าเขาก็ขายของราคาเนี้ย50-60นี่แหละ
1: แล้วได้เสียงตอบรับมาไหมฮะหลังจากที่เราเอาเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ยื่นข้อเสนอแล้วเนี่ยครับ
17: ก็คนที่เขาไปช่วยดำเนินการด็อกเตอร์ที่ไปช่วยผมก็บอกกลับมาบอกว่าแรกเลยรัฐบาลก็รู้สึกไม่ค่อยดีว่าทำไมสมาคมมันเพิ่งเริ่มนะคะมันเพิ่งเริ่มโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรียนจริงๆว่ามันได้รับเสียงตอบรับมันคือหมายความว่าคนเข้าใจนะคะอย่างคุณณรงค์ก็คงเข้าใจคุณที่ก็คงเข้าใจใช่ไหมคะว่าเห็นเราเห็นเลยอ่ะว่ามันมีผลกระทบระหว่าง ร้านที่ได้เข้าไทยช่วยไทยพลัสก
18: ับ
17: ร้านที่ไม่ได้เข้าใช่ไหมฮะเออบางคนที่ไม่เข้าเนี่ยอาจจะแบบเออไม่อยากยุ่งยากหรืออะไรแต่ก็จะมีจำนวนหนึ่งซึ่งเขามีคือเขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเขารายได้เกินเอาว่าอย่างนั้น

0: รายได้เกิน1.8 ล้านแต่เขาอยากขอเข้าร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็เสียงแบบนี้นี่จำเรียนจริงนะตอนที่ให้โทรมาบอกว่าให้เข้าสายเนี่ยจำไม่ได้วันหนึ่งพูดกี่สิบสื่อเลยนะคะเนี่ย
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: คือเข้าใจเลยอะค่ะว่าเข้าใจเลยว่าประเด็น
1: อ
0: ะมันโดนประเด็นมันได้ประเด็นมันโดนเลยนะ
2: ค
0: ะแล้วก็สื่อที่ไม่ได้รู้จักกันเนี่ยก็เอาประเด็นไปนี่แม้กระทั่งพ
1: ร
0: รคประชาชนน่ะจะให้ดิฉันไปชี้แจงพรุ่งนี้ที่รัฐสภานะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยติดภารกิจอีกอันนึงก็เลยไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนึงก็มองว่าสิ่งที่สมาคมเนี่ยมานำเสนอเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นประเด็นการเมืองเลยนะคะ
1: ปากท้องผู้ประกอบการฮะความเดือดร้อนของเขาครับถ้าผมถามอย่างนี้ถ้ารัฐบาลยังยืนยันเงื่อนไขว่าเข้าร่วมไม่ได้หรอกต้องการช่วยคนตัวเล็ก4เดือนเนี้ยเขายังจะอยู่รอดอยู่ไหมครับ
0: อันนี้ค่ะคือเริ่มเนี้ยตอนสัปดาห์ต้นสัปดาห์เนี้ยได้ยินมาได้มีการตอบรับว่าบุคคลที่นำไปจดหมายไปดำเนินการให้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทางกระทรวงการคลังยืนยันว่าเขาช่วยคนตัวเล็กเดี๋ยวคนตัวกลางเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาตรการอื่นนะคะแต่เมื่อวานเนี้ยได้ยินว่าขอดูถึงสิ้นเดือนนี้ผลสิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วก็อาจจะตัดสินใจอีกทีนึงนะคะถ้าร้านค้าที่เข้าร่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะขยายสิทธิ์ให้แล้วคือก็แบบโอ้โหคือก็มีแรงพูดเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์นะเข้าใจเลยว่ารัฐบาลก็คงคิดดีแล้วว่าอยากให้ตรงนี้แต่ว่าถ้าโดยความเป็นจริงแล้วก็มีนักการเมืองหลายคนนะคะที่ติดต่อมาบอกว่าเขาเห็นด้วยเลยมันใช่ทำไมรัฐบาลไม่ดูแลคนที่เสียภาษีมันเป็นการจูงใจให้คนที่เข้าอยู่ในระบบภาษีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์นะ
2: ได้รับการดูแลด้วยเหมือนกัน
0: ใช่อะไรเงี้ยก็มีคนติดต่อมาเยอะพอสมควรค่ะเราก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะจริงๆทำจดหมายเนี่ยต้องการให้ถึงกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็ให้ช่วยพิจารณาความเดือดร้อนแล้วโดยอย่างที่โดยความเป็นจริงอะค่ะถ้าได้คุยกับใครทุกคนเห็นด้วยหมดเลยค่ะว่าคนที่อยู่ในระบบภาษีซึ่งมันโตมาอีกเดียวเองเท่านั้นเองนะคะแล้วบางคนก็บอกอย่างนี้ค่ะคือหนีไม่ได้เป็นเด็กดีหนีไม่ได้ก็เลยโดนกวาดเข้าไปอยู่ในระบบภาษีก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเด็กดีไปแล้ว จะไปใช้ชื่อญาติมิตรเอามาทำอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้มอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำแล้วก็ไม่รู้ว่าพิษเศรษฐกิจมันจะขนาดนี้นะเรียนจริงไม่มีใครรู้เลยนะคะสำหรับตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ขนาดที่เขาพูดกันบอกว่าเฮ้ยร้านที่มีแบรนด์ทั้งหลายพวกนี้ไม่มีคนกินเลยนะแต่แบรนด์หมายถึงว่าแบรนด์ตัวเล็กนะคะ
1: ถ
0: ึงยอดขายไม่เกินหมื่นหนึ่งเนี้ยมีผลมากเขาบอกตอนเนี้ยเขาแย่ยิ่งกว่าร้านตลาดนัดร้านอะไรอีกแล้วเลยเนี่ย
1: ตลาดนัด
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

Hello? Hello, hello? สวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

ธรรมะชาวบ้านแบบเบาๆในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพ.ศ.2569วันนี้วันพระแรม14ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะการพัฒนาตัวเราเองนะคะการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมความดีให้มันมากกว่าที่เป็นอยู่จนกระทั่งถึงระดับที่ว่าเมื่อเราไปทำงานอะไรก็แล้วแต่เราก็จะกลายเป็นคนที่ทำได้อย่างสุดฝีมือทำให้ดีที่สุดจนกระทั่งเรามีความสำเร็จในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะตามมาในการเริ่มต้นพัฒนาตัวเองนั้นในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะจ๊ะแต่สอนให้เรามองเข้าไปในตัวของเราเองนี่แหละเพื่อจะได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเราได้ชัดๆจากนั้นเราก็ต้องเริ่มปรับปรุงแก้ไขให้ถูกจุดแล้วนำไปเปรียบเทียบตัวเราเองกับเมื่อวานนี้โดยมีหลักการง่ายๆว่าเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำให้ดีกว่าเมื่อวานเพื่อเป็นการบ่มเพาะนิสัยทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดซึ่งมันจะส่งผลมาถึงความตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ยิ่งขึ้นไปในการดำเนินชีวิตในทางโลกนั้นคนเราที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างองค์อาจและสง่างามก็ต้องรู้จักพัฒนาตนเองจนกระทั่งเรามีความสำเร็จอยู่ในมือของเราค่ะ 1. เราจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 2. เราจะต้องมีปัญญา 3. มีทรัพย์และ 4. ต้องมี

สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงชี้แนะให้เห็นว่าความสำเร็จนั้นจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ความสำเร็จมากมาจากการที่เราได้ฝึกฝนอบรมตัวเองจนกระทั่งเกิดเป็นคุณธรรมประจำตัวเรียกกันว่าคารวะธรรมอันเป็นต้นกำเนิดให้ความสำเร็จและคุณงามความดีต่างๆได้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายคารวะธรรมนั้นก็จะประกอบไปด้วยคุณธรรม4ข้อด้วยกันคือความซื่อสัตย์เรียกว่าสัจจะ2ความตั้งใจที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเอง3ความอดทนอันเป็นต้นเหตุแห่งความขยันที่เราเรียกกันว่าขันตินั่นล่ะค่ะและ4ก็คือความเสียสละเห็นแก่ส่วนรวมทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นกลายเป็นคนดีประสบความสำเร็จด้วยคุณธรรมประจำใจได้นะคะความซื่อสัตย์ก็คือความจริงจังกับงานความจริงใจกับคนและความจริงใจกับการกระทำความดีคนที่มีความจริงใจจริงจังก็คือคนที่มีนิสัยทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้ดีที่สุดมันดีต้องดีทั้งคุณภาพดีทั้งทันเวลาถ้าทำแล้วไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ดีไม่ยอมดีแต่ไม่ทันเวลาก็ไม่ยอมอีกเช่นถ้าเราจะทำข้อสอบอะไรสักอย่างให้มันดีแต่ถ้ามันไม่ทันเวลานั่นหมายความว่าเราก็ต้องสอบตกไงส่วนคนที่มีความจริงใจนั้นคือคนที่ตั้งใจทำความดีกับคนรอบข้างด้วยความเต็มใจด้วยความปรารถนาดีด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำไปเพราะรู้สึกว่าถูกบังคับหรือทำไปตามพิธีอย่างนั้นแหละหรือทำไปเพราะอยากได้บุญได้กุศลได้หน้าอย่างนี้พระท่านว่าอย่างการตั้งใจดูแลพ่อแม่ก็ไม่ใช่เพราะอยากจะได้มรดกนะก็เลยมานั่งตั้งใจดูแลพ่อแม่เพื่อหวังมรดกหรืออยากได้บุญกับพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างหากเรารู้จักฝึกฝนด้วยความจริงใจกับคนให้มากขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความจริงใจต่อความดีเลี้ยงพ่อแม่เราก็เลี้ยงเพราะเราเป็นลูกเลี้ยงพ่อแม่ได้บุญอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราหวังที่จะได้ผลตอบแทนจากพ่อแม่ถ้าเราทำเป็นประจำฝึกเป็นนิสัยเราก็จะกลายเป็นคนที่เต็มใจทำทุกๆสิ่งที่เป็นความดีให้ออกมาดีที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่มีนิสัยที่มีความซื่อสัตย์ติดตัวไปคนที่มีความซื่อสัตย์อีกอย่างหนึ่งอาจจะต้องเริ่มจากความสะอาดเป็นระเบียบและถูกวิธีอย่างเวลาเราทำงานเราก็ต้องรู้จักถนอมน้ำใจผู้อื่นมีความจริงใจกับทุกๆคนเราทำได้ก็จะพัฒนากลายเป็นคนที่มีสัจจะมีความซื่อสัตย์มีความจริงจังกับงานจริงใจกับทุกคนและจริงใจกับการทำความดีนั่นเองของการปรับปรุงตัวเองก็เช่นกันปู่เคยอ่านนิทานเซนเรื่องหนึ่งนะคะเป็นนิทานที่สอนเกี่ยวกับเรื่องว่าคนเรานั้นมีวิชาความรู้อยากจะปฏิบัติธรรมเรียนรู้เยอะเลยแต่ได้ปฏิบัติจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานเซนกันนะคะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: วันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: สมัยราชวงศ์ถังมีอาจารย์เซนท่านหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่แปลกมากท่านจะไม่อยู่วัดแต่กลับไปอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ปลูกอยู่บนต้นไม้เพื่อปฏิบัติธรรมบนนั้นชาวบ้านแถวนั้นต่างก็เรียกอาจารย์ท่านนี้ว่าท่านอาจารย์รังนกท่านเป็นอาจารย์ที่ถือว่ามีความแตกฉานในเซนอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งมีกวีใหญ่ผู้มีชื่อเสียงในราชสำนักได้เดินทางมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ธรรมจากท่านอาจารย์เพิ่มเติมเพราะได้ยินข่าวมาว่าท่านอาจารย์ผู้นี้เป็นผู้แตกฉานอย่างมากพอมาถึงก็ตั้งคำถามเลยว่า
6: ข้าอยากจะถามว่าความหมายของคำว่าธรรมน่ะมันคืออะไร
5: ท่านอาจารย์ตอบกลับมาว่ามี8คำด้วยกันนั่นก็คือละเว้นความชั่วกระทำความดีท่านกวีใหญ่ฟังแล้วก็แสงยิ้มเล็กน้อยด้วยสีหน้าที่ผิดหวังและก็คิดในใจว่าแม่สิ่งที่ท่านอาจารย์พูดมานั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็รู้กันอยู่และมันก็ธรรมดาจนเกินไปโอ้โหเราเนี่ยเป็นถึงกวีใหญ่และศึกษาธรรมะชั้นสูงมาแล้วโอ้ไหนใครว่าอาจารย์เนี่ยแตกฉานนี่มันก็แค่เรื่องธรรมดาอย่างมากเขาก็เลยตอบกลับอาจารย์ไปว่า
6: โอ้โหสิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเด็ก3ขวบก็ยังรู้เลย
5: ท่านอาจารย์นิ่งและตอบกลับด้วยความใจเย็นว่าแม้เด็ก3ขวบจะรู้แต่รู้แล้วนำไปปฏิบัติหรือไม่ล่ะผู้ใหญ่หลายคนก็โตมาจากเด็ก3ขวบทั้งนั้นแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ล่ะหรือแค่เพียงพูดท่องจำเพื่อโอ้อวดว่าตนก็รู้ธรรมเป็นอย่างดีแล้วล่ะดังนั้นธรรมที่แท้จริงก็คือการลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ตนรู้มากกว่าที่จะรู้แล้วเอาไปพูดโอ้อวดเพราะหลายคนบนโลกใบนี้ต่างก็มีวาทศิลป์ที่ยิ่งใหญ่แต่คนเหล่านี้เก่งแค่เพียงคำพูดนำเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดต่อๆกันอีกทีแต่ไม่เคยที่จะนำสิ่งที่พูดมาปฏิบัติเลยก็มีดังนั้นหากไม่มีการปฏิบัติใดๆก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จปรากฏให้เห็นแต่การลงมือปฏิบัติจริงนั้นแม้ว่าบางเรื่องอาจจะดูไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังได้รู้ว่าสาเหตุอะไรล่ะที่ทำให้เราไม่สำเร็จเราก็จะได้เรียนรู้และปรับวิธีการปฏิบัติใหม่ๆต่อไป ก็ยังมีทางไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่เคยคิดจะปฏิบัติอะไรเลยไงล่ะนี่แหละเราควรจะรักการแก้ไขปรับปรุงตัวเองคนที่คิดจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองคือคนที่มีนิสัยทำอะไรต้องทำให้ดีคำว่าดีที่สุดมีมาตรฐานอยู่ที่ทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและตราบใดก็ตามที่ยังทำงานไม่ดีไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดคนคนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้คิดแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะเขายังมองข้อบกพร่องของตัวเองไม่ออกเนื่องจากยังขาดความช่างสังเกตขาดความละเอียดที่เกิดจากการฝึกตัวเองให้รักความเป็นระเบียบในการทำงานหรือรักความสะอาดคนที่ไม่รักความสะอาดไม่รักความเป็นระเบียบนั้นเมื่อใดก็ตามที่ทำงานก็มักจะสู้กับคนอื่นไม่ได้แล้วถ้าหากว่าเราไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองไม่พัฒนาตัวเองแล้วตัวเองไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้เงินเดือนเพิ่มแทนที่เขาจะมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองบางทีกลับมองออกไปนอกตัวซะอย่างนั้นเที่ยวไปโทษคนอื่นว่าเขาอิจฉาเราคอยเลื่อยขาเก้าอี้เราอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเรารู้จักฝึกให้สามารถมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองได้มองเห็นช่องทางแก้ไขตัวเองแก้ไขกิเลสได้เราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนคนที่มีนิสัยรักการปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็ต้องมีความอดทนหรือขันติด้วยคนที่มีความอดทนก็คือคนที่มีความขยันในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากเกิดขึ้นก็มักจะไม่ย่อท้อที่จะทำงานให้ออกมาดีที่สุดและเพื่อให้ตัวเองมีนิสัยทำให้ดีที่สุดติดตัวในการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของตัวเองนั้นก็จะทำการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะข้อบกพร่องนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราเคยชินกับสิ่งที่มันไม่ได้ถูกต้องมานานจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยหากเราบ่มเพราะความอดทนทุกวันจนกระทั่งไม่รู้สึกว่าเราต้องอดทนแต่กลายเป็นความรักและความเต็มใจความขยันฝึกฝนตนเองให้มีความอดทนให้ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอก็จะกลายเป็นบ่อเกิดของความอดทนซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทำให้บังเกิดความสำเร็จต่างๆในชีวิตตามมาดีแหละธรรมะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติที่หน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดลและทรงประเคนพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนับเป็นพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีที่สงวนไว้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงและผู้ได้รับพระราชทานเป็นกรณีพิเศษเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสระเกศรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำวันทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสระเกศรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์แต่ละวัดได้จัดพระสงฆ์ผลัดเปลี่ยนมาสวด
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพต่อวันที่ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสอบค่ำคืนวันอาทิตย์นี้14มิถุนายน2569นะคะกลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบเศร้าๆนะคะคือมันเศร้าจริงๆความเศร้าเป็นอารมณ์ธรรมชาตินะคะที่เราทุกคนต่างก็พบเจอในบางช่วงของชีวิตนะคะสิ่งสำคัญการเรียนรู้กับวิธีการรับมือกับความรู้สึกนี้นะคะทำยังไงที่จะคลายความเศร้าแต่ว่าหลายคนบอกมันจะคลายไปได้ยังไงคุณสีไลนี้เมื่อคุณเปิดสองเพลงเมื่อสักครู่ที่อารมณ์บอกว่าฟังแล้วน้ำตาไหลเฉยเลยนะคะโกดำใช่ไหมเพลงแรกของไม้เมืองนะคะชื่อเพลงโกดำน้ำตาไหลจริงเนาะพี่อารมณ์นะคะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะชาววิทยุอสมทของคลื่น95นะคะแล้วก็สถานีในต่างจังหวัดบางสถานีก็ถ่ายทอดออกไปด้วยแล้วก็ชาวเฟซค่ะ LTM FM 95กลับมาเจอกันในบรรยากาศที่ก็เศร้าเนาะเราก็เปิดดนตรีตั้งใจจริงก็คือให้มันผ่อนคลายให้ฟังแล้วรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายสมองฟื้นฟูระบบประสาทลดความตึงเครียดนะคะแต่ว่าพอมาฟังสองเพลงเมื่อสักครู่หลายคนบอกโอ้ก็ยิ่งเศร้ากันไปใหญ่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะในช่วงตั้งแต่เมื่อวานวันนี้นะคะหลายคนก็ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้ากับการสูญเสียนะคะของคนไทยอย่างที่บอกนะคะว่าความเศร้าเป็นอารมณ์ตามธรรมชาตินะคะที่เราต้องเจอหาทุกคนเลยค่ะยังไงก็ต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการรับมือสำหรับความเศร้าแล้วก็อาจจะต้องค้นหาความสบายอกสบายใจบ้างในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญคือต้องหาวิธีนะคะแสวงหาความอบอุ่นใจนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรเนาะแต่ว่าอยากจะบอกนะคะก็ให้บรรเทากันบ้างข้อแรกเลยอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงอารมณ์ได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องยอมให้ตัวเองรู้สึกเศร้าอ่ะแล้วไม่เก็บกดอารมณ์เหล่านี้ไว้นะคะมันไม่แปลกเนาะเราเศร้าอ่ะมันไม่แปลกนะเราก็ต้องเศร้านะชีวิตเราเกิดมานะสองก็พูดคุยกับคนใกล้ตัวการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่เราไว้ใจอาจจะช่วยบรรเทาภาระของความโศกเศร้าได้สามฝึกความเมตตาต่อตัวเองคือใจดีกับตัวเองนั่นแหละค่ะอย่าไปเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปในช่วงเวลาที่กำลังยากลำบากสี่ฝึกกิจกรรมผ่อนคลายก็จะมีหลายวิธีบางท่านก็อาจจะไปสงบจิตใจที่ไหนสักที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้ยังไปวัดอยู่ไหมหลายคนคนไทยก็ไม่ค่อยจะไปวัดแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงระยะปีสองปีที่ผ่านมาเนาะมีข่าวเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระก็เลยบอกไปละไม่สงบจิตใจไม่ไปก็ไปทำสมาธิที่อื่นก็ได้ค่ะไปโยคะก็ได้นะเพียงแค่เราหายใจเข้าลึกๆ ก็สามารถช่วยสงบจิตใจได้นะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกผ่อนคลายแล้วก็เขาบอกว่าให้ขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพขอจากไหนหมายความว่าถ้าความเศร้ายังคงอยู่เป็นเวลานานก็อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพนั่นคือเรื่องของกรมสุขภาพจิตแพทย์นะคะด้านสุขภาพจิตสำคัญมากแล้วก็ถ้ายังไม่ต้องถึงมืออาชีพก็นี่แหละตัวเองเลยค่ะออกกำลังกายนะมันจะมีการหลั่งสารเอ็นโดฟินออกมาก็จะเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขก็สามารถช่วยปรับปรุงอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพเขาบอกว่าอย่ากลัวที่จะปฏิเสธสถานการณ์ที่อาจทำให้เศร้ามากขึ้นก็เศร้าได้อย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราชื่นชอบการทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็สามารถช่วยลืมความเศร้าไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการอดทนเนี่ยอดทนกับตัวเองหน่อยนะคะ
จำไว้ว่าการรู้สึกเศร้าเป็นเรื่องปกติอย่างที่บอกแล้วกระบวนการรักษาก็ต้องใช้เวลาหรือบางคนก็บอกว่าให้ฝึกความกตัญญูการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสามารถช่วยให้เปลี่ยนมุมมองและพบกับความสบายใจได้เหมือนกันนะอันนี้เพิ่งเคยได้ยินนะคะฝึกความกตัญญูดูใครที่ยังไม่กตัญญูก็ลองฝึกนะคะฝึกได้เนี่ยการปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ที่บอกมาก็จะช่วยรู้สึกสบายใจขึ้นคลายความเศร้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้นะคะจำไว้นะคะการที่เราได้ดูแลตัวเองแล้วก็ได้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ทำได้ค่ะแต่ว่าต้องจำเป็นมันคือมันเป็นสิ่งสำคัญอะเนาะก็จำเป็นแหละก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเก็บกดอารมณ์เหล่านั้นไว้นานเกินไปนะคะขอความช่วยเหลือได้ค่ะเนาะโทรมาในรายการก็ได้นะโทรมาวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะอธิบายหรือระบายก็ได้นะคะน้องเมย์บอกพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อม022481366นะคะสัปดาห์นี้คุณหมอไม่ได้มาตอบคำถามนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอวิวัฒน์จะมาตอบฝากคำถามหลังไมค์ไว้ก่อนก็ได้ฝากไว้เนาะอาจจะไม่ใช่เรื่องเศร้าก็ได้นะเรื่องสุขภาพของท่านนี่แหละก็ได้เหมือนกันนะคะระบายอย่างน้อยเราก็ได้บอกกับใครคนใดคนหนึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้เคยเห็นหน้าค่าตากันเนาะระหว่างผู้จัดรายการกับผู้ฟังนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาคุณหมอมาตอบปัญหานี่นะคะทุกคนก็พยายามที่จะระบายจะบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีอาการแบบไหนอย่างไรนะคะก็คืออยากได้คำตอบเพราะฉะนั้นหลายๆคนถ้าเจอปัญหาเนี่ยค่ะความเศร้านะคะก็ต้องจัดการแน่นอนอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะสิ่งสำคัญคือการหาวิธีบรรเทาความรู้สึกเนี่ยแล้วก็แสวงหาความสงบภายในจิตใจภายในชีวิตให้ได้นะคะก็10ข้อเมื่อสักครู่น่าจะช่วยได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะอย่าลืมเนาะก็จะดีกับตัวเองค่ะจำไว้ว่าการรู้สึกเศร้าเป็นเรื่องปกตินะคะอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะฝึกฝนความเมตตาต่อตัวเองด้วยแล้วก็ปลูกฝังความรักตัวเองอันดับแรกเลยอันนี้นะคะอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเศร้านะได้มันเป็นเรื่องปกติในบางช่วงชีวิตนะคะปล่อยให้ตัวเองได้สัมผัสกับอารมณ์นี้อย่าไปเก็บกดมันไว้นะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลืออันนี้พูดไปแล้วเนาะฝึกสมาธิทำกิจกรรมในสิ่งที่เราชอบนะคะซึ่งจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ดูแลร่างกายค่ะเราดูแลยังไงออกกำลังกายทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนบ้างนะคะหลายคนนี่เกาะติดหน้าจอมาหลายวันแล้วนะคะ 2-3 วันแล้วแล้วก็ทำให้รู้สึกมันหดหู่ใจนะคะก็นอนหลับให้เพียงพอสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วก็อารมณ์ได้เหมือนกันนะคะหรือแสดงความรู้สึกด้วยการเขียนบันทึกก็ได้นะคะใน Facebook IG ได้หมดเลยเขียนบันทึกลงไปโพสต์อะไรก็ได้นะที่รู้สึกว่ามันระบายนะสิ่งที่เราเจออยู่นะคะวาดภาพก็ได้เนาะทำกิจกรรมสร้างสรรค์ก็ช่วยให้แสดงความรู้สึกในทางที่ดีต่อสุขภาพได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กำหนดขอบเขตที่เหมาะสมอันนี้จะเรียนรู้ที่จะได้ปฏิเสธเมื่อจำเป็นและก็หลีกเลี่ยงการแบกรับภาระความรับผิดชอบที่มากเกินไปอย่าลืมนะคะขอให้มุ่งไปที่ปัจจุบันหลีกเลี่ยงการ อยู่กับอดีตหรือกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับอนาคตมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้มีความสุขแบบเล็กๆน้อยๆในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แล้วเนาะเราเข้าใจเนาะตัวเองก็เป็นนะคะก็เมื่อวานนี้พอดูการถ่ายทอดนะคะในพระราชพิธีก็รู้สึกโอ้เศร้าแล้วเมื่อวานตลอดทั้งวันวันนี้ด้วยนะคะพอได้เห็นคนโน้นคนนี้โพสต์โดยเฉพาะคนที่เคยได้รับเสด็จนะคะเคยทำงานเคยเรียนหนังสือร่วมกับพระองค์นะคะสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์พานี่นะคะเราก็รู้สึกโหเขาโชคดีจังเลยเนาะแล้วก็เอารูปอะไรมาแชร์มาแบ่งปันนะคะก็ได้เห็นในมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนี่แหละค่ะก็ตอนนี้ต้องเอาชนะความเศร้านะคะแล้วก็คืนความสุขจากการกระทำในแต่ละวันของตัวเองก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกเศร้า
นะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้แล้วก็จัดการกับความรู้สึกนี้เพื่อไม่ให้มันครอบงำนะคะถ้าใครกำลังเจอในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ต้องบรรเทานะคะในส่วนของเคล็ดลับที่ว่านี้นะคะนี่ค่ะจริงๆก็ไม่ได้ใช้เคล็ดลับอะไรเนาะบางคนก็ร้องไห้ก็ปกติเนาะเมื่อวานนี้เราเห็นการถ่ายทอดก็เห็นหลายคนร้องไห้เนาะคนที่ไปรับเสด็จตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ระหว่างทางนะคะเนี่ยค่ะความเศร้าเป็นอารมณ์ที่เราต้องเจอนะก็เตรียมเรื่องของนี่แหละเคล็ดลับที่จะช่วยนะคะร้องไห้ก็คือคนเรามักจะคิดว่าการร้องไห้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าจะทำให้คนอื่นมองเราไม่ดีแล้วก็ทำให้เราดูอ่อนแอใช่ไหมคะแต่ว่าเคยมีงานวิจัยบางชิ้นนะคะเขาบอกว่าการร้องไห้เนี่ยสามารถช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยหลั่งสารเอนโดฟินได้นะคะมันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความสุขคือนักวิทยาศาสตร์บางคนอ้างว่าการร้องไห้เนี่ยช่วยกระตุ้นระบบประสาทชื่อประสาทพาราซิมพาเทติกแล้วก็ช่วยฟื้นตัวจากความเครียดแล้วก็ประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจแต่ว่าไม่ใช่ไปบังคับให้ตัวเองร้องไห้นะคะมันต้องร้องไห้คือแบบรู้สึกถึงอารมณ์นั้นโดยที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะนะเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ปฏิกิริยาสะท้อนกลับนะแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นการร้องไห้เนี่ยจริงๆดีต่อสุขภาพร่างกายนะเพราะว่าช่วยขับสารพิษอันนี้ตามทฤษฎีเลยค่ะของดร.วิลเลียมเฟรย์นะคะอันนี้เขาบอกเลยว่าร้องไห้ได้ค่ะถ้าจำเป็นไม่ใช่ว่าโอ้ชีวิตนี้ไม่อยากร้องให้ใครเห็นเลยมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ได้นะคะยอมรับความเศร้าโศกการหลีกเลี่ยงอารมณ์สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาซ้อนกับแล้วก็เพิ่มความรุนแรงของอารมณ์ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในปัจจุบันเนี่ย

มีแบบจำลองจิตบำบัดที่เน้นการยอมรับประสบการณ์ถูกนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะเคยมีตัวอย่างหนึ่งนะคือการบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นคือถ้าใครต้องการรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้ไปค้นหาบทความนี้ชื่อการบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นมันมีหลักการและก็ลักษณะเฉพาะนะเขาจะอธิบายมาหมดเลยค่ะลองเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าวิธีการเนี่ยการยอมรับความเศร้าโศกทำอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของการออกไปข้างนอกก็ได้นะใครที่แบบเสาร์อาทิตย์ก็จมอยู่หน้าจอนะคะแล้วก็ละบ้างก็ได้นะคะออกไปข้างนอกนะมันก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตนะคะออกข้างนอกไม่ใช่ออกตอนนี้นะตอนนี้ค่ำแล้วนะ2 ทุ่มกว่าก็ไม่ควรออกแล้วนะคะตอนกลางวันน่ะไปรับแสงพบผู้คนบ้างนะคะก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าไฮดรอกซิเลต2นะคะก็จะเปลี่ยนทริปโตเฟนเป็นเซโรโทนินในสมองได้นะคะแล้วก็ทำอย่างอื่นในสิ่งที่เราชอบเนาะอ่านหนังสือเล่นเกมเล่นไพ่ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะมันเป็นกิจกรรมที่เราชื่นชอบก็ทำได้ร่างกายก็จะหลั่งสารโดพามีนกับสารสื่อประสาทอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับความสุขออกมานะคะอันไหนที่เราชอบเราก็ทำไปเราก็จะได้ปล่อยวางความเศร้าบ้างแล้วก็เข้าสังคมอันนี้สำคัญเลยนะคะเป็นเรื่องดีมากเลยค่ะงานวิจัยเขาชี้ให้เห็นเลยทุกชิ้นว่าการเข้าสังคมและการมีเพื่อนเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพและร่างกายนะคะเนี่ยทั้งภายในภายนอกเนาะอันนี้ก็ได้เลยนะคะได้เพื่อนใหม่ด้วยนะไปเถอะนะคะแล้วก็ฝึกสติอันนี้ก็จะเป็นแนวทางปฏิบัติในตะวันออกของเรานะคะที่รับที่เขาเคยเอามาประยุกต์ใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะในสาขาคลินิกและจิตบำบัดเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตการทำสมาธิก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะยอมรับประสบการณ์ทั้งภายในภายนอกเนาะก็คือมีทัศนคติที่แบบไม่ถัดสินนะคะถ้าเราต้องการเรียนรู้วิธีการฝึกสติอันนี้ก็ลองไปร่วมหลักสูตรนะคะหลักสูตรใดก็ได้นะคะก็จะมีอันเนี้ยในเว็บไซต์ก็มีค่ะบทความชื่อ5หลักสูตรและเวิร์กช็อปสติที่ดีที่สุดพิมพ์คำนี้เลยค่ะมันก็จะมีออกมาให้เราเห็นเลยนะคะแต่ถ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังไม่คลายเท่าไหร่แล้วมันยาวนานเกินไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะเอาชนะได้ยังไงก็อันนี้พบผู้เชี่ยวชาญนะคะมีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่สามารถช่วยได้นะช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะก็จะมีวิธีการบำบัดนะในเรื่องของจิตวิทยานะคะเนี่ยทำได้หมดเลยนะคะก็เนาะช่วงนี้ก็เราดูข่าวแล้วก็รู้สึกเข้าไปเองด้วยใช่ไหมคะบางคนก็เครียดพี่อารมณ์ก็ไม่ต้องเครียดมากเนาะนะคะเครียดมากผิดคำพูดกับคนอื่นไม่เป็นอย่างที่รับปากเขาไว้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยพี่อารมณ์ก็ได้ระบายเนาะเนี่ยค่ะแล้วมายิ่งดูข่าวในแพทย์สำนักก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคะที่ก็เข้าใจเนาะเวลาช่วยเยียวยานะคะช่วยเยียวยาได้แน่นอนนะคะช่วยได้เลยสวัสดีพี่อรพินนะคะพี่เดือนเพ็ญค่ะหมอรถโคแคร์สวัสดีด้วยนะคะพี่สมศักดิ์อาภากรรักค่ะแล้วก็พี่นรีพี่กระโปโลลุงต่อยนะคะที่เข้ามาก่อนหน้านั้นเข้ามาช้าไปหน่อยก็เลยไม่เห็นว่ามีใครเข้ามาทักทายบ้างนะคะพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่ปิยาวรรณประดิษฐ์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามวิธีการรักษาฤทธิ์สีดวงจริงๆคุณหมอวิวัฒน์ตอบไปก็หลายครั้งแล้วนะคะเรื่องของฤทธิ์สีดวงจริงๆมันมีฤทธิ์สีดวงจมูกกับฤทธิ์สีดวงทวารเนาะของพี่เป็นตรงไหนเดาน่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารแล้วกันนะคะพี่เนาะก็รักษาได้ด้วยตัวเองนะอันดับแรกเลยค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเลยพี่นะเพิ่มใยอาหารในแต่ละมื้อนะก็คือกินอาหารที่มีกากใยสูงหน่อยนะคะพิยุทธนาผักผลไม้เนี่ยผู้ชายอ่ะผู้ชายไทยอ่ะไม่ได้กินผลไม้สังเกตไหมคะผ
ผักอ่ะกินบ้างแต่ผลไม้ผู้ชายอ่ะเขาไม่ค่อยกินกันไม่รู้เป็นอะไรเนาะเออเนี่ยพี่ชายหรือเนี่ยที่บ้านก็ไม่ค่อยกินกันนะคะจริงๆเพิ่มเข้าไปเลยค่ะทั้งผักทั้งผลไม้และธัญพืชนะคะเพราะว่ามันจะช่วยขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำมากๆเลยค่ะอันนี้ช่วยป้องกันท้องผูกนะแล้วก็ถ้าเป็นแล้วหมายถึงว่าเป็นฤทธิ์สีดวงแล้วนะคะมันโผล่แล้วนะพี่นั่งแช่น้ำอุ่นเลยค่ะการนั่งแช่น้ำอุ่นประมาณสัก 15-30 นาทีสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบได้หมายถึงว่าถ้ามีสิ่งแล้วนะนั่งแช่น้ำอุ่นไปเลยไม่ต้องร้อนนะพี่นะขออุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเบ่งการเบ่งถ่ายการนั่งในห้องน้ำเป็นเวลานานไม่ควรเบ่งถ่ายเนาะคือถ้ามันไม่ถ่ายก็ไม่ควรเบ่งออกมาแล้วค่อยเข้าไปใหม่นะคะบางคนเข้าห้องน้ำเอามือถือเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยก็เลยนั่งนานนานอย่างนี้ก็ไม่ควรนะเดี๋ยวก็จะเบ่งจนเกินไปอันนี้คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเรื่องของการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารมันมีหลายวิธีแต่ถ้าใช้ยามันก็จะเป็นยาเด็กฤทธิ์สีดวงทวารที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ลดการอักเสบได้นะคะหรือจะเป็นยาระบายและระบายเพื่อช่วยให้การขับถ่ายง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ซื้อเองได้แต่ถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆไปหาหมอค่ะมันไม่ดีขึ้นเนาะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะคุณหมอก็แนะนำให้ฉีดยาค่ะเพื่อให้ฤทธิ์สีดวงมันฝ่อหรือการผ่าตัดในกรณีที่ฤทธิ์สีดวงมีขนาดใหญ่และไม่สามารถดันกลับไปได้แล้วบางคนนี่คือโผล่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะถ้าในมุมของคุณหมอวิวัฒน์นะคะก็จะบอกตลอดนะคะว่าถ้ามันโผล่แล้วเนี่ย เวลาขับถ่ายแล้วล้างสะอาดเรียบร้อยก็ใช้มือนี่แหละค่ะดันกลับเข้าไปได้นะคะดันกลับเข้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยกินยาค่อยรักษาอะไรก็ว่ากันไปแต่บางคนนี่คือมันดันกลับไม่ได้แล้วอันนั้นก็เพิ่มเติมเลยค่ะอาจจะมีเลือดออกมากแล้วปวดรุนแรงมีอาการอื่นด้วยที่น่ากังวลไปหาหมอดีกว่าให้คุณหมอวินิจฉัยแล้วก็จะผ่าตัดหรือจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดการรักษาด้วยสีดวงทวารนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเลยนั่นแหละค่ะมันก็ยากอยู่นะยากอยู่นะคะก็เดี๋ยวนี้มันจะมีวิธีแบบไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็มีนะคะสำหรับฤทธิ์สีดวงทวารค่ะไม่ต้องผ่าแล้วก็มีเหมือนกันนะคะฤทธิ์สีดวงทวารก็อย่างในอดีตเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบเราอายเนาะยิ่งผู้หญิงนะคะไปบอกใครต่อใครว่าเป็นฤทธิ์สีดวงทวารนี่โอ้ยอายตายเลยแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดตรงทวารหนักทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นเนี่ยมันโป่งพองจนเกิดก้อนเป็นก้อนเนื้อที่ปากทวารหนักแล้วก็พอถ่ายก็จะมีเลือดปนออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุก็จะเกิดจากการเบ่งนั่นแหละเพราะว่าท้องผูกใช่ไหมคะพอท้องผูกแล้วมันถ่ายไม่ออกอ่ะสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วบางคนมีถึง7 วันนะไม่ถ่ายอย่างเงี้ยมันก็ต้องเบ่งพอเบ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละค่ะเส้นเลือดฝอยมันแตกมันโป่งพองตรงนั้นนะจนมีเลือดนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆฤทธิ์สีดวงทวารยังมีสาเหตุอื่นได้ด้วยนะผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเกิดความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นนะส่งผลให้เส้นเลือดที่ปากทวารหนักขยายตัวเพิ่มอาจจะเป็นหนักแล้วก็พอคลอดหรืออะไรก็จะหายไปบางคนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามีวิธีการรักษาได้หลายวิธีนะคะกินยาบางคนก็กินยาสมุนไพรนะมันทำให้อุจจาระนุ่มขึ้นอ่ะก็ไม่ต้องเบ่งไม่ต้องอะไรขับถ่ายได้ง่ายเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือขอให้ถ่ายง่ายถ่ายคล่องแล้วก็ถ้าเป็นแล้วก็หายาลดการอักเสบของฤทธิ์สีดวงนะคะถ้าเป็นสมุนไพรเนาะตัวว่านหางจระเข้นี่ก็ช่วยได้นะคะพี่อันนี้ลดการอักเสบลดการปวดได้ค่ะลดอาการคันด้วยนะเพราะว่าว่านหางจระเข้เนี่ยมันเป็นฤทธิ์เย็นนะคะมันมีเนื้อวุ้นอะเห็นไหมเป็นวุ้นวุ้นใช้ได้ทั้งรูปแบบยาภายในและยาภายนอกนะคะวิธีก็คือเอาว่านหางจระเข้มาปอกเปลือกล้างน้ำล้างไอตัวยางออกนะคะให้หมดเลยค่ะยางสีเหลืองเหลือเฉพาะเมือกกับเนื้อวุ้นที่เป็นสีขาวใส
จากนั้นก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะกินก่อนอาหารเช้าครั้งละประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะติดต่อกันทุกวันค่ะประมาณ15วันเลย 15-30 วันไปเลยค่ะอันนี้คือว่านหางจระเข้นะคะอันนี้ภายในเนาะกินเข้าไปแต่ถ้าเป็นภายนอกเริ่มต้นด้วยเหมือนกันค่ะปอกเปลือกแล้วก็ล้างเอายางออกจนหมดนะคะจากนั้นให้เหลาว่านหางจระเข้ให้ปลายแหลมๆเล็กน้อยเอาไปเหน็บในช่องทวารน่ะหรืออาจจะนำว่านหางจระเข้ไปแช่ตู้เย็นก่อนนะเพราะว่าถ้ามันเป็นวุ้นๆมันจะเหน็บมันไม่เข้าเนาะเออเอาไปแช่ตู้เย็นแช่แข็งเลยค่ะจะทำให้ใส่เข้าไปในทวารหนักได้ง่ายขึ้นนะคะก็บอกว่าเหน็บวันละ 1-2 ครั้งจนกว่าจะหายค่ะนี่คือสายยาเป็นยาภายนอกได้นะคะว่านหางจระเข้อีกตัวนึงเพชรสังฆาตก็หนึ่งเรียกหนึ่งอะไรหนึ่งต้องเนาะหั่นเป็นข้อเล็กๆอะค่ะหุ้มด้วยกล้วยนะกล้วยสุกหรือมะขามก็ได้นะคะกลืนลงไปเลยค่ะวันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าเย็นนะคะกินติดต่อกัน10-15วันอาการก็จะทุเลาลงนะคะเออพูดถึงเพชรสังฆาตเนี่ยดิฉันเคยกินตอนนั้นจำไม่ได้ละว่ากินไปเพื่ออะไรเหมือนกันเนาะกินเยอะเกินไปโอ้โหแพ้คันเลยทั้งตัวเลยค่ะสุดท้ายต้องไปหาหมออยู่ดีเออแล้วกินทำไมตอนนั้นยังงงอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเพชรสังฆาตนะกินสดด้วยนะปลูกเองอ่ะปลูกหน้าบ้านแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันงามจังเลยมันเลื้อยดีจังก็เอาตัดมากินมากืนนะแพ้นะคะมันคันมันผื่นขึ้นเลยเป็นเม็ดๆเลยนะคะอันนี้แค่ต้องเดียวนะหั่นเป็นข้อเล็กๆนะคะแล้วก็ปลูกลงไปพร้อมกล้วยสุกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแคปซูลก็ได้นะเพราะว่าในบัญชีหลักยาบัญชีหลักแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะไอ้ตัวเพชรสังฆาตเนี่ยก็ทำเป็นแคปซูลแล้วนะปัจจุบันเนี้ยผสมทำเป็นผงแล้วก็ใส่แคปซูลนะคะเพชรสังฆาตชนิดผงอ่ะก็เอามากินได้นะคะกินได้เหมือนกันเม็ดแมงลักก็ได้นะไอ้ตัวนี้เป็นยาระบายเหมือนกันนะคะเม็ดแมงลักสัก2ช้อนแช่ในน้ำก่อนนะทิ้งไว้จนกว่าจะพองเต็มที่นะคะแล้วก็มากินก่อนนอนค่ะกินได้ทุกวันนะเม็ดแมงลักเนี่ยค่ะประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์นะคะอันนี้ก็สมุนไพรเยอะเลยนะคะสำหรับในส่วนของฤทธิ์สีดวงทวารในแพทย์แผนไทยโดยสมุนไพรเขาจะมีตำรับยาฤทธิ์สีดวงมหาการนะคะที่รู้สึกว่าในโรงพยาบาลมีในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะแต่ว่าถ้าหลายคนบอกว่าไม่ทันใจต้องกินเพชรสังฆาตต้อง15วันปัจจุบันก็ได้แหละไปหาแพทย์แผนปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้ไม่ต้องผ่าตัดนะคะเขาจะมีวิธีการฉีดให้มันยุบลงแล้วก็รั้งเนื้อเยื่อฤทธิ์สีดวงให้เลื่อนตัวลงมากการรักษารูปแบบนี้เหมาะกับคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงที่แบบย้อยออกมาไม่เยอะนะคะแต่ว่าต้องฉีดซ้ำๆทุก2-4สัปดาห์จนอาการทุเลานะคะนี่คือเรื่องของปัจจุบันที่ไม่ต้องผ่าตัดเนาะหรือที่อยู่ด้วยอันเนี้ยอินฟราเรดอะค่ะนะฤทธิ์สีดวงทวารในระยะที่1นะคะมันขนาดเล็กอะนะไม่มีก้อนยื่นนะคะถ้าระยะที่2เนี่ยยื่นออกมาแล้วขนาดเบนถ่ายยื่นแล้วแต่ว่าหดกลับเข้าได้เองแต่ถ้าระยะต่อไป 3-4 เนี่ยมันต้องใช้มือดันเข้าไปแล้วนี่คือ 3-4 นะคะอันนี้ก็อาจจะรักษาเองไม่ค่อยได้แล้วระยะที่3นี่นะคะดันไม่ได้สียิ่งไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเท่านั้นแพทย์ก็จะประเมินก่อนแล้วก็เลือกวิธีอื่นที่เหมาะสมให้ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละท่านนะถ้าจำเป็นต้องผ่าจริงๆก็จะใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันนะคะอย่าลืมนะการผ่าตัดไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่คิดนะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฟื้นตัวเร็วปวดแผลน้อยจนเรียกกลับบ้านได้เลยไม่ค้างด้วยซ้ำไปหรืออาจจะแค่สักหนึ่งคืนเพื่อรอดูอาการโดยไม่จำเป็นต้องนอนบางคนนะถ้าแบบแข็งแรงมากๆนะคะนี่คือฤทธิ์สีดวงทวารจริงๆต้องกำได้นะคะกินอาหารกากใยสูงที่บอกไปเมื่อสักครู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำสะอาดนะคะ7-8แก้วต่อวันหลีกเลี่ยงการดื่มอุจจาระไม่ควรกล้าดื่มอุจจาระนะคะไม่อยากถ่ายเข้าน้ำทันทีหลีกเลี่ยงการใช้ยาระบายแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดนะคะเนื่องคือถ้าใครขับถ่ายผิดปกติหรือว่าถ่ายเป็นเลือดในปริมาณมากเนี่ยรีบพบแพทย์เลยค่ะนะปรับปรุงพฤติกรรม
นะเน้นผักเน้นผลไม้สดนะคะดื่มน้ำไม่เพียงพอก็น่าจะได้เนาะสำหรับในส่วนของการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารพูดซะยาวเลยเนาะพี่เนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยไม่เป็นเนาะจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะรวมถึงโรคเครียดด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่แล้วไปฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็กลับมากับอาการปวดหัวทำไงคะเดี๋ยวมีข้อมูลมาให้นะคะปวดแบบไหนส่งมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็ได้นะคะคุณธันพิชานะปวดตรงไหนคะซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังท้ายทอย

0: งพิเศษ
1: โดยศิวิไลสมทรง
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

กลับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะเพลงก็เศร้าๆอยู่เนาะนะคะในช่วงบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าหลายท่านก็บอกว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่ออย่าให้ซากความเศร้าอยู่กับเรานานนะคะไม่งั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพของเรานะคะมีหมอให้ยาทันทุกวันใช่น้ำอุ่นวัดยางวัดยางไม่ได้แล้วแต่ก็กลับได้โอเคก็ยังไม่ถึงระยะ3ระยะ4เนาะพี่วิทยานะคะยังหดกลับได้ค่ะก็ดูแลต่อไปนั่นแหละค่ะเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่เนี่ยพี่เมื่อสักครู่นะคะบอกว่าเดี๋ยวนี้ชอบกินมะละกอสุกกินกล้วยน้ำว้าสุกเป็นประจำต้องรู้ครับที่บ้านมีมันคันๆอะไรคันคะพี่มะละกอเหรอคะก็ล้างสักหน่อยนึงก็ได้นะคะมะละกอมันอาจจะมียางอยู่นะคันที่ยางมันหรือเปล่าแต่ว่าทำไมเรากินส้มตำเราก็ไม่ได้คันนะจริงเราก็กินมะละกอดิบนั่นน่ะนะคะอาการปวดขมับทั้งสองข้างของคุณทันพิชานิดนึงนะคะจริงๆไอ้ปวดหัวเนี่ยมันก็เป็นอาการที่จะได้ทั่วไปนะคะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเหมือนกันเนาะใครบ้างที่ไม่เคยปวดหัวไม่น่าจะมีเนาะคือคนส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดนะคะจะเล็กจะน้อยเป็นครั้งคราวปวดบ่อยแล้วก็ลักษณะของการปวดหัวที่พบบ่อยที่สุดคือปวดขมับทั้งสองข้างนั่นคือเกิดจากความเครียดนะคะความตึงเครียดแล้วก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันได้เหมือนกันนะคะการกินยาแก้ปวดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทำกิจกรรมคลายเครียดก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดขมับทั้งสองข้างได้ค่ะสาเหตุที่แท้จริงก็จริงๆมันก็ยังไม่แน่ชัดเนาะแต่ก็บอกว่ามันอาจจะเกิดมาจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมการปวดขมับทั้งสองข้างเนี่ยก็จะปวดต่อเมื่อมันเครียดโกรธหรือเหนื่อยล้าแล้วก็อาจจะเกิดจากการนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมและการใช้สายตาเป็นเวลานานการอดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งนะก็ปวดขมับได้

ือนกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ขาดธาตุเหล็กขาดน้ำเป็นไข้หวัดหรือเป็นไซนัสอักเสบและภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็ปวดขมับได้อาการในลักษณะถ้าปวดสองข้างนะมันก็จะเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะกับคอหดตัวจนเกิดการบีบรัดบริเวณขมับทั้งสองข้างแล้วก็ทำให้ปวดตรงนั้นแหละไอ้ตรงขมับนี่แหละค่ะปวดรอบหัวเลยอาการปวดก็จะลามไปที่หลังศีรษะแล้วก็ตรงคอทำให้รู้สึกตึงๆใช่ไหมคะปวดกล้ามเนื้อคอปวดไหล่ปวดตามอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงสายๆของวันส่วนใหญ่มีอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ค่อยจะรุนแรงมากมันปวดแบบตื้อๆค่ะไม่มีจังหวะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่คือมันทนได้ถูกไหมมันไม่ได้รุนแรงมากปวดแบบทนได้แต่ว่ามันรู้สึกลำคาญเนาะเนี่ยปวดเป็นระยะนะคะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นนาน30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดบ่อยกว่านั้นนั่นคืออาจจะกลายเป็นภาวะเรื้อรังแล้วนะคะปวดเรื้อรังก็คือเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงปวดรุนแรงหรือว่าเบาลงตลอดทั้งวันแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะปวดอยู่ตลอดเนี่ยมากกว่า15วันต่อเดือนอย่างน้อย3เดือนนั่นคือปวดหัวเรื้อรังที่คุณหมอก็แบ่ง2ลักษณะนะคะวิธีการรักษาก็นั่นแหละค่ะพาราแล้วก็ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะแล้วก็อะไรอีกกินอาหารเสริมนะตามที่คุณหมอแนะนำได้นะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดขมับได้นะคะอาหารเสริมเช่นพวกวิตามิน B2 อ่ะไอคิวเทนอ่ะโคเอนไซม์คิวเทนที่มีโฆษณาเลยพวกนี้พอได้อยู่นะคะแล้วก็จริงๆการใช้ยาก็เป็นเพียงการบรรเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้นนะคะถ้าแบบมันไม่หายมันกระทบต่อคุณภาพชีวิตเนี่ยนักวิชาต้องไปพบแพทย์นะคะไปพบหมอสักทีหนึ่งรักษาอาการนะมันจะยั่งยืนกว่านะคะคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการสาเหตุหลักอะไรก็นั่นแหละเป็นเครียดนะคะหรือพบนักจิตบำบัดก็ได้นะจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์คุณหมอจะมีวิธีการทางการแพทย์หรือว่าการแพทย์ทางเลือกแล้วแต่เพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องกินยาพาราเลยก็ได้นะเขาจะใช้วิธีการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเอาหรือบางคนก็ใช้ของเข็มนะเคยเห็นไตภาพบำบัดก็ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันอาการปวดขมับทั้งสองข้างปวดหัวทั้งสองข้างนะคะเข้านอนและตื่นเป็นเวลาเดียวกันทุกวันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำให้เลือกการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับความเข้มข้นปานกลางทำอะไรได้บ้างแอโรบิกเข้มข้นปานกลางว่ายน้ำปั่นจักรยานเดินเร็วอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะคะหรือว่าแอโรบิกแบบเข้มข้นสูงนะคะก็ได้ค่ะฝึกได้ฝึกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้75นาทีต่อสัปดาห์เล่นเวทอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ควรอดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าจะปวดได้ค่ะปวดขมับได้แน่ๆนะคะและอย่าลืมเลี่ยงดื่มน้ำด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหลีกเลี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวนะคะนั่นแหละอดนอนก็ปวดหัวได้นะแล้วก็ลองจำกัดกินยาแก้ปวดดูนะใช้ยาเมื่อปวดเท่านั้นแล้วไม่ควรใช้ยาเกิน1ครั้งภายใน 4-6 ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าการกินยาเกินขนาดอาจทำให้การปวดมันรุนแรงขึ้นได้นะแทนที่มันจะหายกลายเป็นอาการรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะถ้าใครทำงานนะแบบนั่งโต๊ะเก้าอี้นั่งเก้าอี้เนี่ยหน้าจอนานๆ นะคะลองปรับเปลี่ยนท่านั่งดูสิคะท่านั่งให้เต็มก้นเลยค่ะให้ก้นเต็มเก้าอี้ไปเลยนะคะแล้วก็วางขาให้ขนานกับพื้นลำตัวตรงระวังอย่าให้ศีรษะและคอเนี่ยเอ็นไปข้างหน้าจนทำให้กล้ามเนื้อมันตึงอันเนี้ยเดี๋ยวมีปัญหาได้นะคะแล้วก็อะไรอีกนวดก็ได้นะนวดเบาๆคลายกล้ามเนื้อนั่งสมาธิได้แล้วก็คุยกับคนรอบข้างเพื่อระบายสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เรื่องของเกี่ยวกับอาการปวด

ขมับนะปวดอันนี้ปวดสองข้างเลยเนาะบางคนก็ปวดข้างเดียวบางคนก็ปวดข้างหลังบางคนก็ปวดไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะอาการปวดหัวเนี่ยบางคนบอกดิตื่นปุ๊บปวดปั๊บก็มีนะคะแล้วอย่าลืมนะคนที่ปวดหัวเนี่ยมักจะตามมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแล้วต้องการพักผ่อนเราก็เลยจำเป็นต้องหาวิธีการลดปวดได้ก่อนนะคะบางคนก็ยาแก้ปวดอย่างเดียวเลยแต่บางคนก็ดีหน่อยขอแค่ได้นอนแบบสักนิดนึงอ่ะก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะพักสายตาสักครู่นึงอาการปวดก็จะหายไปก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีวิธีนึงเนาะอันนี้เป็นตัวช่วยดีๆนะสำหรับคนที่ปวดหัวประจำรวมไปถึงอาจสามารถบรรเทาปวดหัวแบบไม่เกินได้นั่นคือการดื่มชานะคะแต่ว่ามันมีหลายประเภทนะชาพวกชาขิงอ่ะขิงผงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะชาขิงไม่ใช่ชาชนิดที่แบบทำมาจากใบชานะแต่ว่าจะอยู่ในหมู่ของชาสมุนไพรเหมือนกันค่ะนะขิงผงอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันลองดูนะคะดื่มอุ่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ชาเปปเปอร์มินต์ก็คือสะระแหน่นั่นแหละนะคะนี่ก็น่าจะได้ชาตันพลูก็ได้นะคะเพราะว่าชาบางชนิดเนี่ยมันมีสรรพคุณช่วยลดการปวดหัวได้จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาหลายชนิดมันเป็นพืชสมุนไพรก็ยังคงมีข้อจำกัดหรือผลการวิจัยที่ไม่มากพอที่จะรับรองความปลอดภัยเนื้อโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอื่นๆนี้ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับในเรื่องของอาการปวดหัวปวดศีรษะในวันนี้ค่ะสวัสดีคุณวัฒถากรนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็พี่อเกนยายออสค่ะที่มาทักทายกันนะคะพี่มงรักพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าพบกับหมอณพรเช่นเคยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแม่ทัพภาคที่4จับมือเลขาธิการสอบตและผู้ว่าสงขลาเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกเป็นประธานเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยมีนายอำเภอสะเดาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพลโทนรทิพย์เปิดเผยผลการเดินทางในการประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศมาเลเซียโดยหยิบยกประเด็นการเตรียมความพร้อมการเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นประเด็นหลักในการหารือและถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลสองประเทศจะจับมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันโดยที่ประชุมยังรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมประชุมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในหลายประเด็นรวมถึงการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยคาดว่าในวันที่10กรกฎาคม2569นายอนุทินนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศมาเลเซียจะร่วมเปิดด่านแห่งนี้อย่างเป็นทางการตำรวจสอบสวนกลางรวบบอยสายไหมหลอกขายรีสอร์ททิพย์ความเสียหายหลายล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายโกศลหรือบอยสายไหมอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกุมได้ที่บ้านตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยนายโกศลแอบอ้างตัวเป็นเจ้าของรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมจากนั้นจะนำรูปภาพสถานที่จริงไปโพสต์ประกาศขายหรือปล่อยเช่าตามกลุ่มและสื่อออนไลน์ต่างๆเมื่อมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาจะใช้อุบายหลอกล่อให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าเพื่อจองสิทธิ์และเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายจะตัดการติดต่อและเชิดเงินหนีไปอีกทั้งยังมีเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อถูกคนร้ายนำชื่อและสถานที่ไปแอบอ้างเพื่อเรียกเก็บค่ามัดจำจากลูกค้าทำให้ธุรกิจเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้คาดว่ายังมีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้และยังไม่ได้เข้าแจ้งความทั้งนี้ขณะเข้าจับกุมตัวนายโกศลพยายามกระโดดจากชั้น2เพื่อหลบหนีจนได้รับบาดเจ็บและถูกจับในที่สุดเจ้าหน้าที่ประสานรถฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเสร็จการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วจึงจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมดำเนินคดีต่อไปชาวสวิตเซอร์แลนด์ใช้สิทธิ์ลงประชามติชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติระดับชาติในวันนี้เกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อควบคุมประชากรที่มีถิ่นฐานในสวิตเซอร์แลนด์ให้ไม่เกิน10ล้านคนจนถึงปี2050ข้อเสนอนี้ถูกผลักดันโดยพรรคประชาชนสวิตเซอร์แลนด์หรือ SVP ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองและผู้อพยพมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงโครงการพื้นฐานแออัดและการรับภาระด้านบริการสาธารณะมากเกินไปอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานปัจจุบันจำนวนประชากรในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ9ล้าน1แสนคนหากผลประชามติเห็นชอบรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะต้องดำเนินมาตรการควบคุมการย้ายถิ่นฐานเมื่อตัวเลขขยับเข้าใกล้เพดานโดยเมื่อประชากรแตะ9ล้าน5แสนคนรัฐบาลจะต้องเริ่มมาตรการจำกัดอย่างเข้มงวดเช่นการระงับสิทธิ์การพาครอบครัวมาอยู่ร่วมกันและการจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยหากประชากรแตะ10ล้านคนก่อนปี2050รัฐบาลจะถูกบังคับทางกฎหมายให้สละหรือยกเลิกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการเติบโตของประชากรซึ่งรวมถึงข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีกับสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: นี่ไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลง รักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: นี่11 นาฬิกา10 นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LPM FM 95ลูกทุ่งหมอนครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2569นะคะก็มันดูเงียบเนาะสถานการณ์คือแบบว่าเงียบซึมเศร้าบางคนนะคะสวัสดีคุณวัฒนศักดิ์ค่ะพี่คนสันโดษพี่ทวีทรัพย์สวัสดีสถานีเพลงเพราะมาด้วยนะคะที่บอกว่าเงียบเนี่ยก็หลายคนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเนาะเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะแล้วก็คนไทยก็อยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าคือซึมแล้วก็เศร้านะคะคนป่วยก็ยิ่งป่วยเนาะอย่างที่บอกไปนะคะชั่วโมงที่แล้วใครที่อาจจะดูข่าวดูทีวีดูอะไรที่มันแบบซ้ำๆก็ละวางสายตาบ้างนะคะมาฟังวิทยุก็ได้ค่ะมาฟังเพลงมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะวิธีการที่แบบก็เรียกว่าปัจจุบันนี้ใช้คำว่าคิวใจตัวเองเราให้แบบว่าได้คลายความซึมเศร้าบ้างนะคะเพราะว่าบางทีร่างกายมนุษย์มันก็จะมีสัญญาณเตือนหลายอย่างเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มเครียดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ถอยออกมานะคะแล้วก็มาผ่อนคลายด้วยวิธีต่างๆนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่หมอค่ะไปต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากสำหรับแฟนๆรายการลูกทุ่งมหานครนะคะดร.นพพรบุญรงค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอค่ะถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวพี่หมอได้ยินไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะพี่หมอจะเข้ามานะคะเดี๋ยวน้องเมย์กำลังตามตัวนะคะก็ช่วงรอพี่หมอขอแชร์เรื่องของการเตือนวิตามินบางตัวกับหมอโอ๊กนิดนึงแล้วกันนะคะหมอคือนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณนะคะมีการเตือนเรื่องการกินอาหารเสริมเพราะว่าบางคนเนี่ยคือคิดว่ากินอาหารเสริมเยอะๆแล้วก็จะดีจะไม่ป่วยจะไม่แก่จะไม่เจ็บอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆถ้าเลือกกินแบบผิดๆนะคะมันก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะอาหารเสริมเนี่ยถ้ากินแล้วมันไม่ดีขึ้นอ่ะก็ควรจะเลิกนะคะก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญบ้างดีกว่านะคะคืออย่าซื้อมากินเองโดยที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันก็เสี่ยงนะคะอย่างเช่นมันมีอยู่ตัวนึงที่เขาบอกว่าทำให้มีความเสี่ยงทำให้เส้นเลือดในสมองอาจจะแตกได้ตับอักเสบได้ไตวายได้แล้วก็ไปเพิ่มอัตราการเสียชีวิตอีกหลายโรคเลยนะคะโดยเฉพาะบางตัวไม่ควรซื้อเลยคือวิตามินอาหารเสริมที่เป็นวิตามินที่ไปมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไปซื้อมากินเด็ดขาดนะคะบางตัวนะคะก็ต้องหาข้อมูลนิดนึงถามแพทย์ก่อนก็ได้ว่าเราอายุเท่านี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงนะคะแล้วไอ้ที่บอกว่าเฮ้ยกินไป7 วันแล้วผิวขาวจ้วเลยอย่างเงี้ยมันจะไปได้ยังไงไม่งั้นแบบพี่สีกับพี่หมอเนี่ยขาวกันไปตั้งนานแล้วนะคะดร.นพพรบุญลงสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับน้องสติวไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงครับน้องเมย์น้องใหม่ครับได้ยินชัด
0: ครับครับค่ะพี่หมอมาถึงตอนกี่โมงเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: อ๋อเมื่อคืนครับเมื่อคืน
0: อ๋อเมื่อคืนนะคะมาถึงก็รับทราบข่าวในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เนาะ
1: อ๋อใช่ครับเมื่อก็อยู่ที่นู่นก็พี่ทราบก็ข่าวสารนะเนาะว่องไวก็ทราบเมื่อวันที่10ตั้งแต่วันที่13นั่นแหละ13 10ตรงนั้นเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะพอดีไปโอ้ยเดี๋ยวไปวุ่นๆกันเรื่องงานก็เลยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันแหละครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็กลับมาถึงเมื่อคืนก
1: ็ครับ
0: ติดตามข่าวสารเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่หมอเนาะหลายคนก็นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: มีการเนี่ยแฟนรายการของเราก็บอกเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนติดตามข่าวตลอดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่า ซึมเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ก็มีเวลาก็ช่วยได้นะที่หมอเนาะ
1: ใช่ครับก
0: ็
1: แน่นอนครับก่อนอื่นก็ขอน้อมถวายความอาลัยนะ
0: ได้ค่ะ
1: ก็บ่งตรงว่าเสียใจกันประชาชนคนไทยเราเลยนะมีความผูกพันกับพระองค์มากๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตั้งแต่พระองค์เริ่มประชวรนี่ก็ตามข่าวกันมาตลอดนะคอยฟังข่าวซึ่งบางทีเราก็ฟังข่าวบางทีไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ข่าวไม่ค่อยตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะแต่เราก็เลยเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าเอ๊ะจริงเหรอนะหลายๆคนก็ไม่น่าเป็นไปได้นะก็ต่างก็รอคอยมีความหวังว่าพระองค์จะกลับมานะครับ
0: แข็งแรงมีปฏิหารอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะคนไทยก็รอคอยว่าต้องมีปฏิหารแน่ๆนะ
1: คะ
0: ในช่วงเวลา3เกือบ4ปีนะที่หมอเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะจน สุดท้ายก็ไม่มีปฏิหารนะคะพระองค์ก็สิ้นพระชนม์จากไปอย่างสงบที่ข่าวนำเสนอคนไทยก็เสียใจเนาะหลายคนก็อย่างที่บอกนะคะเคยได้มีโอกาสนะคะอย่างวันเนี้ยได้อ่านพี่คนหนึ่งเขาเคยเป็นรุ่นพี่กันที่โรงเรียนราชินีนะคะเขาก็มาถ่ายทอดมาแชร์ว่าพระองค์ทรงน่ารักมากเลยคือชอบให้รุ่นพี่ถักเปียให้อย่างเนี้ยค่ะแล้วลุงพี่ก็เกรงว่าเอ้ยจะถักยังไงเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงจะดุไหมต้องไปถามก่อนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าอนุญาตให้ถักได้สวยอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักคือเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ย

0: ครับพี่หมอเนาะหรือแม้แต่การกินลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นหน้าโรงเรียนน่ะนึกออกไหมว่าเด็กอ่ะเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคะเวลาเลิกเรียนน่ะเห็นลูกชิ้นหน้าโรงเรียนใครก็ผ่านนะรู้สึกว่าอยากกินไปทุกอย่างก็มีคนเนี้ยก็เล่าเขาบอกว่าพระองค์พาก็อยากกินลูกชิ้นเหมือนกันซึ่งก็มาขอกับรุ่นพี่คนนี้ว่าขอกินลูกชิ้นด้วยได้ไหมซึ่งพี่คนนี้ก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าองคลักษ์หรือว่าจะเป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยจะดูเอาอะไรเงี้ยตัวองค์พาบอกไม่ดูหรอกอยากกินคือพี่กินอันไหนได้พาก็กินอันนั้นได้ประมาณเนี้ยคือเป็นเงินน่ารักสุดท้ายก็ได้กินลูกชิ้นคือท่านเป็นคนที่แบบน่ารักสุดๆเลยอะพี่หมอนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าตัวนี้เป็นมุมที่เราคนไทยไม่เคยเห็นถ้าไม่มีคนมาบอกเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าอ๋อมันไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนออกมาเขียนถึงพระองค์พาเจ้าฟ้าพาในช่วงเวลาที่แบบกำลังเศร้าใจอยู่นะคะเนี่ยคนเนี้ยเขาอายุมากกว่า3ปีเพราะว่าตอนที่พี่คนนี้อยู่ม.6 เนี่ยพระองค์อยู่ม.3 ที่โรงเรียนราชินีเนี่ยพี่หมอแล้วก็คือภาพจำของรุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีหรือรุ่นเดียวกันก็ตามเขาบอกว่าเป็นภาพจำว่าพระองค์พาเนี่ยถ้าจะพูดถึงท่านเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องความเรียบง่ายความเป็นกันเองและความไม่ถือพระองค์นะคะลูกชิ้นหมูปิ้งอะไรพวกนี้คนนี้ก็บอกว่าก็ไม่ลืมเลยเรื่องหมูปิ้งเนี่ยนะคะตอนที่ซ้อมกีฬาสีกันเหนื่อยเนี่ยค่ะท่านก็พักทีนี้คนที่พักก็เด็กก็คอกลูกคอกหมูปิ้งมากินนะคะซื้อมาจากหน้าโรงเรียนนี่แหละมากินกันอร่อยมากท่านก็เดินมาถามว่าทานอะไรกันคะเขาบอกว่าหมูปิ้งก็จะกินด้วยอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ได้กินร่วมกันนะคะแล้วก็มีความประทับใจก็บอกเนี่ยแค่ช่วงเวลาสั้นๆน่ะรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะแล้วก็เรื่องการแอบกินขนมของเด็กในวัยเรียนแอบกินน้ำน้ำหวานในประมาณนี้เขาบอกคือแอบมาชงกินกันอะไรอย่างนี้นะคะท่านก็บอกว่าขอชิมด้วยแล้วคนที่เป็นรุ่นพี่ก็บอกว่าโอ้ยทำไงอ่ะเอาชิมก็ชิมแอบให้ชิมแล้วก็หัวเราะกันชอบใจบอกว่าแอบชิมกันอย่างเงี้ยก็สนุกเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกเขาเล่าเลยรู้สึกว่าเออบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วพี่หมอเนาะ
1: ครับก็นี่นะครับเป็นสิ่งที
0: ่ใครก็รัก
1: เราก็เคยเห็นที่เห็นภาพที่เขาส่งกันมานะบางครั้งว่ามีภาพอะไรที่แบบหายากนะไม่ค่อยร้องไม่เคยเห็นนะว่าภาพที่พระองค์อริยบทต่างๆนะหรือว่าหลายคนนะที่กับในราชกุลนะในที่เห็นภาพหลายๆภาพนะที่คิดว่าความผูกพันนะครับในหมู่ของราชในราชกุลของพระองค์นะก็เราจะเห็นเรื่องของ ความผูกพันกันนะในแต่ละทุกพระองค์นะแล้วก็บางคนก็คิดว่าโอ้โหแบบสนิทกันมากนะแล้วก็มีความผูกพันกันขนาดที่เวลามีอะไรที่แสดงออกมานะและยิ่งทุกวันนี้เราเห็นภาพนะภาพเวลาเข้าไปร่วมในพิธีนะราชพิธีนะครับอย่างกับพระเจ้าอยู่พระราชินีนะครับแล้วก็ทุกๆพระองค์นะครับที่อยู่ในเหมือนกับอาการที่ไม่แบบเหมือนกับเศร้าโศกนะมันอยู่รู้สึกเสียพระทัยแล้วก็เรานี่นะครับมันคืออะไรก็มีแต่ทางเดียวก็คือว่าถวายกำลังใจนะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะแน่นอนนะครับมันยังไงก็แล้วแต่นะมันก็พอจะทำใจกันได้นี่ก็พอสมควรนะครับ
0: ทุกงาน
1: นะครับก็คงจะต้องติดตามนะครับพระราชพิธีในช่วงเวลาที่ต่อไปเนี้ยนะก็จะต้องมีเรื่อยๆนะครับเราก็ถือว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เรียกว่าความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับตั้งแต่หลายชั่วบรรพบุรุษมาแล้วเลยนะครับว่าบ้านเรา จะเสียก็เรียกจากสถาบันพระมหากษัตริย์นี้นะครับจะอยู่คู่กับคนไทยไปตราบชั่วนิรันดร์ก็เรียกนะครับแล้วก็ประเทศเราก็อยู่ด้วยความรักความสามัคคีนะครับด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั่นแหละครับนะฮะนะอันนี้เราก็ต้องก็นะก็แสดงความอาลัยถวายความอาลัยนะครับขอพระองค์ทรงไปสู่สวรรคาลัยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ยังเป็นอะไรที่เศร้าอยู่เนาะสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่ากุมภาพระองค์พาเนี่ยแค่47เท่านั้นเองนะแต่ว่าทำอะไรไว้เยอะมากนะบางคนก็เพิ่งรู้อย่างอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลเนี่ยซึ่งก็เป็นรู้สึกว่าจะเคยสอนเจ้าฟ้าพาที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะคะตอนที่เรียนนิติศาสตร์กฎหมายค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็สอนที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ปริญญาก็เล่าว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะอาจารย์ก็เล่าว่ามันเป็นเรื่องที่อาจารย์เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยอาจารย์ปริญญาทำโครงการนี้แล้วก็พอได้เจอกับพระองค์พานี่นะคะอาจารย์ปริญญาบอกว่าเพิ่งทราบเหมือนกันว่าโครงการนี้พระองค์พาเป็นผู้ที่เริ่มมาค่ะอาจารย์กับพี่หม
1: อ
0: นี่ค่ะก็อาจารย์ปริญญาก็เล่าบอกว่าคนไทยไม่อาจรู้เลยคือพระองค์พามีผลงานที่ส่งผลระดับสากลเลยนะคะชื่อว่าก็การผลักดันความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วอาจารย์ปริญญาเนี่ยทราบตอนที่พระองค์เสด็จมาเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้ป่วยอุทยากร100ปีวันนั้นจำได้ดีเลย17ธันวาคมปี62บอกว่าท่านเป็นรองอธิการบดีอยู่ของที่รังสิตแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่ก็คือรับเสด็จพร้อมกับท่านอธิการแล้วก็ในขณะนั้นก็คือบรรยายสรุปแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พระองค์พาก็ถามอาจารย์ปริญญาว่าอาจารย์สนใจเรื่องเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหรือคะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยอาจารย์ปริญญาบอกว่าผมก็พาท่านเสด็จสีหน้าดูแปลกพระไทยที่นักกฎหมายโดยเฉพาะนักกฎหมายที่สอนวิชารัฐธรรมนูญกับกฎหมายมหาชนกับอย่างเช่นผมเนี่ยมาสนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผมก็เลยทูลตอบไปว่าในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนผมทำลายเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพาเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เองค่ะโอ้อาจารย์ปริญญาบอกว่าเพิ่งทราบนะตอนนั้นเพราะว่าท่านผลักดันเรื่องนี้ตอนที่เป็นทูตประจำสหประชาชาติเมื่อปี2557นู่นละค่ะพี่หม
1: อคร
0: ับก็นี่คือดึงตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่คนไทยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
1: ครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปอยู่ที่ศาลที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับตรง
0: ใช่ค่ะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางอีสานอยู่ทางอุดรธานีนะคะที่ล่าสุดเห็นแม่ค้าส้มตำก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยพระองค์เสด็จมากินส้มตำนะครับร้านนี้ห้าครั้งร้านนี้สิบครั้งคือแต่ละร้านส้มตำที่ท่านเสด็จไปรับประทานเนี่ยนะไปทานส้มตำเนี่ยนะแต่ละร้านคือเก็บอะไรที่เป็นที่ระลึกไว้เยอะมากเลยค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: เป็นทางเรื่องที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อน
1: ครับก็แน่นอนครับคือมาเรียกว่าประสบการณ์นะครับคือว่าโดยเฉพาะท่านทรงอุทิศพระองค์นะครับเพื่อประเทศชาติเนี่ยแล้วก็เพื่อประสบนิกรชาวไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะด้านกฎหมายที่เราเห็นนะการยุติธรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะต่างๆเราเห็นเยอะไปหมดนะครับหลายๆโครงการนะฮะก็ถือว่าก็อีกเยอะเลยครับนักเป็นอะไรคือผมเชื่อว่าพี่เชื่อว่าทุกคนก็ต้องติดตามข่าวแต่ช่วงนี้เวลาเราเห็นข่าวอะไรโอ้บางทีเราก็ไม่เคยรู้อย่างที่นักจิวไลพูดไปเมื่อกี้ว่ายังมีอีกเยอะนะครับคิดว่าคงจะเราจะได้รับชม นะติดตามบทบาทต่างๆของพระองค์นะของในทีวีเนี่ยนะซึ่งที่เราก็นึกไม่ถึงอย่างที่บอกนะครับครับ
0: ก็การข่าวกันต่อเนาะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นเรื่องที่คนไทยก็อย่างที่บอกนี่อาจลืมเลือนนะถูกไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาเกือบ4ปีเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเป็นช่วงที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอาการของพระองค์เป็นยังไงเรื่องปฏิหารอย่างที่บอกนะคะสุดท้ายก็ไม่มีจริง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้พี่หมอมีเรื่องที่จะเล่าไปจีนบ้างไหมคะ
1: พอเลยก็มันก็ที่ไป7วันนะเนาะถ้า7วันก็ถือว่าเดินทาง1วันถ้า1เดินทางใช้เวลาเดินทางใน1วันก็เดินทางไป1วันเดินทางกลับ1วันก็ได้ทำงานเนี่ยก็5วันนั่นแหละนะครับ
0: โอ
1: ้ครับก็จะเล่าก็ที่ว่ามันก็เกินความคาดหมายเหมือนกันนะเวลาเราไปเห็นเนี่ยที่ก็เราได้ยินว่าประเทศจีนเรียกว่าเป็นยังไงนะเมื่อก่อนก็พูดเรื่องห้องน้ำใช่ไหม
0: ใช่เรากลัวกันแน่จ
1: ะไปโอ้โหห้องน้ำนะเมื่อที่เขาไปมาเมื่อสัก10กว่าปี20ปีแล้วมั้งรึพยายามมานะเขาไปตอนนั้นก็ยังไม่ไปดีเท่าไหร่นะฮะเราเห็นกันก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมอะไรเงี้ยนะโอ้แต่ว่าพอไปจริงๆนึกอะไรมาที่ปอบ
0: ไปลงที่เปลี่ยนไปยังไง
1: ไปสันตงนะมาสันตงโอ้โหมันพอดีพี่มีโอกาสได้คุยกับท่านพี่ไปกับผู้ใหญ่นะครับซึ่งเขามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของของสมาคมนะของจีนทีนี้ท่านก็เป็นคนที่นั่นนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะท่านก็มาเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าประเทศจีนนะลำบากมากเลยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะแล้วก็เหมือนเสือผืนหมอนใบเหมือนกันมาตัวไม่มีอะไรมาเลยนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเจริญกว่าจีนหลายเท่าตัวเลยตอนนั้นนะพอหวังที่มาพึ่งพาอาชีพก็มาถึงก็ประสบความสำเร็จหมายถึงว่าทำที่นี่ที่คนไทยไม่ค่อยทำกันนะแกก็ทำโน่นทำนี่ทำอะไรสารพัดนะพอสามารถสั่งเงินตั้งตัว
0: ได้เงิน
1: ครับสามารถสั่งเงินตั้งตัวได้แต่แกก็บอกโอ้เด็ดแต่ว่าทำไมหลังๆไทยมันจะแผ่วๆไปนะแผ่วๆแผ่วๆนะโอ้น้องเชื่ออะไรนะถ้าไปแล้วพี่ว่าเราก็ไปมาหลายประเทศนะออสเตรเลียตอนที่เรียนปริญญาเอกพี่ก็ไปแล้วก็ตอนแรกเออออสเตรเลียที่ไปเนี่ยก็รู้สึกบ้านเมืองก็สะอาดมากนะครับ โดยเฉพาะเรื่องถนนนะครับแล้วก็เรื่องของขยะนี่ไม่มีเลยแล้วก็เสาไฟฟ้านี่ไม่มีสายไฟฟ้าระยงระยางไปบ้านเราใช่ไหมจริงๆก็คงพอไปเมืองจีนโอ้โหต้องสิอะไรพี่ว่าน่าจะที่วันนี้พี่ไปเห็นนะพี่สโกแบบมันยังไงอ่ะเหมือนกับที่เขาบอกโอ้ไปเปิดหูเปิดตานะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกของแต่ละประเทศที่เขาพัฒนาไปแบบมันห่างจากเรามากครับนั่นคืออะไรถนนพวกนี้โอ้โหพี่ว่านะมันถนนรถไฟฟ้าถนนนี่กว้างมากเลยนะฮะและโดยเฉพาะต้นไอ้นี้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ร่มรื่นมากๆเลยนะตลอดเส้นทางที่เราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับหรือรถภายในประเทศไปในจังหวัดตัวเนี้ยมันสะอาดจริงๆนะบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบเป็นระเบียบมากเลยนะแล้วก็ไอ้ทางจักรยานของเขาเนี่ยเขาก็นะไม่ได้มาวิ่งเพ่นพ่านแบบบ้านเราไม่ใช่ไม่จะมาใช้ร่วมกันกับรถอันนี้มันถนนกว้างมากแล้วก็ตลอดก็จะมี
0: ผู้มีกฎจราจรเอาไว้ให้ปฏิบัติตามจริง
1: ๆค่ะกฎหมายนี่เป็นกฎหมายจริงๆนะกฎหมายที่แรงจริงๆครับจริง
0: ๆกฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์จริง
1: ๆครับก็บอกว่าโดยเฉพาะข้าราชการนี่บอกหมายวินัย

0: เคร่งครัดอย่างมากเลยนะทุกเรื่องไม่ว่าด้านสุจริตก็ดีกฎจราจรนะครับหรือว่าเรื่องการในเรื่องของการวางตัวการระเบียบวินัยเนี่ยนะสำคัญมากๆและเรื่องของตรงเวลานี่ตรงเป๊ะเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังว่าพอดีไปเราไปรถไปเครื่องใช่ไหมทีนี้ต้องไปต่อรถไอ้ความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงอ่ะเพราะว่าเราไปรถเครื่องบินมันดีเลยใช่ไหมพอดีเลยปุ๊บเพราะว่าเขาจองตั๋วไปแล้วเราก็จองตั๋วแล้วโอ้วิ่งตามสุไรวิ่งปรากฏว่าไม่ทัน
1: โอ้
0: ไม่ทันไม่ทัน
1: เขียนถึงเลยเหรอคะ
0: พอไม่ทันทีนี้แกก็ท่านนี้ก็ไปหาคนเอาจ้างรถไปก็ไปก็เรียกว่าไปขึ้นสถานีข้างหน้าจ้างรถมารถไปเพราะว่ามันไปทางลัดใต้ไปทางลัดแล้วไปดักขึ้นพี่ไปเที่ยวนี้นะพี่เหนื่อยมากเลยว่าวิ่งกันหนูแบบเข้าไปมากเดินในไวอย่างเท่าไหร่เดินแบบโอ้โหนะ
1: แต่ว่าอากาศคืออากาศดีใช่ไหมไม่ร้อนใช่ไหมคะเหมือนว่าเรา
0: อากาศดีมากๆดีมากแต่แล้วคุณก็ไม่มีนะอากาศดีมากเลย
1: ได้วิ่งเนี่ย
0: ครับแต่27น่าจะเป็น27นะ27องศาไม่มีฝนนะแล้วก
1: ็ไม่มีฝน
0: โดยเฉพาะเนี่ยก็เรียกอะไรอาหารเนี่ยโอ้โหแบบเพราะว่าพี่ไปกับผู้ใหญ่ใช่ไหมไปผู้ใหญ่คนต้อนรับเข้าไปแบบพอดีไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมด้วยพี่ก็ได้รับเกียรติเข้าไปอยู่ในร่วมเพราะมันเรื่องของการค้าพวกของการค้าพวกนี้นะซึ่งจริงๆอ่ะเวลาเราไปเห็นอะไรที่มันก้าวหน้ากับบ้านเราเยอะเลยแต่พี่ก็ไปเห็นที่เขาไอพิเศษไอพวกพิเศษก็คือไอที่แสดงสินค้าแล้วก็ปลอดภาษีนะพอไปเจอแล้วก็ไปเห็นเฮ้ยทำไมสินค้าของเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมขายสินค้าบางคนที่มันเหมือนกับลักลอบเหมือนกับเอาไอ้ทะเบียนเอาเราไปใช้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกที่นั่นนะเขาใหญ่มากนะครับที่ของรัฐบาลเขามาสร้างแล้วก็เพื่อให้กับการสินค้าเนี่ยใครมีสินค้าอะไรก็ไปจำหน่ายนะเข้าไปแต่ว่าเขาก็มีระเบียบกฎระเบียบสมควรอ่ะนะเขาก็เช็คดูว่าได้มาตรฐานไหมถูกต้องไหมอะไรต่างๆก็มีโรงแรมมีที่พักมันที่ฟรีนะมันแต่ว่าที่พักไม่ฟรีแต่ว่าไอ้ที่เราไปโชว์ไปอะไรมันไม่ต้องเสียตังค์ก็ตอนนี้ก็เนี่ยมันก็มีเรียกว่ามีโอกาสเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะฮะครับเพิ่งว่าคนไทยทำไมพวกยาหม่องพี่เคยอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันรวยเหลือเกินนะขนาดยาหม่องตัวเดียวเลยนะเขาบอกว่าที่จริงแล้วอ่ะที่นั่นถ้าเกิดเราได้ผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวหนึ่งนะที่
1: สักตัวหนึ่ง
0: แล้วขายมันมณฑลเดียวเนี่ยนะมันเยอะมากๆเลยพี่ว่าน่าจะกระทบประเทศเรามั้งมณฑลหนึ่งแต่พอเป็นจะประชาชนตรงอะนะมันมีหลายจังมันหลายตำบลหลายอำเภอมั้งนะแล้วก็มีไปที่ตึกอันหนึ่งก็ตึกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นที่ออนไลน์ที่เขาจำหน่ายเป็นสินค้าออนไลน์นะโอ้โหเก่งมากเลยนะฮะก็มีสินค้าไทยก็เยอะสินค้าจีนก็เยอะพี่ก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสน่าจะได้มีส่วนที่จะไปหาเงินเข้ามาในประเทศเราได้บ้างอะนะพี่ก็คิดหวังอย่างนั้น
1: หวังว่าอย่างนั้น
0: ไปเห็นพอเห็นลู่ทางไปเห็นช่องทางไว้พอสมควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานเขาสูงพี่ทุกที่ทำไมราคาเขาถูกไม่ว่าทั้งขวดผลิตภัณฑ์เมื่อก่อนตอนที่โควิดนะคืออะไรบ้านเรานี่ผลิตไม่ได้นะพวกขวดพวกสารพัดเลยนะครับเกี่ยวเรื่องมือทางการแพทย์หลายสิ่งหลายอย่างที่นั่นมีหมดเลยแม้กระทั่งด้านการเกษตรเนี่ยพืชพวกสมุนไพรพวกอะไรต่ออะไรก็ทำกันอย่างจริงจังเลย
1: อ่
0: ะมันเห็นแล้วที่ก็มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิต นะพวกผลิตไอ้สมุนไพรก็เรียกได้นะไอ้เกี่ยวกับเรื่องของพริกพวกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้นะโอ้ตัวงานเขาเนี่ยใหญ่มากนะที่ว่าก่อนจะเข้าไปก็เราก็มีโอกาสได้เข้าไปเพราะว่าปกติเขาจะไม่แค่แม่คนเข้าไปนะเข้าไปเนี่ยโอ้ขั้นตอนเขาเบ็ดเสร็จอย่างต้นหอมนี่เวลาเขาทำเนี่ยนะเขาต้องตามแบบเริ่มตั้งแต่ไปเก็บมานะแล้วก็เอามาเข้าเครื่องมาล้างมาเข้าเครื่องเนี่ยแล้วมันกระบวนการไปจนกระทั่งออกมาเนี่ยแท็กตรงเลยมันเข้าไปเห็นแล้วมันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ควบคุมเรื่องของมาตรฐานนี่สูงมากเลยนะก็ส่งญี่ปุ่นส่งยุโรปได้เรายินดีนะก็ปกติก็ออกไม่เคยให้ใครไม่เคยให้แม่ยังไปเข้าไปเยี่ยมได้หรอกนะพี่ก็ได้มีโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นบทพิเศษที่เขาเรียกเป็นเรื่องที่ทำให้เรามาคิดต่อเอ๊ะทำไมเขาทำได้ใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกในเรื่องของอาหารเสริมนี้น่าจะไปง่ายแต่ถ้าเป็นยานี่จะยากนะยาจะยากก็พี่ก็เล็งไว้พอสมควรแล้วแหละแต่ก็โอกาสที่จะน่าจะมีโอกาสสูงนะที่จะได้เข้าไปร่วมนะครับในการส่งออกหรืออะไรหวังไว้ก่อน
1: หวังไว้ก่อนใช้เวลานานไหมคะในการรอขั้นตอนตรงนี้นะคะพี
0: ่หมอไม่น่านานนะเพราะว่าของโรงงานพี่เนี่ยคือพี่ทำให้กับคนจีนอยู่แล้วเรา OEM ให้ใช่ไหมครับแล้วก็พวกขวดพวกอะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ได้ทำผลิตภัณฑ์ให้กับคนจีนนี่ประมาณสัก 3-4 เจ้าแล้วก็โรงงานเราก็มาตรฐานเนี่ยมี CMP นะครับแล้วก็มีอาร้านมีอะไรพวกนี้เขาก็พูดง่ายว่าถ้าเราเลือกตรงไหนได้นี่เราก็ไปดูตลาดทางโน้นถ้าเราติดต่อได้ปุ๊บใช่ไหมเราก็มันทำได้หลายช่องทางมากนะน้องเป็นไรนะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยถ้าเข้าไปตรงนี้ได้เนี่ยตัวเดียวนะแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีหลายอย่างนะที่เขาก็ฝากเรื่องของบ้านเราอะนะว่าไอ้มันมีหลายอย่างที่ทางจีนเขาก็เชื่อถือเพราะโดยเฉพาะเครื่องสำอางเนี่ยเครื่องสำอางนี้พัฒนาไปไกลมากเลยนะพัฒนาเขาไปไกลมากๆแล้วพอดีเที่ยวนี้พี่ก็ไปเยี่ยมได้ลึกเครื่องสำอางนี่ยังไปไม่ทั่วเพราะว่าแต่ละเมืองที่เราไปดูโรงงานนั้นมันต้องนั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้านั่งรถนี่โอ้ยแต่มันไวนะ300
1: คันบ้างคันบ้างเนี่ยฮะ
0: นะฮะแต่ว่ามันเขาเข้มงวดมากเรื่องเวลานะถ้าไปเดินต้องแท็กเนี่ยไม่ทันนะปั๊บแล้วเรียกว่าปิดไปนั่งเลยเรานั่งกินข้าวกันเลยเขาก็ไวนะปุ๊บพอเสร็จแล้วลุกขึ้นเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่ไป7วันแป๊บเดียวเฮ้ยทำไมมันแป๊บเดียวจบแล้วมันเนี่ย
1: แป๊บเดียวครบ7วันแล้วเงี้ยฮะ
0: ใช่แต่ว่าพี่ดูคือเราดูงานทุกวันนะวันนึงเต็มวันเลยนะป้าไม่ได้ซื้ออะไรมาที่บ้านไม่ได้ซื้ออะไรมาฝากลูกหลานอะไรเลยไปเข้าไปกันหันนะโอ้แต่มันสนุกนะน้องสุไลมีโอกาสนะพี่ว่าน่าไปนะ
1: น่าไป
0: มากมากเลย
1: ที่ไปเนี่ยพี่หมอ
0: พี่ไปสันตงกันเดียวแต่ว่ามันมีหลายจังหวัดอะก็ไม่มีหลายอำเภอหลายเมือง
1: มีหลายเมืองแต่ว่าหลายเมืองใช่ไหมคะ
0: หลายเมืองก็น่าจะเท่ากับประเทศเราหรือเปล่าพี่ว่านะจังหวัดอย่างนั้นน่าจะเป็นเท่ากับประเทศเราพี่ว่ามันคือเราไปอะไรมันได้อะไรเยอะแยะมากเลยนะความบรรยากาศที่เส้นทางที่เราเดินที่เรานั่งรถกันไปเนี่ยบางทีก็มีผู้ใหญ่ก็มารับใช่ไหมเราก็คือพี่ไปก็ VIP พอสมควรนะได้เข้าไปเยี่ยมชมอะไรต่ออะไรเนี่ยพี่ว่าถ้าคนมันจริงๆแล้วนะบางคนที่ซึมเศร้าๆไม่อยากโน่นนี่พี่ไปพี่กลับมาพี่มันรู้สึกโอ้ยอยากจะทำงานต่อเพราะมันก็ไม่มีเหนื่อยเลยนะพี่ก็ไปไม่เหนื่อย
1: เลย
0: นอนก็ไม่กี่ชั่วโมงนะ
1: ค แต่ก็ไม่เหนื่อย
0: ตรงเวลาเป๊ะเลยเต็มเวลาเป๊ะเป๊ะเวลานี่สำคัญที่สุดเลยไปเดินนั่นไม่ได้เลยต้องถึงเวลานี้แล้วก็พี่ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมของพวกสมุนไพรหรือว่าการแพทย์จีนนะไปอยู่ก็สามหรือสี่ที่

0: คยรับราชการมาก่อนเวลาเมื่อก่อนนี้ก็จะไปเวลาสมเด็จพระราชินีนะเป็นปีหลวงอ่ะพระแม่เป็นปีหลวงไปก็เขาเป็นคนมาต้อนรับประเทศเขาก็เป็นคนมาต้อนรับนั้นจากปฏิเนี่ยตอนนี้ก็เกษียณแล้วแต่ว่าก็มีเป็นคนกว้างขวางอยู่เป็นเพื่อนกันกับผู้ใหญ่คนนี้ไปวันนั้นพี่ก็ไปยกปวดหลังมากตรงส่วนจะมันเจ็บเอวหูแบบหูแบบเราที่ทำไมมันปวดจะไหวไหมเนี่ยคิดว่านะร้องเลยร้องโอยเลยเดินจะไม่ไหวแล้วจะทำยังไงวะไปแล้วยาก็แต่ยามีแต่ไม่ได้กินนะยังไม่ได้กินยาพอดีไปปุ๊บก็จัดเหมือนกระจัดกระดูกนะวิไลจัดกระดูกมันครับมันกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเจ็บนะไม่น่าเชื่อประมาณ5-10 นาทีอ่ะเฮ้ยมันหายเหลือเชื่อจริงๆเลยมาตรฐานเรื่องมาตรฐานนี่นะพี่ถึงบางทีพี่สะท้อนมาถึงว่าประเทศไทยเราทำไมแม่แผ่นไทยเราไม่เจริญมันมีปัญหาเยอะของเขาอนุสลัยก็ทำมาเป็นเขาถามเขาบอกว่าศาสตร์อันเนี้ยนะทั้งยาทั้งการปรับสมดุลเนี่ยเป็นพันปีมาแล้วนะมีประวัติสืบทอดนี่มีให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็จะเขียนไว้เลยผังว่าบรรพบุรุษรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามจะต้องทำเป็นโรงพยาบาลนะทำเป็นสถานพยาบาลมีเตียงไว้ข้างคืนพี่แอบไปเห็นอะไรอย่างรู้สึกโอ้รกก็เรียกรกแกะประเทศจีนก็ทำรกแกะ
1: รกแกะ
0: โอ้รกแกะที่เขามาฉีดไอ้เนี่ยมาฉีดไ
1: อ้ส่วนใหญ่รกแกะนี่มาจากเกาหลีญี่ปุ่นนี่เหรอคะ
0: เมื่อก่อนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียใช่ไหม
1: อันนี้ของจีนก็มีรกแกะ
0: ของจีนเขาบอกที่มีสองโรไอ้สองอะไรนะสองบริษัทอะที่มันผลิตอะแล้วมันเป็นสเต็มเซลล์อะไรนึกอะไรสเต็มเซลล์ที่ทำไมเมื่อก่อนเพื่อนชวนพี่ไปฉีดไม่ฉีดเราก็ไม่รู้นะโอ้พอไปรู้ไปเห็นไปอะไรนี่มันเข้าใจเลยว่าทำไมมนุษย์เรานะต้องการพัฒนาของเขาเนี่ยไอ้สเต็มเซลล์เนี่ยมันมีจริงนะ
1: มีจริง
0: ซึ่งของคนจีนเนี่ยก็มีแล็บก็มีงานวิจัยแล้วก็มีรูปเห็นเลยนะคนที่ฉีดมาเนี่ยแต่ว่ามันมีมันหน้าตาที่มันหิวเหี่ยวนะมันตึงออกมาเลยนะ
1: ตึงขึ้นมาเลย
0: คือแต่มันต้องก็ต้องฉีดอยู่บ่อยเรื่อยๆแล้วก็พิชลอเป็นแอนตี้ยิ่งเป็นชะลอความชราตับกระเฉงกระจุ่มกระชวยพี่ว่าจะต้องแอบไปฉีดบ้างอันเนี้ยเลยแล้วพี่ไปนะก็ต้อนรับอย่างดีตัวเลยเขาถือว่าเขารู้จักนะหมอนุปอนี่ก็ว่าโอ้ยหมอนุปอนเขารู้ว่าเราเป็นคนมีชื่อมาสมควรใกล้ๆพอรู้จักนะนะเขาก็บอกว่าโอ้เป็นเขาให้เกียรติมากเลยเขาเรียกเหมือนกับเป็นอาจารย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเรามีอะไรที่พี่ไปเห็นนี่มันน่าสะใจนะเรื่องจัดกระดูกเนี่ยไอ้เรื่องแค่อาการเนี่ยพี่ก็เจอนะคนไทยเราเนี่ยเขาเคยเห็นแก้เห็นจัดกระดูกเห็นเอามือนู่นนี่นั่นนะปรากฏว่าไปเห็นที่นั่นเนี่ยมันพิเศษมากเลยอ่ะพี่ร้องโอ้แบบก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันเลยก็มันหาย
1: ไปเทียบเลยใช่ไหม
0: เนี่ยก็อยากจะมาเมืองไทยนะก็อยากจะมาเมืองไทยมากๆเลยเขาเคยมาไปภูเก็ตมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันมีหลายศาสตร์แล้วก็มีการสอนหมอคนที่ทำให้พี่เนี่ยก็มีก็เรียกว่ามีคุณธรรมสูงนะเขามีการสอนรุ่นหลังๆนะแล้วก็เขามีมูลนิธิใกล้ๆอย่างเงี้ยเด็กกำพร้าเด็กที่ด้อยโอกาสเขาก็จะดูแลแล้วก็ไม่ได้คิดเงินก็บางทีมันตอนเช้านี่ก็จะไปเลี้ยงเด็กคนไหนที่มีปัญหาไม่มีอะไรกินเนี่ยเขาจะมีอาหารจัดไปให้เลยแล้วพี่บอกว่ามันการพัฒนาของประเทศของนุสราพี่ดูนะเด็กขยันมากเลยนักขยันแล้วเหมือนกับมีก็เลยเคารพผู้ใหญ่นะมีสัมมาคารวะมีอะไรต่างๆเนี่ยนะเด็กที่เข้าไปเรียนไปอะไรที่โรงพยาบาลเขาเนี่ยผมก็ชอบใจว่าอยากจะมาเมืองไทยนะก็เที่ยวนี้พี่ก็ไปก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะมีแต่บอกไว้เลยน้องชายว่า

0: สุไลมีโอกาสไปเหอะไปแล้วจะเห็นอะไรเห็นแล้วมัน
1: ไปอีกเมื่อไหร่คะเนี่ยจะติดตามไปด้วย
0: ว่าคงจะต้องไปกับไปจะต้องมีโอกาสได้ต้องไปเรื่อยๆเพราะมันน่าจะมีความทำอะไรอยู่ประมาณสักสองสามอย่าง
1: โอ้
0: โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
1: ตามไปด้วย
0: อะไรเนี่ยโอเคครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราไปไม่มีจุดหมายไม่มีอะไรไม่ได้อันนี้ก็ต้องมีคนเป็นคนที่ต้องขวัญ
1: ต้องมีคนพาไป
0: ใช่เพราะว่าท่านผู้ใหญ่ท่านเนี่ยท่านมีเขาเรียกสมาคมอะร้อยกว่าแห่งในประเทศ
1: โอ้
0: จะม
1: ี
0: ไปได้หมดนะไปได้หมดไปได้แบบ
1: ค
0: ิดว่ามันเป็นโอกาสดีนะตอนแรกพี่ก็อากาศินะว่าคนจีนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไปเจอมันคนละเรื่องกันนะที่เราเห็นภาพว่าก
1: ับที่เรารับทราบข้อมูลใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ท่านก็บอกท่านก็เสียใจนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยมันโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลย
1: ค่ะ
0: อาจจะมีส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมีส่วนหนึ่ง
1: ใช่ก็หลายคนอาจจะคิดว่าถ้าสมมติซื้อของจีนมาเนี่ยมันก็จะมีแต่ของแบบราคาถูกใช้ทีสองทีก็เจ๊งแล้วเสียอะไรเงี้ยจริงๆมันมีหลายเกรดมากตั้งแต่ระดับ
0: มีหลายเกรดมีหลายเกรด
1: แบบนั้นก็มีใช่แบบนั้นก็มีที่เราพูดกันเนี่ยแต่มันมีไปจนถึงระดับ5ดาว6ดาวมีทุกอย่าง
0: ใช่ใช่
1: มีทุกอย่าง
0: ห้องโรงห้องน้ำอย่างที่เราเคยกลัวนะโอ้ไปเฮ้อเดี๋ยวนี
1: ้
0: อ
1: ั
0: ตโนมัติ
1: เปลี่ยนหมดแล้ว
0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคาดไม่ถึงว่ามันความเจริญเนี่ยการพัฒนาของเขาอะนะเราเองก็อยากจะให้ประเทศเราให้มันอย่าล้าหลังอย่าถอยหลังมากอะไรเงี้ย
1: ให้เป็นแบบ
0: พิวิไลไปดิ
1: ได้ไหม
0: ความสุขที่บอกได้เลย
1: ค่ะ
0: มันจะมีความสุข
1: อยากไป
0: ค่ะตัวน้องวิทย์เที่ยว
1: มีโอกาส
0: อยากบอกไปด้วยพี่ช่วยแนะนะ
1: ในไปเปิดไปกันเลยได้ดูงาน
0: มีหลายอย่างไม่ได้เล่าอีกเยอะเลยขนาด5วันอีกคือทำงานตลอดไงทำงานก็โดยที
1: ่ไม่ทยอยเล่ากันไป
0: ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะสถานที่เที่ยวอีกเยอะนะถ้าไปเที่ยว
1: ไม่ได้ไปกินร้านกาแฟสบายๆอะไรอย่างนี้ไม่มีเหรอคะไหว้พระ
0: อ๋อไอ้กาแฟมีไหว้พระก็มีบ้างแต่ว่ายัง
1: ต้
0: องเป็นคนอิ่มที่ศักดิ์สิทธิ์มากเที่ยวหลังว่าจะไปแล้วพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะที่ไปที่นั่นนะสถานที่เที่ยวเยอะมากนะมีมันไปแล้วพี่บอกตรงนั้นถ้าคนไปแล้วมันจะรู้สึกความรู้สึกที่ดีแล้วก็มันรู้ว่ามนุษย์เรามันมีคุณค่านะพี่เมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมไอการที่จะทำให้คนมีอายุที่ยืนยาวนะหนึ่งในนั้นนะครับนุสแล้วก็คือการท่องเที่ยวนะแล้วก็ไปเห็นอะไรที่อย่างเงี้ยขึ้นกระดาษพี่ไปนะพี่ขนาดเราแค่ว่าขนาดไปเหนื่อยๆนะยังเห็นอะไรที่มันเราอะบางคนปล่อยไปแก่แล้วก็ปล่อยไปเดี๋ยวนะให้มันไปยังไงก็เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็นู่นแต่ว่าถ้าไปเห็นอย่างนี้นะโอ้ไม่ใช่นุ่งแต่เราไปเห็นมันเหมือนกับ
1: ตายไม่ได้อะไปเห็นแล้วรู้สึกว่ามีความหวังไหมมีความหวังนะคะ
0: ใช่ใช่
1: มีความหวัง
0: ก็ท่านเนี่ยสัญญาท่านผู้ใหญ่ไว
1: ้
0: สัญญาท่านผู้ใหญ่ติดกับ
1: ใจฟูแสดงว่าพี่หมอใจฟูขึ้นมา
0: ใจฟูครับ
1: ค่ะไปฟูจริงๆนะก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่านะคะ
0: ครับ
1: สบายแล้วกันไป
0: ไม่ใช่มาเสียเวลาไปโม้ไปไหนไม่ใช่
1: พี่หมออ
0: าจจะได้เลยครับ
1: ไม่เปิดเพลงไหมหรือยังไงหรือว่าเวลากันเลย
0: ก็ได้ครับได้ถ้าไม่ละก็ว่าตอบปัญหาไหมหรือยังไงดี
1: ได้เดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ได้ครับครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรง
8: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะขออนุญาตยกยอดเพลงไปในสัปดาห์หน้านะครับหมอเพราะว่า
9: ได้ครับ
8: มีคำถามของพี่ผู้หญิงอายุ48ปีคนหนึ่งนะคะเขาถามมาสั้นๆว่าขณะนี้รู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศมาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจนสามีแอบไปมีคนอื่นนะก็บางครั้งเริ่มมีแต่พอสามีสดใสก็หมดอารมณ์ไปเฉยๆไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเข้าสู่วัยทองแล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็พอจะมียาและอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ได้ไหมคะขอแนะนำด้วยแล้วก็อาการวัยทองจริงๆเริ่มช่วงอายุกี่ปีกันแน่และสิ้นสุดตอนไหนเท่าไหร่คะพี่หมอคะ
9: เอาพูดถึงเรื่องวัยทองหน่อยแล้วกันนะเท่าที่ดูเท่าที่ฟังถ้าคำถามเนี่ยน่าจะประเด็นหลักอยู่ที่สงสัยวัยเรื่องของการเข้าสู่วัยทองหรืออาการที่มันไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศนะครับคือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงนั่นแหละนะก็โดยทั่วไปนะครับผู้หญิงในเข้าคำว่าวัยทองเนี่ยเริ่มอายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับอาจจะน่าจะมีการเฉลี่ยนะโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มในช่วงที่อายุ45นะบางคนก็เริ่มเลยนะ45ไปถึง55ประมาณเนี้ยนะทีนี้ว่าอาการมันจะใกล้ๆมันมีอาการเตือนก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองแบบเต็มรูปแบบนะเช่นในช่วงที่มันประจำเดือนมันจะหมดแต่ว่าช่วงก่อนที่จะหมดถาวรเนี่ยมันก็จะมีอาการมาห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะบางทีก็มาไม่มากมาอะไรต่างๆพวกนี้นะมันอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะอายุเนี่ยถ้าเริ่มจาก45ถึง55น่าจะไปหมดก็น่าจะอยู่ในราวๆ50ประมาณ50นะ50 50 51พวกนี้นะที่ส่วนใหญ่นะแต่เราก็เคยเจอนะในข่าวต่างประเทศที่เขาบอกอายุ60ผู้หญิงยังมีลูกมันทำให้ทราบก็เล่นตลกตีมันกันนะพูดถึงนะนะก็เรียกว่าก่อนวัยทองนี่บางคนก็แล้วแต่บางคนก็40นิดๆก็เริ่มละนะเริ่มที่มีความไม่สม่ำเสมอของรอบเดือนอะไรต่างๆอาการที่มันออกมาเนี่ยนะแต่ว่าก็ถ้าเป็น50ไปแล้วเนี่ยบางทีมันพอมีห่างไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหยุดหมดเลยนี่ก็ประมาณนั้นนะครับเต็มที่นะทีนี้อาการนะที่เป็นที่รู้กันมาก่อนเชื่อบอกว่าผู้หญิงวัยทองนี่เป็นวัยที่แบบเปลี่ยนผ่านที่สำคัญคืออะไรอาการที่แบบบอกว่า างคนก็แซวบอกว่าลมพัดก็โมโหอะไรเงี้ยโทษนะครับผู้หญิงที่บอกว่า
8: ก็ไม่ได้อ่ะ
9: ไม่ได้ที่บางคนบอก
8: ไม่ได้เลยอ่ะ
9: ลูกลูกบอกแม
8: ่พร้อมจะระเบิดได้ตลอดเลย
9: บอกแม่เนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะเห็นอะไรก็ฝังหูฟังตาบางคนบอกมนุษย์ป้ามนุษย์ป้าโอ้จะว่ากันไปให้ไอ้เลยให้ฉายาที่แหมน่ากลัวนะแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะอาการร้อนบูบวาบเหงื่อออกอะไรเงี้ยกลางค่ำกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดแปรปรวนความจำไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะแล้วที่นี่ก็พูดถึงเรื่องของแน่นอนครับมันมีเรื่องของอารมณ์ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะความต้องการทางเพศมันลดลงส่วนใหญ่ก็ไอ
8: ้มีความเป็น
9: ช
8: ่
9: วงช่องคลอดนี่มันจะมีปัญหานะครับมันอาจจะไม่ค่อยอ่อนนุ่มชุ่มชื่นเหมือนกับตอนที่มีฮอร์โมนเต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าวัยทองก็คือวัยที่มันประจำเดือนน่ะมันไม่มีนะหมดประจำเดือนก็เท่ากับรังไข่ที่ผลิตเอสโตรเจนมันหยุดทำงานใช่ไหมก็เลยทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านเพศนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะมีเพศเรื่องช่องคลอดแห้งนะแล้วก็อารมณ์ทางเพศก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วก็ไม่ค่อยก็เลยไม่ตอบสนองไม่ค่อยแซ่บเหมือนกับตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นเรื่องที่จริงแล้วเนี่ยน้องจุไรเราก็ค่อยๆเจอนะว่าคนที่อายุวัยทองเนี่ยบางคนบอกว่าอย่าดูถูกนะผู้หญิงวัยทองแต่ว่าจะหมด
8: เวลาหมดพี่มาสี่ทุ่มพอดีได้ค่ะพี่บอกให้เบอร์นิดนึงเดี๋ยวก็ต่อที่หน้านะคะ
9: ได้ค่ะผมเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ขอโทษด้วยวันนี้หนังสือยังซึมๆอยู่เลยมา
8: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาพี่หมอนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็โทรได้ช่วงสายของทุกวันนะคะแล้วก็วันอาทิตย์เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะกับคำถามนี้อีกนะพี่หมอเนาะ
9: ได้ครับได้ครับ
8: เวลาจริงๆลาไปพร้อมกันนะคะ
9: ครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
10: ท้องเสียปวดท้อง
11: แน่นท้อง
10: มองหาย
12: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุง

0: ายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกงสีทอง
9: คู่แรกของวันอาทิตย์นะครับก็โอ้โหทีมแต่งต้นๆครับเยอรมันพบกับทางกูดาเซาครับโอ้โหจับมาที่กุนซือและโบคาร์ด
10: นี่78ปีนี่เรียกน้าไม่ได้แล้วนะ
9: ต้องเรียกลุง
10: ต้องเรียกลุงรุ่นปู่แล้วนะครับ
9: ครับก็เป็นเกมในกลุ่มโอ้ที่ต้องบอกว่าคู่ขี้ถูสีนะครับคือลาซาวเอกวาดอร์เยอรมนีแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นะคร
10: ับ กลุ่มนี้กลุ่ม E นะครับ
9: ครับอ่ะก่อนที่จะไปประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวไล่เรียงสเวทผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝั่งกันก่อนนะครับวันนี้เยอรมันในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้เสียประตูเป็นมาเนลนอยเออร์ครับแนวรับแบ็คขวาโจโจคิมมิชครับแบ็คซ้ายเป็นนาธานิเอลบราวน์นะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็คเป็นโจนาธานทาแล้วก็ดิโก้ชูลเตอร์เบกผู้กองกลางเป็นฟิลิกเมชาแล้วก็อเลซานดราพราฟโลวิชนะครับตัวลูกครับได้ลอยซาเน่จะมามูซาล่าแล้วก็ฟอร์เรนเวียดหน้าเป้าเป็นคายฮาวเวตนะครับ
10: ครับผม
9: ส่วนทางฝั่งทางด้านกูราซาวนะครับระบบ 4-4-2 ครับดั้งเดิมนะครับของดิกแอดโวคาร์ดเสิร์ฟตูเป็นทางด้านเอเลียสรูมนะครับแนวรับมีทางด้านฟรอนวิลแบ็คขวาด้านซ้ายเป็นฟรอนิอุสผู้เซ็นเตอร์เป็นลิชารีบาสโซอานะครับคนที่เคยเล่นเยาวชนของเนเธอร์แลนด์มาก่อนจะมาเล่นชุดใหญ่กับกีฬาเซานะครับจับคู่เซ็นเตอร์กับโอบิสโปจาก PSV ผู้กองกลางครับโอ้สองพี่น้องเลยพี่เอกเลนโดบากูน่านะครับกับทางด้านคนพี่เนี่ยเป็นทางจูนิโญ่บากูน่านะครับปีกขวาเนี่ยใช้เป็นทางโคเมเนเซียนะครับด้านซ้ายเป็นไทช่องนะแล้วก็หน้าคู่เป็นฮันเซนแล้วก็โจเกลโลคาเดียครับ
10: เกมออกสตาร์ทมายังไม่ถึงนาทีนะครับเยอรมันปีนี้มาแบบไม่ถูกคาดหวังมากนะครับกับการที่เป็นเต็งแชมป์เพราะว่าพวกรุ่นใหญ่อย่างสเปนฝรั่งเศสอังกฤษนี่เต็ง1 2 3
9: ครับ
10: แต่ก็เป็นขาประจำบอลโลกอยู่แล้วนะครับทีมชาติเยอรมัน
9: ก็ถูกจัดอยู่ในประเภทเต็ง7เต็ง8แล้วครับ
10: ครับ
9: วันนี้เยอรมันเสื้อขาวกางเกงดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนกีฬาซาวเสื้อเงินเกงเหลืองบุกจากขวาไปซ้ายตามจอภาพพี่เอกและผมสนนะ
10: ก็ทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดอีก41สถานีนะครับในเครือของวิทยุอสมทช่วงบอลโลกเราก็จะอยู่กันยาวๆนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าย
9: าวไปฮะ
10: จนถึงรอบชิงเลยนะครับก็เดี๋ยวดูครับวันนี้เยอรมันเนี่ยคาดการณ์ว่าจะต้องยิงถล่มให้ยับเลยนะครับจะได้สักกี่ลูกแต่ว่ารูปเกมในช่วงต้นเกมนี่คลองบอลเยอะกว่านะทุกส่วนนะ
9: ใช
10: ่คอมเมนต์กันมาได้นะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็รวมไปถึงข้อความก็ส่งมาลุยมาลูกนี้เยอรมันไม่ได้จบครับโอ้ยกูราซาวเอาแล้วจะสวนกลับทางด้านซ้ายลุยมาโดนชนผู้ตัดสินเป่าฟาวให้หรือเปล่านะครับ
9: ได้ฟาวฟรอนวิว

0: เป็นแบ็คที่ตัดได้นี่หูพยายามจะสวนกลับเยอรมันต้องระวังนะครับชื่อชั้นผู้เล่นของกุราเซาเนี่ยหลายๆคนก็คุ้นหูคุ้นตานะครับการเล่นในฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับ
1: ก็มาจากพวกเนเธอร์แลนด์ลีกดองนะครับเพราะว่าอย่างตอนประวัติศาสตร์นี่ตามเรื่องราวนี่
0: รู้จักป่าวรู้จักคาฮิตชองหรือเปล่าร
1: ู้จักครับ
0: รู้จักโลคาเดียหรือเปล่า
1: พี่เอกรู้จักว่ารู้ไหมตาฮิตชองมีเชื้อจีนด้วยนะไปอ่านข้อมูลมา
0: เนี่ยดูก่อนดูก่อนมาแล้วครับกุราเซาโลคาเดียนี่เด็กเก่าพีซีนะครับผมนี่เคยพากกับทางช่อง9สมท
1: แล้วนะโอ้ยน้อผมดูอยู
0: ่มาซัวโลคาเดียพวกเนี้ย
1: ต้องเรียกอาจารย์เอกเอลดีบีซี
0: นู่นเอกนู่นเอกใหญ่นู่น
1: โอ้ยอันนั้นเขาเป็นผ
0: อเอกใหญ่นู่นเขาพาบอลฮอลแลนด์มาพากนะ
1: ถ่ายรูป
0: อนาคตการ9ขณะโอกาสจะมีมาพากต่อนี่ได้ข่าวว่าคุณอวย99หวานเจี๊ยบเลยเหรอ
1: โอ้ยพี่อันนี้คือบ้านของผม
0: อ่ะเหรอ
1: นี่คือแบบโฮมเบสเบสแคมป
0: ์บ้านหลังใหญ่คุณอยู่แถวคลอง3คลอง4ไม
1: ่ฮะก็เราก็ต้องมีกินมีใช้พี่ครับ
0: อ่ะมาเยอรมันฮะจะเริ่มนับ1เมื่อไหร่นี่ช่วงต้นเกมนี่บุกหนักเลยนะครับ
1: อ่ะก็ถ้าใครอยากได้ผลบอลคู่อื่นนะครับซึ่งตอนนี้เบดารุสเตะไม่แคร์สื่อมีลีกชิลีมีพวกบอลฟินแลนด์ใครอยากได้คู่ไหนมารวมถึงไอซ์แลนด์ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
0: ครับไม่บังหน้าเราหลองสนหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โต้งเข้ามาจัดให
1: ้ไม่เป็นไรฮะที่นี่เขาเน้นเสียง
0: เยอรมันมาทีเมช่าจ่ายติดจังหวะ2ยังเข้าบอลก็น่าเร็วอ้าวแล้วหมุนแล้วฮะตอนนี้ ไม่ใช่นักเตะหมุนนะสัญญาณหมุนลุยต่อครับ
1: พี่เอกเมื่อกี้ผมขับรถมาเส้นรัชดาที่ฝนตกหนักแบบหนักมาก
0: อ
1: ะแบบเพิ่งตกอะแล้วคือแบบว่าโหบางทีบางช่วงบางตอนไม่เห็นทางเลยนะ
0: วันนี้เซียนสนชี้ชัดไปทางไหนฮะคู่นี
1: ้ผมว่าเยอรมันชนะขาดพี่เอก
0: ร
1: อวันนี้นี่รู้สึกว่าต้อง3ประตูใช่ไหม
0: ผมคิดว่าไม่ถึง4
1: ต้อง4หรือ3นะพี
0: ่ถ้า4ก็โอเค
1: 3พอได้มั้ย
0: 3ไม่ได
1: ้โอเคแกลำบากใจเลย
0: เต่าบินคนละแก้วมา
1: พี่เอกเอาอะไรอ่ะ
0: ผมว่าคิดว่ายิงไม่ถึง4
1: อ่ะผมเอาถึง4
0: อ่า
1: โอเค
0: เดี๋ยวครึ่งแรกรู้เรื่อง
1: ได้ครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับใครอยากได้ผลคู่อื่นก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ SMS ยังเหมือนเดิม489899แล้วก็ช่วงบอลโลกไลฟ์นี่มีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube คุยกันได
0: ้ครับทำเกมขึ้นมายังไม่ได้นะครับกุราเซาบอลออกทางซ้ายทางซ้ายไหลทะลุช่องมาหลุดมาเยอรมันแต่งเข้าขวาซัดลูกนี้โอ้โหมีตัวขวางครับยังไม่ได้อีกทีนึงมูเซียล่าออกไปซ้ายบราวฮาวเวตตบเข้าในหน้ากรอบเบโทษเวียดทำชิงยิงลูกเดียวโอ้โหมาแล้วครับเยอรมัน 1-0 ครับโอ้ทำชิงกันมาแล้วซัดสุดสวยเลยครับ
1: ฟิลิกเมช่านะครับโอ้โหทำนบแตกครับคือราซาต้านได้แค่5นาทีเสร็จๆครับเยอรมันนีอินซีเล็กครับแชมป์โลก4สมัยครับขึ้นนำแล้ว 1-0 ครับโอ้โหแล้วฟิลิกเมช่ายิงลูกนี้ตุงตะข่ายสวยสดงดงามครับ
0: ครับ
1: หมดสิทธิ์เซฟครับทางด้านเอเลียตรูมครับผู้สมประตูของกีราเซาครับ
0: ผู้ยิงสวยมากทำชิ่งกันดีนะครับเฟลิกเมช่าครับมิดฟิลจากเสือเหลืองส่งเข้าประกวดนะครับเยอรมันนี่เคยเข้าชิงมาแล้ว8ครั้งได้แชมป์ไป4รองแชมป์อีก4ครั้ง
1: 50%
0: โอ้โหคุณไม่ชมคุณไม่ชมคนจ่ายอ
1: ่
0: ะ
1: ใครฮะ
0: ก็เบอร์17ไงดู
1: เพย์เมเกอร์จากลิเวอร์พูลนี่ปาดมาให้เมช่ายิงบริเวณหัวกะโหลก 1-0 ครับเยอรมนีนับ1อ้าวพี่เอกพอพูดปั๊บยิงป
0: ุ๊บไม่มีปัญหา เดี๋ยวพักครึ่งครับมันยิง3ลูกเดี๋ยวลงไปกดเตาบินเลย
1: ไม่ได้หรอกพี่โอ้แต่ว่าออกซ้าร้อนแดงครับเมื่อวานนี้สวิตก็นำเร็วแบบนี้นะผมพากอยู่ที่นี่แหละไม่เอานะ
0: แล้วกาตาร์นี่แต้มแรกของบอลโลกใช่ไหม
1: ใช่เป็นเจ้าภาพตีไอ้ครั้งที่แล้วในบ้าน3นัดแพ้รวดว
0: ัน
1: นี้เล่นเมื่อวานเล่นนอกบ้านเล่นที่สหรัฐกลายเป็นว่าได้1แต้มจากสวิสนะครับ
0: ครับ
1: เอามาอีกแล้วพี่เอกมาอีกแล้ว
0: 2หรือเปล่าเยอรมันยิงติดบล็อกแถว2หน้ากรอบไปโทษสลอตเตเบกดันมาสูงเลยครับซ้ายบราวเปิดยัดลูกนี้บอลฉลับอ้าวแล้วไม่ได้เตะมุมครับ
1: ตอนนี้นี่ขึ้นทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับเยอรมนีคือชุดนี้อาจจะไม่มีสตาร์เยอะครับแต่ว่าจุดแข็งคือทีมเวิร์คครับแล้วก็พลังหนุ่มอย่างนาธานิเอลบราวน์ก็หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตาครับเป็นแบ็คซ้ายเนื้อหอมนะครับจากแฟรงก์เฟิร์ต
0: ลุงดิกผมนี่เครียดตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะดิกแอดโวคาร์

0: ับ
1: ก็ก่อนหน้านี้เคยมีออกไปจากการคุมทีมประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าลูกสาวแกป่วยแต่ตอนนี้พอดีขึ้นก็กลับมา
0: เดี๋ยวเรารู้ครับเปิดยาวโลคาเดียจะม่งเช็ดไม่ถึงทางให้ช่องเก็บบอลได้อยู่ข้างหน้าเปิดยัดมาคิมิดดักไว้ได้ก่อนวันนี้ผมว่าคนที่น่าจะสบายสุดก็คงจะเป็นนอยเออร์
1: ใช่งานค่อนข้างเบานะครับ
0: เยอรมันเคยชนะเยอะสุดซาอุ8ลูก
1: ครับ
0: 80นะครับ
1: หรือวันนี้เอาสัก7ได้ไหมที่เยอรมัน
0: เฮ้ย70เอาถ้าไม่8ก็9เลยเดี๋ยวยุ่งกับ7เลยเดี๋ยว
1: เดี๋ยวมันจะดราม่า
0: เดี๋ยวจะมีดราม่าอีกอ่ะลุยต่อไม่หยุดนะครับมูเซียล่าไหลมาขออีกไหมเมชาซัดลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบนิดเดียวเกือบ20ครับ
1: โอ้โหเฟลิกเมชาครับตั้งป้อมง้างเท้ายิงด้วยขวาคือน้ำหนักอะดีครับแต่ทิศทางเนี่ยโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดเสาไกลนิดเดียวคือถ้าตรงกรอบนี้ใส่สกอร์20แน่นอนครับ
0: ใครที่ฟังใครที่ชมเราเนี่ยมีคนไหนที่แบบชอบกุราเซาเชียร์กุราเซามีไหมส่งมาบอกหน่อย
1: โอ้โหผมบอกเลยลูกเกมตอนนี
0: ้เออ
1: โอ้โหหนักแล้วครับกุราเซา
0: เมื่อวานนี่เชื่อใจสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับ
0: โอ้เละเลย
1: เมื่อวานนี่บอกเลยเละน่าจะพระป่าเมื่อคืนเนี่ยสวิตอ่ะไม่มีใครเห็นต่างเป็นกาต้านะพี่
0: โอ้ใครจะเชื่อกาต้ามันจะมีแต้มไงคุณสน
1: แต่ว่าไอ้ผมว่าไอ้ลูเบนวากาสแล้วก็บิลเอมโบโลเนี่ยใช้โอกาสโคตรเปลืองก็คือยิงไป30กว่าครั้งนะพี่เอก
0: มาแล้วไม่แน่นะครับ
1: ไม่ได้สักลูกอ่ะได้ลูกเดียวจะจุดโทษ
0: เล่นติดแอคไปว่ะ
1: จริง
0: ใช่ไหม
1: ไม่เน้น
0: อ
1: ่ะ
0: แต่20ไม่ยอมเอาสักที
1: อุ้ยแต่เยอรมันเสื้อตัวนี้สวยนะพี่เอก
0: ผมว่าเยอรมันเสื้อเขาสวยทุกทัวร์นาเมนต์
1: อ
0: ่ะพวกเยอรมันอิตาลีอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เสื้อจะสวย
1: อันนี้เดี๋ยวฝากทีมงานดู SMS อันนี้ได้มั้ยเอ่ยไม่แน่ใจนะเหมือนเข้าไม่ได้อ่ะมาอีกแล้วครับเยอรมันวิยัตให้มาช่องนี้ไม่ถึงฮาวเวดครับแล้วบอลฝั่งซ้ายนะครับพยายามให้ช่องในเล่นกับมูเซล่าโอ้โหมูเซล่าจะควายมาฟอเรนเวียดเวียดขวาซัดไหมไม่ซัดจะไปต่อเวียดขวายิงติดบล็อกกับ
0: จะได้ส่วนไหมคูราเซาโดนตัดได้อีกซาเน่ซ้ายลากตัดในโดนอัดเมชารับช่วงต่อโดนลุมอยู่หูชลอตเตอร์เบกดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับ
1: ใช่บอกเลยสนามเอียงอะตอนนี้ชลอตเตอร์เบกนี่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลนะพี
0: ่ก็เพิ่งต่อสัญญากับดอทมุนไปแต่ก็ต่อเพื่อขายแหละผมว่า
1: วันนี้เล่นที่ฮูสตันนะครับ
0: ครับหมาอีกแล้วซ้ายซาเน่ยิงโอ้โหฉลับออกหลังแล้วไม่ได้เลยครับบอลสุดท้ายเลยเหมือนจะโดนลอยซาเน่ออกไปเองนะครับ
1: โอ้โหก็โอกาสเยอะทีเดียวครับเมชาเบิกสกอร์ไปแล้วเมื่อสักครู่ทั้งเวียดได้ยิงติดบล็อกแล้วก็ลอยซาเน่ครับตรงนี้โอ้คือ 4-5 บล็อกของทางคือดาเซาครับบังหมดซาเน่ซัดไปก็ยังติดครับโอ้คือทำไม่ติดนี่ 2-0 แน่นอนไปติดบล็อกของทางบาซูอานะครับ
0: ครับบาซูนี่น่าจะเคยเล่นกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัม
1: ใช่
0: คู่นี้ฟรีทีวีทางโมโนแม็กสปอร์ตน่าจะมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับพรุ่งนี้เห็นโปรแกรมนี่เป็นสเปนนะ
1: ใช่
0: ก็ปล่อยคู่ใหญ่มาให้คอบอลแฟนบอลได้ดูด้วยนะ
1: เมื่อวานนี้ก็ดูบราซิลกันไปละลองดูบราซิลหรือดูบูอัตตี้โอ้โหโคตรเก่งเลยเว้ยแบบเล่นซากิมมาไลคาเซมิโลฟาบินโยไปไม่เป็นเลย
0: น
1: ี
0: ่ตอนเด็กเล่นยูให้กับฝรั่งเศสนะ
1: ใช
0: ่โตมามันไม่มีพื้นที่ไง
1: ผมเห็นเขาตั้งแต่ตอนเล่นกับลิวในฤดูกาลที่ผ่านมาในลีกเอิงเขาว่าได้ผ้าอยู่โหโคตรเก่งอ่ะ
0: ครับพอมาแล้วพอฟอร์มดีนี่มีข่าวทีมใหญ่เพียบเลย
1: ใช
0: ่หมายทีครับทางด้านเยอรมันค่อยๆเคาะขึ้นมายกมาเมชาเกียวเข้าเหลี่ยมซ้ายดีดลูกนี้โอ้ยตรงกรอบแต่ว่าน้ำหนักเบาครับ
1: บอลแรกนี่ดูดลงมาสวยเลยครับเมชาแต่ว่าจังหวะจะดีดยิงนะครับบอลมันไปติดเท้าก็เลยยิงได้ไม่แรงครับยังติดทางด้านรูม
0: 2014ได้แชมป์ฟุตบอลโลกที่บราซิลมาแล้วนะครับเยอรมันโอ้ต้องรีบยิงครับลูกนี้
1: นี่มีคนเป็นเพื่อนพี่เอกแล้วเอสเอ็มเอสตอนนี้ใช้งานได้ละมีผมครับเชียร์กุนดาซาวครับเชียร์ไปนิดหน่อยจากคุณสพงศ์พวกพี่เอก
0: เดี๋ยวเราเฮไปด้วยกัน
1: ครับ
0: อ่า
1: พี่บอกขอผลสต็อกโฮม

0: แล้วก็โลเซนการ์ดสวีเดนสตาร์เบกด้วยครับนี่เป็นไงท่านนี้คุณ6คุณ6788บอกบอลโลกนี่ทำอะไรแกไม่ได้
1: ไม่เป็นไรเราจัดให้
0: สต็อกโฮล์มนี่สวีเดนนะเดี๋ยวดูให้นอกนั้นมีอะไรมีสตาร์เบกนะครับแล้วก็โลเซนการ์ดโอ้โห
1: บุกอีกแล้วครับเยอรมันอยู่ที่ว่าจะเร่งหรือเล่นตามทรงของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับออกไปทางด้านซ้ายครับสลาตเบกเวียดครับขึ้นมาบราวน์ขึ้นไม่ได้ก็ย้อนมาตั้งกันใหม่ครับสลาตเบกเมชาโจทานทาครับขวาซ้ายมีแต่ว่าเคาะคืนหลังดีกว่าเอาชัวร์ครับดีดซ้ายบราวน์สลาตเบกเคาะหาช่องอยู่นะครับ
0: ส่วนเมื่อกี้ที่ถามผลสต็อกโฮล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนาวมานี่ชนะทางคาวสตัด 3-1 นะครับ
1: ครับพอได้ประตูเร็วก็ความกดดันมันก็คลายไปเยอะเลยนะครับทางด้านเยอรมัน
0: ขอความ SMS เริ่มมาเรื่อยๆครับแหมบางท่านอาจจะเพิ่งตื่นนะเพราะว่าตั้งเวลาดูไว้อย่างเมื่อวานพี่เอกไหวมั้ย4คู
1: ่ไม่ไหว
0: ตั้งแต่ 02:00 ถึงคู่ 11:00
1: เต็มที่เต็มที่กับบราซิลอ่ะ
0: เมื่อเช้าผมนอนประมาณ 13:00 อ่ะจบคู่
1: พอดีมั้ยเวียดยิงลูกนี้โอ้โหเกือบ 2-0 โอ้ใจเย็นๆมาโอ้มาเป็นพายุเลยครับเยอรมัน
0: นี่ครับเพลย์เมเกอร์จากลิเวอร์พูลครับพยายามจะส่องประตูครับตรงนี้คือมีพื้นที่เยอะเลยครับหนีทางฟอร์เรสต์มาครับแล้วก็ขวาเนี่ยตั้งป้อมซัดเปิดหน้าเท้าน้อยไปหน่อยครับบอลมันโค้งไม่พอหลุดเสาไกลเมื่อเช้าเนี่ยผมช็อกเลยเอ็ดก่อนนอนโอ้โหตุรกีขึงครับสนามโดนออสเตรเลียสวน2ดอกแพ้0-2
1: ก็ชอบ
0: โอ้โหเรียบร้อยเมื่อคืนนี่ทีมที่ดูเป็นรองนี่ดีหมดเลยนะ
1: ใช่สกอตก็ชนะแค่ลูกเดียว
0: ใช่ช้ำเลย
1: อ่ะมาขึ้นมาทางซ้ายก็เก็บบอลไม่ได้นะครับจูรินโยบาคูน่าบนทุ่มของคิมิช
0: ก็เป็นกัปตันทีมชาติเยอรมันชุดนี้ครับคิมิช
1: โหม่งมากุรเซายกสวนกลับมาเลยครับติดโจทันทาคิมิชต้องย้อนคืนอ้าวได้แตะบอลแล้วครับนอยเออร์ออกบอลเร็วมาบราวน์ชาร์ลอตต์เบกข้างหน้าเนี่ยใช้ฮาวเวิร์ตยืนค้ำอยู่นะครับ
0: ก็ยิงประตูให้อาร์เซนอลในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยครับคายฮาวเวิร์ตแต่ว่าอาร์เซนอลได้แค่รองแชมป์นะครับตัวเลือกอื่นในกองหน้าก็มีพวกทางด้านแม็กซ์ไบเออร์แล้วก็พวกตัวอย่างนิกวอเตอร์มาเดอร์ครับแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรอง
1: มาอีกแล้วเมชาเลือกใครไหลมาโอ้ยยังไม่ผ่านแนวรับของกูราเซาจะสวนกับบาคูน่าบาคูน่าน้องให้พี่ยกไปขวาเลยครับถึงไหมโลคาเดียไม่ถึงครับโดนดักได้ครับชาร์ลอตต์เบกเลนโดบาคูน่า34นะครับส่วนจูรินโยบาคูน่า28และในยุโรปแทบทั้งนั้นเลยนะคุณสน
0: ใช่
1: ก็ถือว่า
0: ประสบการณ์ไม่ได้น้อยเลยครับคือเราซาวถึงแม้ชื่อฉันจะดูเป็นรองเยอรมนีนะครับ
1: นี่เคยมาเล่นบ้านเรา
0: ใช่ก็ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้ครับแต่ก็เป็นเต็งท้ายๆนะที่จะได้แชมป์เกลือซาวเฮติแล้วก็อย่างเคปเวิร์ดนะครับ
1: ครับผม
0: แต่เฮติเมื่อเช้านี่โอ้โหพี่เอกเหมือนผมนั่งดูอาดามาเตาเล่11คนนะทรงนั้นเลยหุ่นเดียวกันอย่างกับนักรักบี้สกอตที่ว่าแน่นๆตันๆยังแบบโอ้โหโดนชนกระเด็นน่ะ
1: นึกว่าจะไหลเหมือนกันนะกูสกอตอ่ะ
0: ใช่
1: ก็เก็บได้แค่ลูกเดียว3แต้มนะ
0: แต่สกอตนี่ก็ต้องพึ่งจอห์นแม็กกินนะชอบยิงประตูสำคัญตัวลุกจากวิลล่าย
1: ูโรปาลีกมาด้วยนะจอห์นแม็กกินก็เยอรมันชุดเนี้ย11ตัวจริงแกนหลักก็มาจากบาเยิร์นเพียบเลยนะครับ
0: บาเยิร์นกับดอทมุน
1: สอง
0: ทีม
1: คิมิทข้างหน้ามีขยับแล้วครับไหลจะให้ฮาวเวิร์ตยังไม่ผ่านครับเก็บได้อีกทีนึงออกมาเลอยซาเน่จังหวะอัดกับบาคูน่ายังได้ทุ่มนะครับทางด้านเยอรมัน
0: วันนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าเป่าค่อนข้างง่ายนะครับวันนี้เป็นอาจารย์จาราวชาเยตจากโมร็อกโกเป็นผู้ตัดสิน
1: ครับ
0: โหนามสกุลนี้อ่านลำบากเลยพี
1: ่คล้ายๆกับไอ้นี่ไงไอ้ตัวมักเซยอ
0: ่ะที่มีที่ปลาเยต
1: ปลาเยตอ
0: ่ะแต่อันนี้หนักกว่าอาจารย์จาราวชาเยตนะฮะ
1: ไทช่องครับโอ้ต้องลงมารับ

0: บอลต่ำเลยฟูนาลุสต้องย้อนคืนครับบาซัวโอบิสโปครับโอ้ขึ้นไม่ได้ครับสุดท้ายเลยรูมครับต้องมารับบอลจากเพื่อนไม่รู้จะให้บอลตรงไหนครับ
1: แต่เท่าที่เห็นนะผมว่าคือลาซาวดูดีกว่าเฮติดูเป็นเกมดูทักษะดีกว่า
0: ครับใช้ช่องแตะหลบมูเซล่าเอาไม่ฟาวผู้สินเป่าช้าครับได้ฟาวครับกุราซาว
1: ต้องพยายามหาจังหวะครองบอลหน่อยครับทางกุราซาวแล้วเฟลิกเมชาไปฟาวนะครับในจังหวะคือตาฮิชองถึงเบาก่อนครับโอ้โหแล้วโดนกระแทกก็ส่งผมเอกลักษณ์ครับตาฮิชอง
0: จับบอลเกือบจะพลาดฟอนวิลครับพลิกอยู่เป็นบาคูน่าครับลงมาช่วยเกมรับออกไปมุมกว้างเลยครับทางด้านขวาบาซัวกูเมเนเซียครับเอามูแล้วบอลออกไปแล้ว
1: ครองบอลได้แค่แป๊บเดียวครับทางกูราเซากำลังจะผ่าน20นาทีนะครับโอ้โหเยอรมันนำแต่แค่สกอร์เดียวมันก็ยังไม่ชัวร
0: ์เล่นโดยังไม่ผ่านเลยครึ่งแรกเลย
1: จบ 1-0 มานี่แยกย้ายนะ
0: อยากให้สนุกไหม
1: โอ้ยเนี่ยเริ่มสนุกแล้วเริ่มมาแล้ว
0: กูราเซานอกกรอบไปโทษทางขวามีจังหวะยกมาชาฮิชองมงแล้วโลคาเดียจับไหลต่อหน้ากรอบไปโทษช้าครับโอ้ยบาคูน่าเอายังได้อยู่แล้วยิงไกลลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ30กว่าหลา
1: โอ้โหมีโอกาสต้องซัดไปก่อนครับกราเซาจังหวะนี้ครับบาคูน่าครับโอ้โหกับตันทีมซ้ายช้อนใต้ลูกครับข้ามคานครับเดโดบาคูน่ามีคุณธนงทุนมาทักทายนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะนายเอกนสนสองกูรูพี่ไม่รักน้องแต่น้องรักพี
0: ่
1: และแฟนกาวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่นำมาแชร์วันนี้ของหนูเนี่ย851861แล้วก็51กับ61นะคะเน้นๆเลข1ค่ะทุกท่านโชคดี
0: ถึงแม้ว่าพี่จะรักเป็นหวยสนอยู่ฝั่งเดียว
1: yeah.
0: แต่พี่ก็เป็นมืออาชีพรู้ว่าสนไม่ชอบพี่ก็มืออาชีพนะ
1: พี่อ่ะพี่ผมมารักพี่เสมอถึงแม้พี่จะเรียกสนเป็นอู๋ก็ตาม
0: อุ๊ยเวียดเปิดมาให้แวดอู๋แ
1: ค่โอ้โหเวียดเปิดให้แวดเลยล่ะ
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวต้องมีคอนเนคชั่นเวียดกับแวด
0: เวียดแวด
1: เออ
0: มีตัวไหนอีกมั้ย
1: เวิร์ด
0: ไม่มีไมเออร์นี่40แล้วนะ
1: ใช
0: ่40ปี79วันนะครับอยากรู้ว่านักเตะคูราซาวชุดนี้มีคนมาเล่นกับทีมชาติไทยมั้ยครับมันต้องไปเช็คดู
1: นะใช่ต้องไปย้อนดูแล้ววันนั้นน่ะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเอลอยลูมเนี่ยน่าจะมาผู้สาประตูอ
0: ่
1: ะ
0: เอาจริงลอยลูมก็เคยเล่นในยุโรปนะปัจจุบันเนี่ยมาเล่นกับไมมี่ที่อเมริกานะคร
1: ับ จ้ะโอ้มีคนให้ตาม KR เล็กยาวิกด้วยโอ้โหวันนี้เนี่ย
0: ไอซ์เหรอ
1: น่าจะไอซ์แลนด์นักสู้ตัวจริงฟุตบอลโลก4คู่4ช่วงเวลาที่ทำอะไรพี่เขาไม่ได้
0: ขอดูช่องนี้ก่อนอู้คุณละเซาแล้วโลคาเดียยิงไม่ทันซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้โหคุณละเซาตีเสมอ 1-1 ครับเอาแล้วโกเมเดเซียครับยิงฉลับโอ้ดีมวยรองเป็นไงมาครับ
1: โอ้ยอาจารย์เอกคนไทยหัวใจคือละเซาโอ้โหเรียบร้อยครับเยอรมันไปไม่มีใครเข้าบอลครับแล้วปล่อยให้ได้ซัดเด่งๆเลยครับคือเราซาวตามตีเสมอ 1-1 ครับนาที21โอ้โหได้เฮเลยครับ
0: เจอทีมรองบอลอย่าแอคครับ
1: ลุงดิกแอดโวคาร์ดโอ้โหตายแล้วเยอรมันเดี๋ยวดูครับโอ้โหนอยเออร์หมดสิทธิ์ครับก็พี่เอกไปพูดว่าแกอายุ40กว่าแกเลยโอ้โหน้าบอกไม่ทันลูกนี
0: ้คุณเตรียมตัวไปกดกาแฟได้เลย
1: ได้พี่ไม่มีปัญหา
0: เฮ้ยแบบนี้มันสนุกนะเว้ย
1: โคเมเนเซียครับเนี่ยคือบอลตรงกลางครับเยอรมันไม่มีใครดีเลยแล้วให้มาขวาเนี่ยไม่ล้ำแล้วสกัดไม่ดีครับชอตเตอร์เบกแล้วโอ้โหโลเคเดียซัดแล้วบอลไม่โดนบอลแต่ว่าบอลมาเข้าทางโอ้โหแล้วโคเมเนเซียซัดท้ายเรียบร้อยเลยครับ
0: น่าจะเป็นโอกาสยิงโอ้ยฉลับแล้วหูบอลก็ปิ้นผ่านมือนอยเออร์ไปน่าจะเสียกว่าจากการไปฉลับเนี่ยนะครับ
1: โอ้โหเอาแล้วกระตุกหนวดเสือพี่เอกเป็นลิวาโนโคเมเนเชียครับกองกลางจากทาง FC ซูริก
0: มาอีกแล้วโลคาเดียมาอีกแล้วโลคาเดียหลุดมา

0: นชนผู้สินไม่ให้จุดโทษครับโอ้โหอย่าเผลอนะผมบอกเลย
1: เอาแต่เดี๋ยวเช็คอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์จาราว
0: ไม่น่าจะมีอะไร
1: อาจารย์จาราวนี่
0: จาเย็ดเหรอจาราวจาเย็ด
1: นี่จังหวะเนี่ยครับโลเคเดียปะทะกับตัวธนทาโอ้โหแต่ตัวธนทานี่ก็เข้าไม่เจอบอลนะแต่ว่าอาจจะแบบมันไม่ได้จัดแจ้งดื่มน้ำดื่มท่าทำใจร่มร่มก่อนครับเยอรมนีโอ้โห
0: ของเราด้วย
1: โอ้ตาย
0: ใครที่รับฟังอยู่ก็ข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ
1: ผมจัดให้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมสนุกนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับสร้างสีสันครับร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับร่วมรุนรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทนะครับโดยร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยไม่ยากครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเลือก Mcord Super Fans Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับโดยร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcord Super Fan Starter นะครับโดยยาวไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond โดยได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีภารกิจพิเศษคือ Mcord Super Fan ที่มีคะแนนสะสม100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขร่วมกิจกรรมพร้อมสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord แล้วก็ .net โดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20นะครับก็โอ้โหได้ได้ว่าเป็นเดือนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับโอ้นี่ช่วงเบรกก็ถือใช้ช่วงละนิดติวเลยนะครับใครที่รับชมอยู่ในช่วงนี้นะครับSMS ก็ส่งมาพูดคุยกันส่วนทางโซเชียลเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับคุณพุทธิพงศ์บอกเป็นกำลังใจให้พี่เอกพี่สนครับถึงแม้ว่าจะไม่มีนักเตะเม็ดเล่นบอลโลกก็ตามมีไหม
1: ไม่มีครับเพราะว่าตกไปลีกเดิมครับ
0: ปีหน้าก็ไปเตรียมตัวขึ้นมาใหม่นะครับ อย่าเป็นแบบสวิตนะครับเยอรมันตอนนี้เป็นอยู่
1: ใช่แต่เป็นซะเร็วเลยสวิตโดน90+5วันนี้นี่เยอรมันโดนตั้งแต่โอ้โหยังไม่ครึ่งทางครึ่งแรกคร
0: ับนี่ผมเห็นแวบๆนะบอกว่าคุณหน่องนะบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกคุณสน
1: ครับ
0: ผมขอหุ้นกับพี่เอกได้ไหมครับแต่ไม่เอากาแฟฮะขอเป็นน้ำเก๊กฮวยนี่มีคนท้าลบแล้วนะ
1: ได้หมดอ่ะอย่างนี้คือผมต้อง51ถูกไหมพี่นี่ผมต้อง51เลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ต้อง51
1: โอ้ทำไมโจทย์มันยากขึ้นมาดูทันทีทันใดเลย
0: คุณประสิทธิ์รับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรี
1: ครับ
0: รับฟังจนสว่างแล้วก็ตัดยางอยู
1: ่
0: ใครที่ขับรถนะฮะทำงานอยู่ต่างจังหวัดตัดยงตัดยางก็ทักทายเราได้นะครับ
1: ครับผม
0: พี่ประสิทธิ์ทักทายมาคุณจิรพงศ์สวัสดีครับอาจารย์เอกกุรุสนทักทายติดตามทุกวันนะครับขอบคุณมากก็ของเราเองจนถึงบอลโลกจบอ่ะนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีไลฟ์มีลิงก์สัญญาณไปที่ภูมิภาคอีก41สถานีตลอดนะครับ
1: สวัสดีแฟนๆพี่น้องต่างจังหวัดด้วยนี่ถ้าเกิดผมว่าครึ่งแรกไม่2-1ผมพักครึ่งผมกดเลยก็ได้พี
0: ่ได้
1: เพราะผมดูแล้วโหนี่ต้องกลับมา 5-1 เลยนะ
0: คุณมนตรีสวัสดีครับคุณราซาวรอบคัดเลือกผ่านตัวเต็งทีมชาติไหนมาบ้างเดี๋ยวค่อยดูให้เกมกลับมาลุยต่อแล้วฮะคุณสนฮะอีก20นาทีนะครับครึ่งแรกคุณณัฐพงศ์บอกว่าอย่างน้อยก็ไม่7-0แล้วนะครับคุณเอกมาขาว
1: คือลาซาวนี่ผ่านพวกทีมคอนคาเคฟอย่างจาเมกาพวกเบอร์มิวดาตินิแดดพวกเนี้ย
0: ครับเดลอยซาเน่ครับจะนับหนึ่งกันใหม่แล้วครับตอนนี้ซาเน่ได้บอล นี่โดนบีบโดนไล่สองเลยครับชลจเบกมูเซียล่าจะแตะลอดขายังมาได้อยู่ไหลมาขวาครับเมช่ามูเซียล่าโดนกระแทกเรื่องความแข็งแกร่งบอกเลยคูราซาวไม่เป็นรองนะครับตัวใหญ่กว่างัดมูเซล่าลูกนี้เยอรมันได้ฟาวครับ
1: คือรูปร่างเป็นรองครับทางมูเซล่าแต่ว่าความคล่องครับเรียกฟรีคิกให้กับเยอรมันได้ครับ
0: เกิดมุมทงเกือบๆคอนเนอร์นะครับ
1: เหลี่ยมเนี่ยพยายามมันใกล้กับมุมทงเตะมุมด้านขวานะครับคิมมิทอยู่ที่บอลครับ
0: มองแล้วคิมิทจะมาสูตรไหนครับขึ้นมาเพียบเลยครับเยอรมันไคเฮลเวตเมชาชลอตเบกเปิดมาเสาไกลแล้วได้โค

0: ตกลูกนี้โอ้โหต้องเซฟครับเลลอยรูมต้องเซฟแล้วเนี้ยลูกมงของชลตเบกครับ
1: โอ้โหเกือบขึ้นน้ำอีกรอบครับเยอรมนีครับเปิดฟรีคิกมานะครับทางคิมมิชแล้วเทคตัวคนเดียวเลยครับชนะเกมรับเฟเนดิอุสของกราซาวครับทางชลตเบกแต่ว่าบอลกำลังจะเสียบใต้คานครับแต่ว่าเอรอยรูมก็ยังปัดออกไปได้เตะมุมต่อครับเยอรมนี
0: ใช้แบ็กซ้ายเตะเลยนะครับบราวปั่นโค้งเข้าหาประตูนะครับ
1: เหลี่ยมเท้าซ้ายมันอินสวิงนะครับก็มีข่าวหลายทีมครับทางนาธานิเอลบราวส่วนหลายท่านที่ขอผลมาทาง SMS เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวยังไงพักเบรกเดี๋ยวจัดให
0: ้ขออีกรอบฮะลูกเซตพีซบราวคราวนี้เล่นมาตรงกลางครับโดนชกทิ้งบอลจังหวะ2เวียดให้บราวเข้าเหลี่ยมซ้ายไหลต่อมาเวียดเล่นเร็วจะตอกส้นลูกนี้มูเซล่ายังติดอยู่อีกทีนึงมูเซล่ามุดเข้ามาในกรอบเขตโทษสุดเส้นหลังยังไม่ได้เปิดครับโอ้โหโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับ
1: โอ้โหจะเลี้ยงไปไหนพ่อไปสุดเส้นหลังก็ยังไม่เปิดนะครับชามามูเซล่าสุดท้ายเนี่ยโดนแนวรับของกุลาซาวสกัดทิ้งไปก่อนนะครับสกัดได้ก็สะใจครับโคเมเนเชีย
0: เตะมุมอีกครั้งนึงครับนาธานิเอล บราวน์คราวนี้ไปเลยครับเสาไกลชลตเบกงงย้อนมาไม่มีตัวโขกดีทิ้งต่อเลยครับ
1: นี่คุณสีหนานมาแล้วบอกว่าคือราเซาเป็นอะไรกับงูแมวเซาครับโอ้โห
0: เป็นประเทศที่มีงูแมวเซาเยอะสุด
1: มุกนี้นี่คิดถึงปาล์มสิทธิ์เลยอ่ะ
0: อาคิมิดครับเคาะไว้โจทันทาครับแดนของเยอรมันเนี่ยเหลือนอยเออร์แค่คนเดียวนะครับเวียดเวียดไดจี้แล้วเวียดโยกอยู่ให้ใครครับใกล้ๆคิมิชมิชาไคฮาเวตครับออกมาขวาเวียดขยับมาเล่นทางขวาแล้วครับตอนนี้ลากจี้กระชากสุดเส้นหลังดีดคืนซาเน่เหลี่ยมซ้ายไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษแล้วซัดลูกนี้โอ้โหฉลับออกหลังครับพับลูบิดครับได้ยิงไว้ฉลับออกหลังครับ
1: โอ้โหระยะนี้ถ้าไม่มีใครขวางนี่ใส่สกอร์แน่นอนครับเป็นสตาร์พับลูบิดครับกองกลางจากไบเยอร์มิวนิกนะครับแต่พอบอลออกหลังก็เตะมุมต่อครับเยอรมนีนาที30พอดีจะได้ขึ้นนำอีกรอบหรือเปล่าครับ
0: เตะมุมถี่มากครับจะมาสูตรไหน
1: โจนาธานทาครับนิโก้ชลัตเตอร์แบ็กครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหญ่ของเยอรมันครับขึ้นมาหมดแล้วมูเซล่าพาฟรวิชอยู่ในกรอบหมดนะครับจะเปิดมาด้านไกลยังเคลียร์มาได้ครับบาสัวจังหวะ2เก็บได้ครับทางกูราซาวแล้วเปิดทิ้งยาวมาข้างหน้าอุ๋ยเก็บได้ด้วยครับตาฮิชงดีดมาซ้ายยังติดครับตามแก้ได้ครับเยอรมัน
0: ขอแบบนี้ถ้ามีโอกาสเรื่อยๆต้องระวังครับนี่มาอีกแล้วทางชองมีจังหวะเบียดกับเวียดโอ้โหต้องลงมาตามมาช่วยเกมรับนะครับพาโบลวิชชาร์ลอตต์เบกโดนขึ้นไปไล่เพรสสูงเหมือนกันนะครับแกะเพรสมาได้คิมิชวอลเลนเวียดให้สั้นๆมาทางขวาไปแล้วมูเซล่าเลือกใครมูเซล่าจะไหลต่อติดแล้วจะได้สวนทางชองเพื่อนอยู่ไหนไทชองต้องวนก่อนครับตบกลับคืนบาคูน่าโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันคอมบอลได้อีกครั้งนึงครับมิชาบอลเดนเวียดโจทันทาครับจะมีผ่อนมีเร่งครับเยอรมันคิมิชครับให้ซาเน่คิมิชเหมือนยืน3เซนเตอร์เลยนะครับเนี่ยจังหวะรับนี่รับกันแน่นเลยครับมาที่มูเซล่าไหลไม่ทะลุถึงเมช่าโดนดักได้นิดเดียวเอาละครับจะมีจังหวะสวนไหมท้ายช่องขวาเติมมาแล้วไหลลูกนี้ไม่ผ่านเก็บได้อยู่เวียดไหลทะลุช่องมาซาเน่เข้าซ้ายยิงลูกนี้ไม่ดีจังหวะซ้ำฮาเวตโดนชนจากด้านหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันเบาไป
1: โอ้โหแล้วตรงนี้จังหวะตามน้ำต่อเนื่องมาซาเน่โดนชนก็ไม่ได้ทุ่มด้วยครับโอ้โหตรงนี้นี่ถือว่าสำคัญครับการตัดสินของผู้ตัดสิน

0: เงียบคือมีฮาเวิร์ดเนี่ยล้มไปในกรอบนะครับแต่ว่าไม่ได้จุดโทษไม่เช็ค VAR ด้วยครับ
1: ครับโอ้คุณ19ที่บอกรับฟังจากตรังครับคุณจุ้ยซับรับฟังจากนครสวรรค
0: ์อืม
1: ได้หมดฮะ
0: ก็เข้าใจนะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้ซื้อแพ็คเกจนะครับ
1: ครับ
0: พี่เอกสมัครยัง 6,000
1: ยังเนี่ยมาผมมาดูที่99นี่แหละ
0: หรือไม่ก็ดูคู่ที่โมโน29เขาถ่าย
1: ใช่ก็ไม่ได้รับแบบรถบัสจ๋าๆนะมีส่วนเหมือนกันนะครับคูราเซาเนี่ย
0: ดูดีกว่าเฮติช่วงเช้าชัดเจนโอ้โมเมนตัมกลายเป็นว่าบุกมานี่เยอรมันอาจจะเยอะกว่าแต่จังหวะที่คูราเซาได้บุกก็ได้ประตูนะครับ
1: ร้าครับให้เวียดโดนขวางริมเส้นต้องแตะมาข้างในเมช่าขวาโล่งแล้วครับซาเน่ได้จี้ซาเน่กระชากมาในกรอบเขตโทษคิมมิดเอาบุตรศิลป์มายืนขวางยกมาลูกนี้ปล่อยออกหลังเลยครับโอลานุสครับ
0: ตรงนี้เปิดลนครับจะเปิดให้กับซาเน่ในกรอบแต่บอลออกหลังโอ้แอดโวคาดครับคุณซื้อไว้เก่าครับเนี่ยยังถือว่าถ้ายังไม่ตามหลังก็น่าพอใจครับแต่ก็ต้องชมเอรอยรูมด้วยครับเนี่ยลูกหม่งของชลเตเบกก่อนหน้านี้คือโอ้โหถ้าไม่ปัดนี่เสียบใต้คานแน่นอนในตัวสำรองครับที่ออกมาลุ้นนี่กุมหัวเลยครับจังหวะที่เอรอยรูมเซฟลูกหม่งของชลเตเบกได้นี่มีคุณ4063บอกเชียร์คือราซาครับหวั่นใจยับเนี่ยเริ่มมีแฟนทีมรองเยอะเนี่ยครับเนี่ยเกลส์มันต้องปรึกษาผู้ช่วยแล้วครับเพราะว่าแม่เกมดีกว่าแต่ยังไม่นำอาจต้องหาตัวกองหน้ามาค้ำแนวรับคือราซาครับพวกวอเตอร์มาเดอร์แล้วก็อย่างแม็กซ์ไบเออร
1: ์นานๆขึ้นมาทีวอร์นุสต้องย้อนคืนครับบาซัวโอบิสโปครับขอกับทางด้านเรนโดบาโคน่าก็30กว่าแล้วก็เอาเรื่องประสบการณ์ความเก่ามาช่วยทีมนะครับบาซัวครับทางด้านขวาโอรานุสไหลมาลูกคดีให้ไทช่องลากตัดเข้าในมีเวียดเข้าไปขวางเคาะคืนยังได้อยู่นะครับวางบอลยาวมาทางซ้ายถึงไหมถึงไหมถึงด้วยครับอันเส้นไหลมาตรงกลางบาคูน่าหลุดมาแล้วซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหระยะมันไกลครับเบียดกับทางด้านเมชาแล้วได้ยิง
0: ทำเป็นเล่นนะครับไม่ได้ว่ารับอย่างเดียวด้วยครับคือดาซาวมีช็อตได้เถียงนะครับโดยเฉพาะบาคูน่านี่แหมได้ยิงเยอะทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับ
1: ครับ
0: ยิงได้3ประตูในตอนคอลิฟายนะครับจูนินโยบาคูน่าครับ
1: ก็เล่นอยู่กับโบเดนดัมที่ฮอลแลนด์นะครับวูเดนดัมนี่เอสเต้นะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ขึ้นๆลงๆอ่ะประมาณซันเดอร์แลนด์ของเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: ครับ
0: เสื้อสีส้มนะโฟลเดนดัมโอ้ยตอนนี้เยอรมันต้องหาทางเข้านะครับทำเป็นเล่นนะครับครึ่งแรกนี่เหลือแค่10นาทีนะครับ
1: ครับสุทันทาครับขอกับชลาตเบกเวียดสุทันทาขวาซาเน่นี่ลอยอยู่แล้วครับแต่บอลยังไม่ถึงครับคิมิสสุทันทาคนนี้บทบาทน้อยของเยอรมันกลายเป็นไคเอาแวตนะครับ
0: ใช่
1: อาจจะเป็นเพราะบอลไม่ถึงนะครับเวียดไฮมูเซียล่าโดนดึงยังได้อยู่บราวเตอร์มาแล้วครับทางซ้ายไหลคืนมามีข้ามหลอกโจชัวคิมมิชมูเซียล่าจับบอลยาวจังหวะปั๊มของพับโลวิชยังได้อยู่ไคเอาแวตลุยมาสุดเส้นหลังตวัดลูกนี้แฉลบออกหลังครับได้เตะมุมกับเยอรมัน
0: คือได้เตะมุมเยอะจริงครับเยอรมันแต่ยังสร้างประโยชน์ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ฮาแวร์เตะไปยัดใส่แนวรับคือราซาวออกเอ้าแล้วเตะมุมเล่นเร็วไปแล้วครับแต่ว่าให้ไหมผู้ตัดสินไม่ให
1: ้เล่นใหม่หรือเปล่าน่าจะให้เล่นใหม่ไม่ตรงจุดหรือเปล่าจะฉวยโอกาสเล่นเร็วเยอรมันเมื่อสักครู่นี้อ่ะตอนนี้ซ้ายจะได้เปิดเน้นๆหน่อยครับนาธานีบราวน์ต้องอาศัยชลอตเตอร์เบกนะครับ กับโจทานทาขึ้นมาเล่นลูกเซตพี

0: แบบนี้
1: นี่ครับต้องผู้ตัดสินมาเคลียร์หน่อยครับฟอรานูสกับมูเซล่าครับมีปัญหากันก่อนหน้านี้ในกรอบเขตโทษ
0: ราวซ้ายหยอดมาตรงกลางโขกลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหชลอตเตอร์เบกจนได้ครับเยอรมันขึ้นนำ 2-1 ครับ
1: โอ้โหก่อนหน้านี้มงแล้วโดนปัดได้ครับตรงนี้เนี่ยเทคเต็มศีรษะเลยครับมงเข้าไปครับนิโก้ชลอตเตอร์เบกครับแนวรับจากบรูเซียดอร์ทมุนด์นะครับทำให้เยอรมันขึ้นนำคือเราซาวอีกรอบครับ2ประตูต่อ1นาที78นาที38ครับ
0: ครับแล้วแนวรับของกุราเซานี่เจ็บไม่จำนะ
1: ใช่
0: เพราะชาร์ลอตเตอร์เบกนี่เตือนมาครั้งนึงแล้วนะครับจังหวะโมงแล้วเป็นเลย์รูมได้เซฟนะครับตามไม่สุดแนวรับ
1: นี่ครับเปิดเตะมุมมานะครับโอ้โหแล้วเทคตรงเสาแรกตัดหน้าเกมรับของกุราเซาครับคือถึงบอลก่อนบาคูน่าครับคนเปิดนี่เท่ากับว่าทางด้านนาธานิเอลบราวน์ได้แอสซิสต์ด้วยนะนี่ครับได้เฮครับนายเกลส์มัน
0: คือประตูนี
1: ้
0: ประตูนี้นี่สำคัญตรงที่ 2-1 มันช่วงท้ายๆเกมครึ่งแรกนะ
1: ใช่ลดความกดดัน
0: ใช่ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้ว่าที่เด็กใหม่ลิเวอร์พูลว่า
1: ชาร์ลอตเตอร์เบกนะ
0: ชาร์ลอตเตอร์เบก
1: ของดีเซนเตอร์เท้าซ้ายนะครับก็มีข่าวแล้วมาริดด้วยนะคร
0: ับ ใช่
1: แล้วเมื่อกี้ผมอ่านข่าวก่อนเข้ารายการเขาบอกว่ามาริดตกลงกับมาคุคูเรียแล้วพี่เอก
0: หนีอลองโซ่โอ้นี่โปรเจกต์ของเปเรสกับน้ำมูนี่แบบ
1: ซื้อยับอะดุมฟรีสโคนาเต้คือเขาซ่อมเกมรับหมดเลยนะ
0: ใช่คือน้ำมูของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้น
1: กันตัวเก่า
0: เกมรับไว้ก่อนก็ครึ่งแรกกำลังจะเข้าสู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับยิงเพิ่มได้ก็ต้องยิงครับหรือว่าถ้ายิงเพิ่มไม่ได้ต้องรักษาสกอร์นี้เอาไว้ครับเยอรมันเดี๋ยวไรรูมครับเปิดยาวขึ้นมาติดชาร์ลอตเตอร์เบกจังหวะปั๊มเป็นเยอรมันที่ได้ทุ่มนะครับ
1: เดี๋ยวมีอาจารย์เจษฎาเขาเห็นเหมือนพี่เอกนะ
0: ว่า
1: เขาบอกเยอรมันเอาอะไรมา4เม็ดนี่ไงก็2เม็ดแล้วนี่ไง
0: ผมเชื่อพี่เจษนะ
1: แต่เขาทักมาดึกๆนี่ผมว่าเขาไม่อยู่บ้านนะ
0: กลับมานี่เปล่ากลับมาจากธุระมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเปล่า
1: น่าจะไม่ใช่นะผมว่าอ่ะแล้วตรงนี้เยอรมันได้ฟาวต่อครับกับช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ
0: 3เดือนที่แล้วกุราเซาเพิ่งแพ้จีนมา 2-0
1: ใช่ที่ดูขนาดเจอจีนกุราเซาแต่ชุดนั้นอาจจะไม่ได้เต็มเหมือนรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกวันนี้
0: เหมือนส่งมาเล่นคิงส์คัพบ้านเราก็ผมว่าก็มาไม่เต็ม
1: ครับ
0: แต่นี่มันเป็นฟุตบอลโลกครับลูวิทครับเล่นกับทางด้านโฟลินเวียตเมชายืนตรงกลางแน่นเลยครับไหลมาไม่ถึงฮาแวดอีกแล้วโดนดักได้แล้วแน่นเลยครับทางนั้นกุราเซาตรงนั้นแล้วเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษเยอรมันแย่งมาได้หน้ากรอบเขตโทษเวียดยกมาลูกนี้ยกให้ใครครับโอ้ยสาเน่ไม่วิ่ง
1: ยกให้ทางด้านฟอนวิลฟอนวิลขับจ่ายแล้วก็เนี่ยครับบอลออกหลังไปไม่ได้เตะมุมครับเยอรมัน
0: ดิวของกูคูเดย่าอันนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว
1: เดี๋ยวผมดูให้เมื่อกี้ดูผ่านๆก็รีบมาเข้ารายการนะครับ
0: ของเชลซีเหลือใครอะฮาโต้
1: โหเหลือจาเลวฮาโต้ใช่ไหมแบ็กซ้ายก็เผื่อต้องซื้อใหม่อ่ะ
0: ใช่
1: แสดงว่ามูรินโญ่ไม่พอใจไออัลบาโรคาเรลาสเด
0: ็กๆคาเรลาสเพิ่งเด็กเองเพิ่งย้ายมาจากเบนฟิก้าอดีตเด็กของแมนยูนะ
1: ครับ
0: คาเรลาส
1: ชื่อเดิมอัลบาโรเฟรนันเดสโรมาโน่บอกว่า
0: เฮียวีโกยัง
1: คูคูระย่าเฮียวีโกแล้ว
0: โอ้เรียบร้อย
1: ทำไมมันเร็วจังนะคูคูระย่าเนี่ยเด็กบ้านบาซ่านะลามาเซีย
0: คือไอ้พวก
1: ห้าโอ้แต่ว่าผมเข้าใจแล้วทำไมเชลซีขาย50ล้านปอนด
0: ์ไม่ยี่ห้อบาซ่ามาดริดอ่ะถ้ามันสนใจมันก็มูเซียล่าไหลต่อมาลูกนี้ดูวิ่งไหลลูกนี้เพื่อนไม่ได้เปรียบครับก็เลยรูมก็เข้ามารับสบายครับ
1: ถ้าครึ่งแรกทั้ง 3-1 บอกเลยหวานจิ๊ดจิ๊ด
0: นี่2-1ก็พอ ค่อยไปลุยต่อครึ่งหลัง
1: 50ล้านปอนด์นี่คุณครูเลยยาก
0: ก็ประมาณนี้แหละ
1: แต่คือไม่เข้าใจว่าทำไมเชลซีขายกันเพราะว่าตัวเลือกแบ็กซ้ายเขาก็คุณครูเลยยากคือเบอร์หนึ่งหรือว่าไม่เข้าระบบลอนโซ่ลอนโซ่จะเล่นวิงแบ็กแต่เล่นวิงแบ็กยิ่งน่าจะเข้านะ
0: ไปอยู่สเปนก็อาจจะใกล้หูใกล้ตาเดราฟูนเต้หน่
1: อ
0: ยสู้กันตรงกลางอยู่นะครับบอลตอนนี
1: ้ส่วนยาโก้กวาดิโอที่เขาบอกว่า

0: แล้วกำลังจะต่อสัญญากับแมนซิตี้นะ
1: มีข่าวมาดริดเหมือนกัน
0: แต่มาดริดได้คูเลย่าไปแล้วก็คงจบอันนี้เขาก็ไม่ยุ่งไอ้คาราเฟลลี่ผมแล้วเนี่ย
1: ไม่แน่คูเมเนเซียครับไหลมาบากูน่าโดนสกัดได้แล้วบอลอยู่ที่โฟเรนเวียสจะสวนเร็วเลยไหมซ้ายบราวเติมไปแล้วครับเวียสไหลลูกนี้บราวเอาแล้วครับแต่ทีนี้บราวอยู่ทางซ้ายได้โดนเดียวกับแนวรับกูราเซาต้องดึงจังหวะรอเพื่อนเปิด

0: ิมมิชคุณผู้ชมช่องมันจะมีตรงไหนวะนะยืนโคตรแน่นเลย
1: คือเดาเซาตอนนี้สารภาพว่าครึ่งแรกขอตามแค่นี้มันยังมีลุ้นนะครับตามสกอร์เดียว
0: เบียดจะเลื้อยลูกนี้แฉลบออกหลัง
1: เตะมุมเพียบเลยวันนี้นะ
0: ได้ลูกคอนเนอร์นี่ก็อันตราย
1: เตะมุมเพียบเลยวันนี้เยอรมันบอกเลยเวียดจะเปิดอีกแล้วครับวันนี้บอกว่ารับชมฟังสดจากสหรัฐอเมริกาครับสว
0: ั
1: สดีฮะ
0: ขอบคุณมากมากถ้า 3-1 ลูกนี้นี่ครึ่งหลังนี่โหสบายนะ
1: ครึ่งหลังอีก2ประตูพอได้แต่ถ้าครึ่งหลังอีก3นี่โหงานเหนื่อยครับเยอรมัน
0: ต้องระวังดูชาร์ลอตเตอร์เบกไม่มีใครประกบติดเลยนะครับอย่าปล่อยแบบนี้ครับไม่ดีคอนเนอร์เปิดมาเสาไกลชาร์ลอตเตอร์เบกวงลูกนี้อู้อีกแล้วครับแม่ไปฉลับออกหลังครับ
1: ไม่จำใช่ไหมไม่จำแนวรับคือดาซาวเจ็บไม่จำปล่อยจะเป็นโล่ง
0: ดิกเอเวอร์คายแล้วหมูจะจับมาเบิร์ดกระโหลก
1: คือปล่อยประกบพับโลวิ
0: ดไง
1: เออแล้วเนี่ยได้หม่งแล้วครับชาร์ลอตเตอร์เบกแต่ว่าจังหวะจะหม่งชงเข้าไปยังมีเพื่อนคอยขวางอยู่ครับคือดาซาวแต่เตะมุมต่อครับเยอรมัน
0: คือต้องหาคู่ให้ชาร์ลอตเตอร์เบกครับจะไปปล่อยเขายืนห่างแบบนั้นไม่ได้นะครับอีกทีนึงครับจากซ้ายมาขวาพาวลูวิทก็ขึ้นมาแล้วนะครับบราวน์หยอดมาต้องทุบทิ้งครับเลยรูมเตะทิ้งไปก่อนเลยครับบูราซาวไปไกลๆแต่บอลมันไม่ไปไกลเลยครับตกอยู่หน้ากรอบไปโทษคิมิสยกออกทางซ้ายมูเซล่าลากที่โพลานูสโยกมาหลุดมาแล้วมูเซล่าสุดเส้นหลังดีดคืนมาลูกนี้ยังติดนะครับยังเก็บได้อยู่ซัดติดแล้วอีกทีนึงไปยิงลูกนี้โอ้โหติดบล็อกโมงอีกทีนึงก็ยังไม่ได้ต้องเคลียร์ก่อนนะครับโอ้ยเกือบโดน3อ้าวแล้วจะสวนกลับได้ไหมกูราเซาโดนชนครับผู้ตัดสินให้ใครโอ้ยเกือบ3ครับเยอรมัน
1: โอ้ยเมื่อกี้นี่เส้นยาแดงผ่าไปครับเกือบโดนครับกูราเซาเนี่ยแฟนกูราเซาในสนามนี่เสียวครับเนี่ยคือซาเน่ไม่ยิงครับแล้วปล่อยให้พับโลวิชยิงติดบล็อกโอ้โหแล้ว 2-3 คะแนนก่อนหน้านั้นเนี่ยลูดิเกอร์ลุ้นลูก3อยู่นะครับเซ็งครับไม่ได้
0: น่าจะเป็นทางด้านโพลานุสที่ขวางลูกยิงของพับโรบิสเมื่อสักครู่นะครับ
1: ทด4นาทีไปอย่างน้อยครับครึ่งแรก
0: จริงเป่าจบเลยก็ได้นะ
1: โอ้ยพี่เอกคือตอนนี้มันมีไฮเดรชันเบรกคือ 3นาทีแน่ๆแล้วเพราะน
0: ั
1: ้นคือครึ่งแรกของทุกสนามเนี่ยจะมี3นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วคือจะส่วนใหญ่ก็ใส่มาเพิ่มอีก1
0: ครับยกมาครับคิมิสไม่ถึงฮาเวิร์ดโอ้แล้วก็บีบเอาบอลกลับคืนมาเลโอซาเน่ต้องโดนลุมครับเสียบอลกูราเซามาคูน่าเจอกับคิมิดโยนมาลูกนี้ให้ไทชองแต่ว่าแม่บอลเหลี่ยมไม่ได้เปรียบอ้าวบอลยังไม่ออกเต็มใบครับทงไม่ขึ้นลุยต่อกูราเซาได้สวนกับกูเบเนเซียหน้ากรอบเขตโทษสายโล่งๆแต่อู่ไปยึกยักได้อยู่ลุยมาฮันสันโยกเข้าเหลี่ยมขวาปั่นลูกนี้อุ้ยเบาครับเข้ามาหน่อยสบาย
1: แต่ก็ต่อบอลจนได้ยิงนะครับคือดาซาวเอ้าแต่เดียมันมาใหม่ครับ2นาทีสุดท้ายครึ่งแรก
0: ฮาวแบตติดจังหวะแรกจังหวะ2ยังได้อยู่ครับมูเซล่าเบิ้ลเร็วลูกนี้นะโดนคูดาซาวดักไว้ได้ก่อนต้องย้อนคืนครับรูมเปิดยาวขึ้นมาครึ่งแรกบอลไม่ค่อยถึงโลคาเดียนะครับโดนชนไม่ได้ฟาวครับแหมลุกขึ้นมาโวยผู้ตัดสินนะเดี๋ยวมันไม่สนเวียดซ้ายบราวเติมมาแล้วครับเวียดเล่นกับแวดมูเซล่ารออยู่เวียดให้ใครฮะขอเล่นเองในกรอบเขตโทษไหลต่อบราวเปิดมาเมชาจับซ้ายไหลลูกนี้โอ้ยไปพุ่งล้มผู้ตัดสิน
1: ชี้ชี
0: ้โอ้โหมันได้จุดโทษครับ
1: โอ้โหกำลังจะครบ3นาทีครับแต่ว่าเมชาครับพยายามสเต็ปหนีนะครับซ้ายไม่ยอมยิงสุดท้ายเนี่ยโดนทางด้านบาซัวไปเกี่ยวล้มในกรอบครับจุดโทษเยอรมันครับ
0: เข้าบอลช้าครับบาซัวอาจจะดูจังหวะของทางด้านเมชาก็ถึงบอลก่อน
1: อาจารย์จาราวจาเยตนี่ชี้เป็นจุดโทษแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามโอ้โห
0: ชัดเจน
1: คร
0: ับ
1: ชัดเจนครับ
0: ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์
1: คือเนี่ยเมชา
0: ขาซ้ายไม่โดนบอลนะแต่ขาขวาขาขวานี่แหละมาเตะนี่ครับ
1: ใครยิงครับนี้ฮาแวดไหม
0: แวดนะ
1: แวดหรือเจ้าเบียด
0: ถ้าเบอร์

0: หนึ่งน่าจะเป็นคายฮาวเวิร์ด
1: ใช่เนี่ยฮาวเวิร์ดอยู่ที่บอล
0: อ้าวคิมิทถือบอลนะอาจจะถือหลอกเปล่า
1: แต่คอนเฟิร์มว่าจุดโทษเลยครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: สำคัญไม่ต้องไปถามเลยลูกนี้ในโนบาคุน่าไปคุยกับผู้สินอยู่ครับก็ค่อนข้างชัดเจนคายฮาวเวิร์ดครับจะเป็นคนยิงประตูสำคัญนะครับลูกนี้ถ้าเข้าจะนำ 3-1 สกอร์จะห่าง2ลูกแล้วจะเล่นสบายในช่วงครึ่งหลังนะครับ
1: ดวลกับเอลอยรูมครับ
0: ไอเรื่องเก่านี่เก่าอยู่แล้วครับทางด้านเอลอยรูม37ปี
1: แต่อายุน้อยกว่าหน่อยเออ
0: นะอืมแล้ว40 พี่โดเท่าไหร่นะ41
1: 41 41ครับหาวซ้ายของฮาวเวิร์ดครับดวลกับเอรอยรูมเพื่อประตูที่3ของเยอรมันในฟุตบอลโลก2026ครับ
0: ถอยไม่ไกลประมาณ 2-3-9 ครับหลุนลูก3ครับเยอรมันฮาวเวิร์ดซอยแล้วขยับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ยไปคนละทางกับเอรอยรูมเลยครับยิงได้เฉียบขาดมากครับทางด้านคายฮาวเวิร์ด
1: คือฮาวเวิร์ดเนี่ยสเต็ปหลอกนิดนึงครับแล้วก็ซัดไปซ้ายมือตัวเองเตียดเข้าเสาไกลครับ 3-1 ครับเยอรมันขยับหนีออกไปครับนาที45บวก4เลยครับ
0: โดนจนได้ครับกูราเซา
1: คือพอตอนโดน 1-1 นี่มาทำท่าจะแย่ครับเยอรมนีแต่ตอนนี้สบายขึ้นครับก็พวกกลุ่มตัวสำรองก็ออกมาดีใจกับฮาวเวิร์ดนะครับถือว่ายิงดีครับแล้วก็หมดสิทธิ์เซฟครับเอรอยรูม
0: ดูมุมนี้โอ้ยิงแทบจะเบียดเสาเลยนะครับเปิดหน้าเท้าหลอกเรารวมไปคนละทางนะครับเนี่ยมีเหลือบมองไปมุมขวามือตัวเองแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าเนี่ยมันไปซ้ายมือนะครับ
1: ก็ประตูคลายความกดดันของเยอรมันครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี่แฟนๆเข้ามาเต็มสนามเลยครับเล่นกันที่ฮูสตันนะครับโอ้กูราเซาเสียดายครับแล้วจบครึ่งแรกเลยครับผู้ตัดสินเป่าจบก็เป็นว่าเยอรมันดีครับออกนำกูราเซาในครึ่งแรก3ประตูต่อ1นะครับโดยได้ 1-0 ก่อนจากฟิลิกเมช่านาทีที่6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางด้านโคเมเนเซียครับมาดีเสมอให้กูราเซาเป็น 1-1 นาที21แต่หลังจากนั้นครับนิโก้ชลเตเบกครับมาหม่งให้เยอรมนีขึ้นนำอีกรอบเป็น 2-1 นาที38ก่อนที่ปิดท้ายครับนาที45บวก4ครับเป็นจุดโทษของคายฮาวเวิร์ดทำให้เยอรมันทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ก่อนจะไปเบรกกันเนี่ยฝากด้วยนะครับกิจกรรมของอสมทเรานะครับก็สร้างสีสันร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหา M-Quad Super Fans นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโดยมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งเสียงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนเนี่ยเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอน2ก็เลือก Mcot Super Fan Package นะครับแล้วก็กดเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะในการเชียร์ทีมโปรดนะครับขั้นตอนที่3ก็แพ็คเกจเริ่มต้นจะเป็น Mcot Super Fan Starter นะครับยาวไปถึง Mcot Super Fan Diamond เพื่อจะรับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับสมาชิก M Corp Super Fan เนี่ยสะสมคะแนนได้ถึงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก
0: ็
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับโดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับช่วงท้ายเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์จากทาง YouTube กันนิดนึง
1: นะเดี๋ยวผมขอเก็บผลการแข่งฟุตบอลนิดนึงพี่
0: อ่ะเชิญ
1: อ่ะก็เอาที่แข่งอยู่ลีกอื่นๆก่อนนะครับมีทางเบลารุสเนี่ยโซดิโน่เสมอกับสลาเวียมอร์ซี่ถุน0ฟุตบอลจอร์เจียนี่กากล้านะครับนำทางเดนมาร์กเทเบลินซี่ 2-1 ไอซ์แลนด์นี่มีตอคูเรลี่ตามหลังเวสต์มาเนียา 0-3 แล้วก็เคฟลาวิกตามหลังฮาฟนับจอดู 0-2 นะครับนอกนั้นก็อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเก็บทาง
0: ผมดูทางเพจนิดนึงออนไลน์ฟังไม่ได้ครับแนะนำพี่ปอให้เข้าไปโหลดแอปของ Mcot Connect นะ Mcot Connect ก็แทนอันเก่าไปเลยนะครับแอปพลิเคชันของ FM99 อันเก่าที่เป็นรูปสีฟ้าลบทิ้งไปเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปโหลด Mcot Connect เข้ามานะครับอย่าเป็นแบบสวิตช์นะครับบอกสวัสดีครับคุณเซาอันนี้บอกไปแล้วเนาะวันนี้

0: นี่คู่จะมันถ่ายโมโนหรือเปล่าครับใช่ฮะถ่ายโมโน
1: ครับ
0: ทักทายพี่เพียรชูแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์เอกกูรูสนทักทายติดตามตลอดนะครับคุณน่องอันนี้ทักทายกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือสนเหมือนดาราฮ่องกงที่เล่นกะเฉินหลง
1: อุ้ยโหใครครับ
0: นึกไม่ออก
1: เล่นกับเฉินหลงมีหลายคนนะขอบคุณมากนะ
0: กดทุกเมนูที่มีเลยครับคุณบุติพงศ์เฮ้ยแต่ตอนนี้เสียวๆจะโดนสนกินแล้วนะคุณธีรพงศ์บอกว่าชอบใครครับครู่นี้นั่นแหละคนละฝั่งเลย
1: ผมเยอรมนี
0: ผมชอบทางด้านกูรู
1: แต่ปกติพี่เอกต้องชอบทีมที่เหนือกว่าสิ
0: โอ้โหเมื่อวานโดนทุกคู่เลย
1: ก็วันนี้มันเมื่อวานมันโดนไปแล้วมันจะโดนทุกวันได้ไง
0: บอลวีรายงานตัวกรีดยางอยู่ครับฟังก็สุดเก้ายาวๆยันคู่สุดท้ายแล้วก็คุณกิติศักดิ์ท่าทายมาห้องใหม่เหรอครับก็เป็น
1: มีสปอนเซอร์ฝากด้วย
0: เฉพาะช่วงบอลโลก
1: ครับ
0: ของอย่างอื่นมีไหม
1: ส่วน SMS เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุใดทำให้ออสเตรเลียสามารถพลิกล็อกชนะตุรกีได้ครับก็ง่ายๆเลยผมดูอยู
0: ่
1: คือตุรกีเนี่ยขึงเกมบุกแต่ว่าจังหวะทีเด็ดทีขาดไม่มีย ิงนกตกปลาเจอออสเตรเลียสวนกลับ2ครั้งเป็น2ประตูแล้วก็วันนี้พวกตัวหลักๆอย่างกือ แลอย่างชาโ
0: น
1: ลูพวกนี้ดิวดิดฟอร์มตก
0: ผลงานไม่ดีเลยหรออ
1: ักเตโคกูพวกนี้ก็เรียบร้อยไป
0: ครับผม
1: นี่บอกว่า4ประตูเยอรมันเนี่ยไม่ไกลเกินฝันครับทรงนี้อัดอั้นมานานยิงให้สวิตมันดูนี่จะลุ้น2ลุ้นนะครับแล้วก็มีบอกว่าผมเชียร์คู่เรือมันเนี่ยครึ่งแรกยิงเยอะโอ้โห
0: ทะลุเป้า
1: ไปพักได้เลยบอกเลยแล้วนี้บอกว่าที่ครับผมเชียร์คือดาวซาวครึ่งแรกขอตื่นเต้นหน่อยโอ้โหเละอะไรอย่างงี้ครึ่งแรกนะครับนี้บอกว่าการที่มาร์คคูเรียเดี๋ยวเตะบาร์ซ่าย้ายไปเชลซีย้ายไปเรอัลมาดริดผมแฟนเชลซีเสียดายมากครับเอลกาสติโก้ปีหน้าคิดว่าคูเรียจะวันแฟนบาร์ซ่าโหแน่นอนก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นเด็กปั้นบาร์เซโลน่ามาก่อนนะครับ
0: ครับก็เส้นทางของฟุตบอลนะเนาะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ย้ายกันแบบโดยตรงไง
1: ครับ
0: ยังมีมาขั้นอยู่นะครับ
1: ที่บอกว่าพี่เอกจริงๆคือดาซาวเคยอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์มาก่อนเป็นรัฐอิสระอ่านว่าเป็นรัฐเดี่ยวเมื่อคศ2010เพิ่งใช้คำว่าเป็นประเทศแต่ครบองค์ประกอบ4อย่างในทางรัฐศาสตร์ช่วงหน้าเนี่ยคนนั่งแจ็คหล่อสวยผมมาผมไปดูทีวีดีกว่าจากคุณตั้มหงแดงช่วงหน้าบิ๊กจุนมาไง
0: จุนกับชิตตี
1: ้ก็โหคู่หน้าโคตรน่าดูเลยพี่เอก
0: ใช่ๆ
1: ญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์นะ
0: ใช่
1: ครับอันนี้บอกว่าขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะดิวิชั่น1นอร์เวย์เหรอจบไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมดูให้ดิวิชั่น1นอร์เวย์นะครับโอ้มีกี่คู่ล่ะอ่ะโอเคสรุปให้นะครับมีอาร์เซเน่ชนะออด 2-1 ฮาวเกซุน ชนะเลนฮาม 4-1 ฮอตแพ้คองสเวียร์ 1-2 ลินแพ้บลาย 0-3 แซนเนตชนะสตอมเมน 2-0 ซองดาวแพ้มอส 2-4 สตาร์เบกชนะเอเกซุน 3-1 แล้วก็สตอมกาเซตถล่มลัวฟอร์ด 6-1 นะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้บอกว่าตายแล้วเยอรมันคือลาซาวมาว่ะอ๋อดูทรงแอฟริกาใต้แย่สุดเล่นอะไรก็ไม่รู้นี่บอกว่าคือดาวซาวเคยเป็นแชมป์ทัวร์ราชทานคิงส์ครับครั้งที่47เมื่อปีพ.ศ.2012โดยชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4 เสมอในเวลา 1-1 โอเคจากคุณตั้มหงแดง
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าอีก2ลูกเยอรมันเอาหน่อยอ๋อจากคุณ2677
0: ครึ่งหลังไงมีลุ้นอยู
1: ่ครับ
0: รูปเกมรูปทรงอ่ะดีกว่าเยอะนะครับ
1: แล้วพี่เอกดูใน Facebook ยัง
0: ดูไปละ
1: โอเคใน YouTube ก็ดูแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เบรกเลยก็ได้คุณผ
1: ู้ชมได้ครับ
0: ก็จะเข้าสู่ช่วงที1ละ
1: ครับ
0: นะก็นาทีนายไลฟ์บอลโลกขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ
2: นาทีนายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วัน ทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net mcot radio network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: M-Code Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770
15: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มี

0: ะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาอยู่กันต่อนะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับครึ่งแรกก็ 3-1 นะ
3: ครับก็ครึ่งหลังยังไม่เริ่มนะครับดูเดี๋ยวต้องแก้เกมยังไงครับดิกแอดว่าขาดกุนซือของกราซาวนะครับส่วนนาเกลส์มันก็น่าจะพอใจกับสกอร์นี้ในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าช่องว่างก็2ลูกนะครับส่วนผลรายการอื่นนะที่สอบถามเข้ามาก็ยังสอบถามได้นะครับ48 9899นะครับรวมถึงพูดคุยกับเรา2คนนะเชื่อวันนี้ฟุตบอลก็คึกคลื้นแล้วก็หลายท่านอาจจะนอกจากดูเยอรมันทีมระดับท็อปแล้วก็เดี๋ยวรอดูคู่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นต่อด้วยนะครับ
2: เกมฮอลแลนด์ญี่ปุ่นจะเล่นกัน 3:00 ตรงนะคร
3: ับ ใช
2: ่ใครที่รับชมรับฟังอยู่ยังไงก็ทักทายกันมาได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม FM 99ก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันคุณปั๊กสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีมานะครับคุณเอ๋ใช่มั้ยเนี่ยทักทายมาดีจ้าสวัสดีครับบอลโลกคุณวิรัตนะครับชื่อของคูราซาวเนี่ยเล่นในยุโรปทั้งนั้นเลยอ่ะใช่นะครับ4เยอะเกินอีก2ต้องอีก2นะครับ
3: ตอนนี้4ไม่พอแล้วเพราะว่าคูราซาวดันยิงได้นะครับ
2: ต้องเท่าไหร่ต้องชนะ
3: ต้อง 5-1
2: นะครับ
3: ใช่ครับ
2: คุณณัฐพงศ์บอกว่าแจ้งวัฒนะฝนก็ตกครับบอกว่า 2-2 แววเนี่ยไส้แตกแน่อะไรประมาณนี้นะครับคุณโซโลมาสเตอร์เยอรมันคืนนี้มาอย่างกับพายุเลยนะครับก็มาลัวในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกอะเนาะ
3: ดูแล้วคู่นี้อาจจะมีสกอร์มากที่สุดในทุกคู่ที่เตะมาของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
2: เนี่ยกี่ลูกอะ5ลูก
3: เยอะสุดคือคู
2: ่ของครั้งนี้ใช่ไหมก็อเมริกา
3: อเมริกายิงไป 4-1 ตอนนี้เนี่ยถ้ามีอีกสักหนึ่งประตูจะเทียบเท่าคู่นั้นแต่ถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นคู่ที่ยิงเยอะสุดตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้2026เริ่มเทคออฟอะนะ
2: โคเลนเวียดนี่เป็นทำไมคนละล่างกับตอนเล่นให้กับลิเวอร์พูลครับอย่างเทพเลย10นาทีผ่าน
3: เวียดต้องเล่นกับแวด
2: ใช
3: ่ต้องมีมูเซล่าต้องมีซาเน
2: ่แต่วันนี้นี่ผมชอบนะตรงกลางของเยอรมันผมชอบ
3: ไ
2: อเมชา
3: อ
2: ๋
3: อเมชานะเกมข้างหลังกำลังจะเริ่มนะครับที่ฮูสตันเยอรมนีกับคือลาซาวครับครึ่งหลังในเยอรมันจะเขี่ยบอลบ้างนะครับแล้วก็จะบุกจากขวาไปซ้ายโอ้โหแล้วคือลาซาวจะเปลี่ยนเร็วตั้งแต่ครึ่งหลังเลยพี่เอกหมายเลข11นะครับกำลังจะลงเป็นทางด้านแอนโตนิเซ่นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงโอ้โหแก้เกมเร็วเลยครับส่งกองหน้าลงมาเพิ่มครับดิกแอดโวคาร์ดอัลเชเดมี่แอนโตนิเซ่กองกลางจากคีวีซีอัสในลีกกรีซลงมาโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าหมากนี้จะแก้ยังไงแล้วเลือกถอดทางด้านแฮนเซนออกพี่เอกกองหน้าที่ค่อนข้างเงียบนะครึ่งแรกนะครับ
2: ก็ต้องแก้เกมนะครับเพราะว่าครึ่งแรกโดนไปแล้ว3แต่ช่วงที่กุลเซาเล่นครึ่งแรกก็ชัดเจนนะรับแล้วรอสวนนะครับหลายๆครั้งขึ้นมาก็ได้จบด้วยนะครับ
3: แต่ผมชอบตาฮิชงนะคือก็เล่นได้ดีเบอร์ต้นๆของกุลเซาในครึ่งแรกนะ
2: ครึ่งหลังจะเป็นทางด้านเยอรมันเขี่ยนะครับเยอรมันน่าจะชุดเดิมอยู่นะครับ
3: ใช่ก็ยังไม่ได้เติมตัวรุกลงมาหรือพักผู้เล่นนะครับเพราะว่านำแค่ 3-1 มันก็ยังไม่ปลอดภัยครับเยอรมันนี
2: ้ขออีกสักลูกอ่ะ
3: ใช่มีบอกว่าพี่เอกครับสาวกอย่างพวกผมขอแค่3แต้มก่อนดีกว่าครับเพราะ2นัดหน้าเนี่ยเยอรมันต้องเจอโกดีวัวแล้วก็เอกวาดอร์
2: ถูกต้อง
3: ไม่ง่าย
2: มันจะไม่จำเป็นต้องชนะขาดหรอก 3-1 4-1 ก็หรูแล้ว
3: ครับ
2: มาดูว่าทางด้านนาเกลส์มันเองเขาจะให้ลูกทีมเล่นเพื่อประคองผลการแข่งขันแค่ชนะ3แต้มหรือว่าจะลุยต่อนะครับ
3: บอกทำไมฟุตบอลโลกปีนี้ไม่โปรโมทเมสซี่กับเนย์มาร์เลยครับก็เนย์มาร์ก็ยังเจ็บอยู่ไงโอ้แต่เยอรมันเหมือนดึงจังหวะช้าลงหน่อยครับครึ่งต้นครึ่งหลัง
2: เมสซี่เนย์มาร์พวกเขาก็พวกสไตล์อยู่แล้วนะครับมาอีกทีมูเซล่ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห

0: ครึ่งหลังเล่นแค่นาทีเดียวครับเยอรมัน 4-1
1: โอ้โหให้มาเหมือนมุมจะแคบครับแต่ว่าจามาลมูซาลาครับตัวลุกจากไบมินิกครับกดได้ขวาแล้วบอลเรียดแล้วก็เข้าโคนเสาไกลเป็น 4-1 ให้เยอรมันหนีคือดาซาออกไปครับครึ่งหลังเล่นมานาทีครึ่งครับกดเลยไหมพี่เอกไปกดเตาบินนะ
0: กดให้พี่ไหม
1: โอ้โหเท่ากับตอนนี้เหลือประตูเดียว
0: ประตูเดียวดิ
1: 5-1 ไม่ไกลเกินฝันครับเยอรมันนีโอ้โห
0: ดาซาไม่น่าไปเสมอเลย
1: นี่ครับซาเน่คืนกลับมาที่คิมมิชมองไกลๆแล้วให้ทะลุช่องแล้วโอ้โหมูเซล่าครับน้ำหนักไม่ต้องเยอะแต่ทิศทาง 100% ครับ 4-1
0: แล้วบาสัวไม่คิดที่จะบล็อกเลย
1: บาสัวบอกยิงก็ยอม
0: คอนเนคชั่นของบาเยิร์นนะครับโหยิงดีมากนะครับลูกเนี้ยโอ้มาแล้ว
1: นี่ก็เท่ากับว่าทำสติเป็นคู่ที่ยิงเยอะเทียบเท่าเกมระหว่างสหรัฐกับปารากวัยถ้ามีอีกก็
0: ผมว่าน่าจะมี
1: คู่นี้ยิงจะเยอะสุด
0: ผมว่าน่าจะมี
1: ตอนนี
0: ้จะยอมหรือจะสู้ฮะคาราเซาแต่จริงๆลูกได้เสียสำคัญนะเพราะว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปวัดกันที่แต้มแล้วลูกได้เสียด้วยนะครับน่าจะเปิดหน้าสู้แล้วนะครับตอนนี้โดนเท่าไหร่ก็ต้องยอมนะครับบาคูน่าย้อนมาบาซัวเพราะสั้นๆคูเมเนเซียวารานุสแบ็กต้องดันขึ้นมาช่วยเกมรุกนะครับจะไปอุดอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับฉายช่องพยายามจะเข้าไปแย่งเป็นบอลของเยอรมันได้ทุ่มครับ
1: ก็ถือว่าครึ่งหลังเริ่มต้นได้ดีครับทีมอินซีเล็ก
0: 2ประตูหลังสุดของเยอรมันมันท้ายเกมครึ่งแรกแล้วก็ต้นเกมครึ่งหลังนะครับ
1: คือก็ต้องยอมรับว่าคือเราเสียสมาธิช่วงท้ายครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังนี่เสียหายเยอะครับ
0: ครับ
1: คือจาก 2-1 เป็น 4-1 นี่บอกเลยว่ามันต่างกันมากนะครับ
0: อ่ะคุณสนทายมาจะจบที่เท่าไหร
1: ่ผมให้ 6-1
0: ตอนนี้5ประตูใช่ไหม
1: ผมว่า 6-1
0: 6-1 นี่7ลูกนะ
1: ใช่เพราะว่าเยอรมันคือเป็นบอลที่เร่งได้เรื่อย
0: ๆ
1: ไม่เหมือนสวิตเมื่อวานเร่งไม่ขึ้น
0: ครับมาแล้วเนี่ยบราวจะไหลมาข้างหน้าไม่ถึงมูเซล่าแต่ก็ยังตามมาเก็บได้ต่อครับมูเซล่าย้อนคืนพับโรบิทโชรันทาเมชามูเซล่าจะง้างยิงลูกนี้โดนสไลด์ยังเก็บได้อยู่ครับคิมิชทางด้านขวามีฟอนวิลขวางอยู่ต้องเคาะเล่นกับเพื่อนเอาแล้วไปขึงลูกนี้เสียบอลแต่คือราซาวโดนบีบเลาะริมเส้นทางซ้ายดีดออกมาโดนตัดได้ก็เข้ามาแย่งอยู่สไลด์ลูกนี้เสียฟาวครับกูราซาวเดี๋ยวดูให้ฟาวหรือให้ทุ่มครับ
1: คือเอาไม่อยู่ครับจังหวะลากเลี้ยงของเลลอยซานเน่ได้ทุ่มเป็นฟรีคิกครับของเยอรมนีครับ
0: ครับ
1: ลุ้นจะบวกสกอร์เพิ่มครับ
0: ทุชลัตเบกยืนเนี่ยไม่มีใครประกบติดเลยอ่ะ
1: คือไปประกบ
0: อันนี้เลนสั้นเมชายิงยัดลูกนี้เลยโอ้โหมุมมันแคบครับโดนปลายมือหรือเปล่า
1: ใช่ได้เตะบุมคือไปประกบพับโลวิดหมดเลยครับแนวรับคือเดอร์ซาโอ้โหแล้วปล่อยชลอตเบกกับทานี่ค่อนข้างโล่งถ้าไม่ปลายมือทางรูมนี่บอกเลยว่ามีลูกค้าน
0: ะมาที่พับโลวิดเล่นกับเมช่าชลอตเบกตอนนี้ผ่อนได้นะครับนำอยู่ขาดเลยเบียดให้กับบราวน์แตะบอลยาวไปเคลียร์ทิ้งไปก่อนแต่ก็เข้าทางเยอรมันหมดแล้วครับชลอตเบกไหลมาข้างหน้าครับเวียดโดนบีบต้องย้อนคืนชลัตเบกจะให้มูเซียล่าได้อยู่นะให้ช่องไปทำฟาวครับ
1: เนี่ยครับย้อนกลับมาดูกราฟิกจังหวะที
0: ่มาอีกแล้วตัดตอกส้นซาเน่ล็อกเข้าขวาตัดว่าพื้นที่น้อยครับไม่ได้เปิด
1: ตอนนี้เป็นเกมรุกกันสนุกสนานเลยครับเบลอยซาเน่จะมามูเซล่ามีพื้นที่ให้เล่นเยอะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ซาเน่พยายามจะไปต่อแต่ว่าทำบอลออกหลังนี่บอกว่าเดี๋ยวก็มาครับคือเดาซาวครับพี่เอกจากคุณสะพงษ
0: ์
1: มานี่มา โดนเพิ่มหรือยังไง
0: มาสัก 2-4 อะไรอย่างเงี้ย
1: วันนั้นก็บอกเลยว่าบันเทิงตอนนี้เล่งไม่ขึ้นครับคือเสาลูกทุ่มด้านขวานะครับฟารานุส
0: จะได้สวน

0: ลูคาเดียออกไปซ้ายครับแต่จะสวนกลับเร็วก็ไม่ได้นะครับโบบิสโปเปิดมาอ้าวตรงกลางยังเก็บบอลได้ข้างหน้ามีใครขยับไหมขวามีเติมมาแล้วครับไอชองไอชองหลบมาหนึ่งโดนดึงเสื้อผู้ตัดสินให้ฟาวครับ
1: ก็แนวลุกที่จะสร้างปัญหากับเกมรับเยอรมนีได้มากสุดก็เนี่ยแหละครับตาฮิตชองรวมถึงโจเกนเลคาเดียครับ
0: ครับ
1: ไม่แต่ตอนนี้คือดูแล้วเยอรมันเริ่มรับมือได้แล้วครับ
0: บาซัวครับต้องดันขึ้นมาช่วยทีมให้มากขึ้นนะครับไทช่องบาคูน่านี่เป็นฝั่งที่ต้องเปิดขึ้นมาบ้างไทช่องไหลทะลุช่องมาบาคูน่าจับจังหวะแรกยาวไปหน่อยครับพาโปรวิชคืนนอยเออร์เตะจุดพุยาวขึ้นมาเยอรมันได้ฟาวครับไคฮาวเวต
1: ตอนนี้เล่นได้นิ่งขึ้นครับเยอรมันในครึ่งหลังนี่บอกเยอรมันระยะห่าง4ประตูไม่ไกลเกินฝันครับเน้นๆหน่อยอย่าผ่อนอจะคูณ2677
0: ก็เหลืออีกลูกนึงนะฮะต้องชนะ 5-1 ฮะดูด้วยคูราเซาเองจะถอดใจหรือเปล่าหรือเลยรูมโดนบีบเตะทิ้งเลยไม่บิ้วเลยครับบิ้วมันอันตรายครับเดี๋ยวโดนฉกได้นี่ยอมเตะทิ้งออกข้างเลย
1: คือตอนนี้เหมือนอาจจะเริ่มต้องมองถึงการแพ้น้อยหน่อยครับ
0: เปิดมาเวียดขวายิงติดบล็อกอุ้ยไม่ได้ประตูที่5ครับเยอรมัน
1: ตอนนี้หลังพิงเชื่อครับคือราซาโอ้บาซัวนี่ก็เริ่มเอาไม่อยู่ครับอายุเริ่มเยอะครับ
0: มัวแล้วบาซัวเนี่ยคอนเนอร์ลอยซาเน่เล่นกับเวียดคืนไปซาเน่คิมิดครับโคลินเวียดคิมิดเปิดยัดมาลูกนี้เล่นโดบาคุณได้ต้องลงมาช่วยหน่อยเออออกมาเล่นกลางสนามเลยโอ้หม่งเข้าไปเพราะว่าผู้เล่นของเยอรมันดันสูงไปหมดแล้วนะครับเอาละทุ่มเร็วเลยครับเยอรมันได้ซัดครับฮาวแวดติดบล็อกเก็บได้อยู่ฮาวแวดไหลมาเมชาปล่อยพาฟโลวิดขวาเอียงยิงลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ
1: เมื่อกี้ต้องชมไหวพริบของผู้เล่นเยอรมันเลยนะครับคิมมิชครับทุ่มเร็วแล้วคือลำไอ้ทุ่มเนี่ยไม่มีลำหน้านะครับก
0: ็
1: เลยหลุดไปในกรอบแม้แต่ว่าก็ยังยิงประตูที่5ไม่ได้แฟนๆคือเดอะซาวที่มาดูในที่ฮูสตันนี่ก็ยังเฮฮานะครับถึงแม้ว่าจะโดนไป4ประตูจนทันทาครับวันนี้นี่งานเบาครับจนทันทาก็มาต่อเลยครับเยอรมันโอ้โหเหมือนครึ่งหลังนี่วันเวแล้วครับจังหวะจะเถียงของคือเราเซาไม่ค่อยมีแล
0: ้
1: ว
0: เหมือนพอวิ่งเยอะๆก็มีหมดเหมือนกันนะครับมาที่บราวน์แต่แม่โดนดักไว้ได้ก่อนนะครับคุณเบเนเซียต้องย้อนคืนครับเลยรูมเปิดมาติดท้ายให้ช่องแต่ขึ้นเร็วไม่ได้ต้องเลี้ยงบนรอเพื่อนอยู่โดนกระแทกจากด้านหลังได้ฟาวครับกดลงพื้นแล้วเล่นเร็วมาแล้วกูราเซาไหลมาลูกนี้จะเล่นเร็วไม่แม่นอีกพับโลวิดมูเซล่าออกไปขวามันย้อนหลังแล้วก็ไม่ถึงคาเวตครับ
1: คือตอนนี้ข้างหน้ามีแค่คาเวตกับฟอร์เรนเวียสอยู่นะครับของเยอรมนีเนี่ยแล้วโอ้โหณตอนนี้เนี่ยคนที่สร้างสรรค์โอกาสสูงสุดเป็นเวียสนะครับ5ครั้งบราว3ครั้งก็คิมิด3ครั้งซึ่งโอกาสทั้งหมดของเยอรมันคือ21ครั้งเลยนะครับเกมนี้
0: จริงถ้าไม่มีช็อตเซฟของรูมนี่อาจจะห้าไปแล้วนะครับจังหวะมงสลัตเบกมาอีกแล้วครับพับโลวิดหลายต่อคายฮาวแวดดีดขึ้นพับโลวิดเคาะสั้นๆนำห่างนี่ฮะเคาะให้ผู้เล่นของกูราซาวนี่ออกมาแย่งบอล นะครับซาเน่หลายต่อคิมมิดล็อกเข้าซ้ายยังไม่เปิดครับไหลย้อนคืนมาอ้าวโดนดักได้จูเนโยบาคูน่าโดนบีบเหมือนกันนั้นเสียบอลให้เยอรมันคิมมิดเอามามุมกว้างก่อนครับทางด้านขวามันแน่นละหลายยัดมาฮาแวดย้อนคืนชลอตเบกพาบโลวิชครับเมชาลิกเมชาเล่นกับซาเน่ไม่จำเป็นต้องเร่งแล้วนะครับเนี่ยเคาะบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ครับขวาแน่นมาซ้ายเวียด

0: รับบอลจากชาร์ลอตเบกจี้แล้วครับผู้เล่นเวียดเล่นกับมูเซียล่าโดนอัดจากด้านหลังไม่ฟาวครับกุราเซาแต่ก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้อีกนะครับ
1: คือตอนนี้เริ่มแกะเพสซิ่งของเยอรมันไม่ออกครับทางกุราเซาอาจจะต้องมีเปลี่ยนตัวเพิ่มในเร็วๆนี้ครับเพราะว่าโอ้โหเกมกลายเป็นว่าดรอปกว่าเดิมเนี่ยจังหวะพยายามจะพลิกหนีของทางโคเมเนเซียที่ครึ่งแรกเด่นเนี่ยตอนนี้หายไปเลยครับกลายเป็นต้องมาตัดเกมแล้วก็ไปเบรกฟาวใส่มูเซล่าครับ
0: ครับคุณพจนีบอกสวัสดีค่ะพี่สนพี่เอกทักทายมานะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใครที่ชมอยู่นะครับยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่วงบอลโลกก็จะมีบรรยายสดแบบนี้จนถึงรอบชิงเลยนะครับ
1: นี่บอกพี่สนพี่เอกต้องเรียกชื่อเต็มจนธนทาทายังด้วยนะครับคุณนะนะฮะ
0: ไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับปู่ต้องเรียกเจนะครับนั่นแหละ
1: ใช่แต่ไอตอนจนธนทาฟอร์มไม่ดีนี่ก็มีฉายานะจนธนทาถูตอนนี้เริ่มฟอร์มดีก็อ่ะจนธนทา
0: ปีนี้เขาดับเบิ้ลป่ะ
1: ใช่
0: ดับเบิ้ลแชมป์นะ
1: เดบิวต์พวกเขากับบุนเดสลีก้านะครับกับบาเยิร์น
0: 57นาทีครับ
1: นี่เท่ากับเบียดลูดิเกอร์เป็นสำรองเลยนะพ
0: ี่คิมิดยกมาทางขวาทันไหมสปีดซาเน่โดนกุลเซาย้อนคืนหลังมาครับเตะทิ้งมาก่อนเลยครับรูมโอ้แล้วเตะทิ้งมาเหมือนกับเตะให้เยอรมันได้บุกต่อครับเนชาชอร์ตเบกวอลเลนเวียดเล่นสั้นกับมูเซียล่าแหมมูเซียล่าโดนดักได้กุราเซาจะสวนกลับกูเมเนเซียสายเลยมีโลคาเดียอ้าวแล้วโลคาเดียข้างหน้ามีขยับแต่เพื่อนเติมมาช้าครับออกมาทางซ้ายฟอนวิลชองเจอกับโจทานทาต้องย้อนคืนครับนั่นแหละครับเคาะไปเคาะมาเสียบอลให้เยอรมันนะ
1: นี่ผมเช็คข่าวเขาบอกว่าอโบลิมนี่กำลังจะไปคุมเอซีมิลานเหรอพี
0: ่เอาเหรอ
1: จริงเนี่ยเขาบอกมิลานจะเซ็น2บวก1 2ปีเบื้องต้นแล้วบวกอีก1ปี
0: ก็ว่างงานอยู่ก็น่าจะอยากกลับมาทำบอลแล้วมั้ง
1: เพราะว่าอย่างกาสเนอร์เขาปฏิเสธ AC มิลานไงแล้วก็ลังนิกก็ปฏิเสธ AC มิลาน
0: ก่อนเอาจริงๆอ่ะมีข่าวกับนาร็อตด้วยซ้ำ
1: โอ้แต่เยอรมันตอนนี้บุกต่อเนื่องเลยคร
0: ับ เล่นแบบมั่นใจแล้วอ่ะเยอรมันนี่ครับพยายามจะเข้าไปบี้เข้าไปเพรสหนักแล้วได้ทุ่มด้วยนะครับทางด้านขวาทุ่มสั้นทุ่มเร็วครับมูเซล่าให้คิมิชคิมิชเจอกับฟอนวิลมุมธงต้องงัดกลับคืนมาครับคิมิชย้อนมาใหม่ครับทาเวียดลงมาเชื่อมเกมครับโจทันทาฮาวแวดปล่อยบอลไหลทะลุช่องมาบราวลูกนิ้วหูยไม่ได้จิ้มครับเอรอยรูมถึงก่อนไม่งั้นละ 5-1 เลยครับลูกนี
1: ้คือนาธานิเอลบราวน์เนี่ยวิ่งอ้อมไลน์เกมรับของกุราเซามาแล้วโอ้โหแต่ว่าไลน์มันล้ำเลยครับยิงเข้าไปก็ไม่น่าได้อยู่ดีซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ในลูกฟุตบอลมีชิปอยู่นะครับคือไม่มีดีเลย์แฟลกครับล้ำก็คือล้ำไปเลยแล้วก็ต้องชื่นชมเรื่องกราฟิกการตีแบบสมิออโต้นะพี่ชัดเจนอะว่าล้ำไม่ล้ำ
0: เล่นมาถึงวันเนี่ย4-5วันยังไม่มีแบบช็อตเหลื่อมแบบต้องมาวัดกันม
1: ือ
0: จังหวะล้ำในบางทีหักเลย
1: เหมือนคุณสะพงพิมพ์ SMS มาว่าจะมอบแล้วอาจจะต้องตามต่อที่ญี่ปุ่นครับพี่เอก
0: ใจเย็นพี่เราเอาให้มันคาตา
1: เฮ้ยนี่ก็ยังคือถ้าตามแต่ยังไม่โดนอีกลูกหนึ่งก็ยังรอดอ่ะ
0: คือถ้าเราโดนลูก5เดี๋ยวเราค่อยมอบคือตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะมันยังลุ้นได้อยู่นะครับ
1: ส่วนคู่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายเดี๋ยวเราแจ้งไลน์อัพให้
0: ฟรีคิกครับของกุราเซาโอ้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะหยอดมาในกรอบเขตโทษเดอร์มันมงจังหวะ2ทายกมาโอลินเวียสเอาละครับแต่ได้สวนเหลวซาเน่ครับจังหวะงัดยังติดทางนั้นกุราเซาฟอนวิลครับเปิดมาโลคาเดียโอ้ใส่เท่ากันโลคาเดียเจอกับโจทันฮาโดนดึงผู้สินให้ฟาวครับโอ้พลิกหลบมาหน้าต้องดึงครับทางด้านโจทานทาครับ
1: ก็มีปัญหาเหมือนกันครับในการดวลกับเจเกนโลคาเดียครับโจทานทา
0: คู่หน้า
1: ด
0: ึ
1: งชัดเจนคู่หน้าผมคือถ้ามีมิโตมะผมชอบญี่ปุ่นแต่พอไม่มีมันก็ตัดสินใจยากอ่ะพี่เดี๋ยวขอดูแล้วก่อนแล้วกันแต่เนเธอร์แลนด์อ่ะไอ้วัน

0: ก็อาจจะชนะอุซเบย์พี่เอกได้ดูว่าไออุ่นเครื่องอ่ะ
1: โ
0: อ้เกือบไม่ชนะแบบ90-9
1: ขาบ้านด้วยนะ
0: ใช่แพ้ Algeria ผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดีมากนะ
1: โอ้โหฟรีคิกลูกนี้น่าลุ้นอ่ะทางด้านซ้ายเกือบๆริมเส้นเลยนะครับเหลี่ยมยิงก็ได้เปิดมาก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
0: เอาให้ดีครับเยอรมันครับเกมรับ
1: มาซัวขึ้นมาแล้วนะครับอยากจะอาจจะอยากขอแค่ตัวหน่อยเปิดแม่นไม่แม่นนะ
0: ฟอนวิลเขาอยู่ในกรอบครับ
1: 6-7คนเลยนะครับเล่นของกุราเซาลูกนี้ถ้าไม่ได้ก็ระวังโดนสวนนะครับเปิดมาเสาแรกได้บงเช็ดลูกนี้อู้กดไม่ลงครับเป็นทางด้านเลนโดบาคูน่าครับ
0: ลูกนี้เปิดดีแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าบาคูน่าหม่งสะบัดน้อยไปหน่อยครับเนี่ยบอลตกที่ศีรษะบาคูน่าเลยครับผ่านแนวรับเยอรมันมาแล้วโอ้โหสะบัดหม่งแต่ว่าข้ามคานไปนิดเดียวครับ
1: พอไม่โดนเยอรมันก็เซตมาใหม่ครับโจทันทาเล่นกับคิมิชซานเน่ครับเคาะบอลคืนมาก็ต้องเล่นเพื่อประคองของตัวเองด้วยนะครับยกมาลูกนี้ซาเน่จับหลุดเดียวแล้วซัดลูกเดียวไม่เข้าครับโวยนึกว่าหายลูก5ยังไม่โดนครับคุณเซา
0: เรียบแต่ไม่ร้อยครับโอ้โหเลยๆซาเน่คือพอยิงบอลผ่านมือทางดูมไปแล้วเหลือแค่ปากประตูเปล่าๆแต่บอลมันไม่ตรงกรอบโอ้โหแฟนๆเยอรมันที่สนามเนี่ยไม่ล้ำด้วยจังหวะเปิดให้ของโทนาธานทาบอลแรกดูดอย่างเทพแต่ว่าปั่นไปซ้ายหลุดไปไหนไม่รู้โอ้โหเกี่ยวด้วยซ้ายแล้วตวัดยิงตามน้ำปั่นแล้วโอ้โหบอลหลุดเสาไกลครับ
1: ยิงเสร็จเนี่ยรอตะข่ายดิ้นอย่างเดียวครับโอ้โหพอตะข่ายไม่ดิ้นแสดงว่าไม่เข้าแล้วฮะ
0: โอ้โหเหลือ27นาทีครับเวลาของเยอรมัน
1: รับชมอยู่กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับเห็นแค่คนภาคบอกว่าพี่เอกพี่สนเชียร์ญี่ปุ่นครับทำไมไม่เห็นภาพก
0: ็ลิขสิทธิ์ด้วย
1: ใช่
0: ของเราก็สไตล์นี้อยู่แล้วตั้งแต่
1: เขาเรียกว่าอะไรคุณสน
0: รีแอคชั่น
1: รีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: รายงานสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเยอรมันจะเปลี่ยนครับเดนิสอุนดาฟที่ตอนอุ่นเครื่องฟอร์มดีมากกำลังจะลงมาแทนจามาลมูเซล่าคร
1: ับมูเซล่านี่ก็เหลือเชื่อนะครับว่ากลับมาเล่นได้ฤดูกาลนี้นะเพราะว่าเขาเจ็บไปตอนฟีฟ่าคัพโบคัพอ่ะ
0: ครับเจ็บอาการดูน่ากลัวนะตอนนัดบาเยิร์นเจอเปเช่อ
1: ่
0: ะที่มูเซล่าเจ็บอ่ะแล้วจะเปลี่ยนครับมาการิต้าโอ้โหเมาคนนี้ชื่อยังไงเครื่องดื่ม
1: ลูกคาเดียออกนะครับ
0: ครับก็ลูกคาเดียวันนี้เล่น64นาที
1: ทาง YouTube ห้ามเปิดซาวเหรอครับคุณสนมันเงียบไปแต่คุณสุคุมา
0: เออเหรออ
1: ันนี้ไม่ทราบเหมือนก
0: ัน ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ไม่น่าได้มั้งถ้าเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะ
0: จาเรามาการิต้าครับกองหน้าจากเบลเวเรนนะ
1: ครับ
0: ลงมาให้กับกูราเซา
1: ใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2แล้วนะครับกูราเซาส่วนอุนดาฟก็ลงมาแทนมูเซล่านะครับ
0: ก็น่าจะเล่นหน้าต่ำ
1: วันนี้เอาแล้วนะทางด้านกูราเซานี่เปิดหน้าสู้เลยครับทางที่ช่องลากตัดในแต่โดนขวาง2คนต้องคืนครับฮัวรานุสโอ้โหคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วทางที่ช่องเยอรมันเวลานี่เข้าเนี่ยล้ม2คน3คนเลยครับมาการิต้าทางด้านขวาวารานุสต้องเล่นกันสั้นๆทางที่ช่องครับลูกหนึ่งนี้มันตัดสินได้หลายอย่างนะ
0: ใช่
1: เปิดมาลูกนี้ยังติดที่โจทันทาไม่ถึงเกมรุกของกูราเซา
0: แสดงว่าเขาวางไม้บรรทัดมาแม่นเป๊ะนะพี่มันแบบกำกึ่งอ่ะ
1: ใช่
0: บากูน่าได้ฟาวครับจังหวะนี
1: ้ไม่แม่นสวิตนะเมื่อวานอ่ะ
0: เมื่อวานบอกเลยสวิตยิงไป30กว่าครั้งแต่ว่าไม่คม
1: คุณประพิษสวัสดีด้วยนะครับทักทายมาแล้วถ้าลูกบอลหายนะครับชิปนะครับคนละชิป
0: นี่ไมโครชิปไงที่อยู่ในลูกบอลน่ะแต่ถ้าชิปแล้วมันหายมันจะอย่างนึง
1: เปิดภาพได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวปิวนะฮะชอบ
1: ก็เหมือนเราฟังวิทยุได้แหละครับเหมือนกับเป็นการภาควิทยุแต่ว่าได้เห็นภาพของนักภาคนะครับลุ้นก่อนครับกูราเซาฟรีคิกเปิดมาโดนหม่งทิ้งจังหวะ2ยิงลูกนี้เก็บตกเข้าไหมเข้าแต่ต้องมาเช็คครับลูกนี้ยิงได้แต่น่าจะล้ำแล้วครับ มาคูน่าครับ
0: อ่ะแต่เดี๋ยวตามหลักการก็เช็คเวอาร์ให้ครับบอลมันเข้าไปในประตูแต่แฟนๆคือดาซาวที่ฮูสตันโดดเฮไปแล้วแต่ผู้ตัดสิน
1: แนวรับเยอรมันค่อนข้างมั่นใจว่าลูกนี้ล้ำหน้าแน่ๆโอ้โหล้ำเยอะครับ
0: คนที่ห้อยต่ำสุดคือโชนาธานทาครับก็ล้ำหน้าชัดเจนไม่ได้ครับประตูที่ไล่มาของคือดาซาว
1: อีกประมาณ24นาทีนะครับแฟนเยอรมันลุ้นลูก5อยู่นะครับ
0: คุณ1164ถามมาว่าพี่เอกคุณสนครับคู่ญี่ปุ่นทั้งไหนครับหลายคนเริ่มมองผ่านข้ามช็อตคู่นี้ไปละ
1: ผมชอบญี่ปุ่นอ่ะแต่คุณสนชอบฮอลแลนด
0: ์เดี๋ยวผมขอดูไลน์อัพเพราะว่าบางทีญี่ปุ่นน่ะผมว่าฮาจิเมะโมริยาสึชอบจัดตัวแปลกๆพี
1: ่ครับ
0: แต่ทางเนเธอร์แลนด์ก็คงชุดเดิมกักโปไงของพี่อ่ะ
1: แต่กักโปเล่นทีมชาติมันเล่นดี
0: ตอนเยลมาเล่นไงฟอร์มกำลังดีกับโรม่าฮะ
1: เดี๋ยวเดปายลงไปยิงสักสองลูก
0: โอ้โหเดปายนี่ปัจจุบันไปเล่นกับในบาซิลกับโคลินเทียนแล้วนะ
1: เยอรมันเองก็ไม่ได้เร่งนะครับเล่นตามจังหวะมาคีครับอุดาฟเล่นกับฮาวเวิร์ดชอตเตอร์เบกครับฟอร์เรนเวียดจี้แล้วฟอร์เรนเวียดลากตัดในไหลมาลูกนี้โดนสกัดตวัดข้ามอีกทีซัดเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้เป็นแบ็กซ้ายที่ยิงในขวาแล้วยิงในกรอบ18หลายอย่างนาธาเนลคลายครับเยอรมัน 5-1
0: นาธาเนลบราว
1: น์นาธาเนลบราวน์ครับ 5-1
0: โอ้โหเรียบร้อยเหมือนจะไม่มาครับแต่ถึงฝั่งฝันครับเยอรมนี 5-1 ครับนาที68จากนาธาเนลบราวน์ครับแบ็กซ้ายจากแฟรงเฟิร์ตครับ
1: โอ้มันจะไม่หยุดที่5ดิ
0: ผมว่าประมาณ6เพราะว่าก็แรงเด้งในเรื่อยๆเนี่ยครับจังหวะ
1: เฮ้ยเฮ้ยดู
0: ขาไงพี่ขาไงอ๋อแต่ขามันไม่ได้เหยียบ
1: มา
0: คุณหน้า
1: อยู่แต่ก็
0: แต่ต้องเช็คครับแต่ว่าโอ้โหฮาร์ฟวอลเล่ด้วยขวาครับนาธานิเอลบราว
1: นี่เป็นดาวรุ่งแฟรงเฟิร์ตวัย22ปีแต่ยิ่งสวยครับแต่ดูแล้ว
0: ก็มีโอกาสจะไม่ล้ำ
1: แต่ผมว่าไม่น่าจะล้ำ
0: เพราะว่าถ้าล้ำผู้ตัดสินของเปล่าแล้ว
1: ขาของบาคูน่าเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าแล้วครับ
0: เรียบร้อยไหม
1: แบ็กซ้ายขึ้นมายิงในกรอบ18หลาย
0: เรียบร้อยไหมอันนี้เช็คบินไหมลูกนี้เดี๋ยวรอดู VAR นิดนึงครับแต่แฟนเยอรมันที่สนามอ้าวนี่ตีเส้นออนไซด์ครับถ้าแบบนี้ออนไซด์ครับไม่ล้ำเรียบร้อยครับ 5-1 ครับเยอรมันนี่โอเคนะพี่เอก
1: เฮ้ยเผื่อกูเลเซาได้มาสักลูกนึงใจเย็นดิ
0: แล้วแต่พี
1: ่ถ้า6อ่ะพี่มอบ
0: โอเคไฮเดชั่นเบรกกันก่อนครับดื่มน้ำปัสสาวะตามมัธยาศัย
1: โอ้อะช่วงนี้ทำไมบิ๊กจุนถึงได้พาคู่ใหญ่ๆครับสงสัยเป็นลูกรักผอ.น่าจะให้บิ๊กจุนไปพาอุซเบกกับกาตาร์จอร์แดนอันนั้นเขาสายในนะเขาสายใน
0: จะเดี๋ยว
1: เดี๋ยวคู่หน้าเลยเป็นคุณจุนกับคุณชิดนะคุณประชาบอกว่าคุณสนรีบกลับไปพักผ่อนนะครับ9โมงมีงานใหญ่รออยู่
0: อ๋อเดี๋ยวผมกลับไปผมนอนเลย
1: คนขวา
0: ในงานน
1: ี้
0: ผมมาอยากดูคู่
1: 9โมงคู่อะไร
0: สวีเดนตูนิเซียแต่ผมไม่อยากดูญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์มาก
1: ดูต่อเลย
0: แต่ต้องนอนไม่ได้เดี๋ยวชีวิตไม่ดี
1: คุณจักรินบอกว่าคนขวาคุณเด็กปืน
0: ครับ
1: คุณประสิทธิ์ว่าดีใจจังจบครึ่งแรก 3-1 เยอรมันนะครับ
0: ไปสัมพันธ์ก่อนนะครับใครอยากร่วมกิจกรรมดีๆสนุกๆของ M-Cord เรานะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหา M-Cord Super Fans นะครับก็ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แหละนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งใจเชียร์ทีมรักทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์mcord.net นะครับขั้นตอนครับ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็คือเลือกกิจกรรม mcord fan pack mcord super fan package นะครับแล้วก็ร่วมรุ่นรัดสิทธิ์โบสถ์ทีมโปรดนะครับ3ก็คือแพ็คเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ mcord super fan starter นะครับยาวไปจนถึง mcord super fan diamond แล้วก็จะได้รับสิทธิ์โบสถ์สุดคุ้มนะครับโดยนอกนั้นเนี่ยมี mcord super fan สะสมคะแนนสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ
1: ครับผม
0: ก็อย่าลืมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับคุณก้องเกียรติถามว่าอยากรู้ในสนามที่อเมริกาคนดูเอาหมูปิ้งลูกชิ้นไปกินในสนามเหมือนในไทยได้มั้ยครับ
0: น่าจะมีไส้กรอก
1: แฮม

0: เบอร์เกอร์อะไรเงี้ย
1: ไม่ได้นะยกเว้นบ้านเราอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้บ้านเราก็ไม่ได้แล้ว
0: ก็เริ่มจำกัดมากขึ้นขวดบงขวดเบียร์อะไรเงี้ยห้ามเอาเข้าอะไรที่เป็นขวดแข็งๆ
1: อัศนายบอกว่าคนไทยย้อนยุคครับวิทยุเลยย้อนไป40ปีฟังแค่เสียงส่วนเปิดภาพนี้ไม่ได้นะครับนี่ไงคุณรีวิวสินค้าเนี่ยบอกว่าจบ6-1ไม่แน่นะเวลาเหลือผมว่าอีกเพียบเลยญี่ปุ่นจัดตัวแปลกคงไม่เท่าทีมชาติไทยหรอกครับทัศน์จัดแปลกสุดแล้ว
0: ก็แบ็คขวาดาวรุ่งวัย40ไงสุดชาติสารีพิมพ์แต่เยอรมันจะเปลี่ยนนะครับ3คนพี่เอก
1: อ
0: ันนี้พักตัวแล้วแหละ คือยาเกลสมันน่าจะรู้ว่าถึงฝั่งฝัน
1: ใช่ผม 5-1 ไปแล้วอะ
0: เลออนกอร์เลสกาดาวิดรวมแล้วก็โดนาธานทาเนี่ยออกไปแล้วลูดิเกอร์ลงมาคนแรกนะครับแทนโดนาธานทาครับก็ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คลูดิเกอร์นี่ต่อสัญญาอยู่กับเรอัลมาดริดต่ออีก1ปีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กอร์เลสกาครับลงมาแทนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางลงมาแทนเมช่าวันนี้เมช่ามี1ประตูนะครับแล้วก็อีก1คนนี่คือ18ทางด้านนาธานีลบราวน์โอ้โหได้ไปพักแล้วก็ดาวิดรวมลงมา
1: ชาร์ลอตเตอร์เบกก็เหมือนโดนถอดออกนะ
0: ใช
1: ่ก็น่าจะตามตำแหน่งเลยเนาะ
0: ชาร์ลอตเตอร์เบกยังอยู่พี่เอก
1: ผมเห็นชูป้าย
0: ยังอยู่ยังอยู
1: ่เป็นเมช่า
0: ใช่เป็นเมช่าไง
1: เ
0: มช่าแล้วก็เลสกาลงแทนก็กองหลัง2ตำแหน่งแล้วกองกลาง1ตำแหน่ง
1: แต่ไอ้พวกที่ลงมามันก็ไม่ใช่
0: มันก็คือเกรดดี
1: อ่ะมันก็ของดีนะครับ
0: ครับยังเหลือ17นาทีครับเยอรมนีกับกราซาวครับเยอรมัน5กราซาว1
1: ครับ
0: นี่บอกว่าอุนดาฟเป็นในทางหน้าต่ำหน้าเป้าแล้วก็ระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1ก็เก่งอย่างคุณตั้มหงแดงนะครับ
1: เกมแบบนี้ทำไมไม่ส่งนิกลงมา
0: เออดิกวอเตอร์มาเดอร์
1: เก็บฮาวเวดเลยเงี้ย
0: อาจจะรอนาที80ป่ะพี่
1: คือเพราะเป็นเด็ก U21 นะเขาขาประจำอยู่แล้วเป็นชุดใหญ่ก็เนี่ยต้องใช้เวลานะโพเลนเวียสยังอยู่นะครับบางคุณหน้าโดกคนบีบครับเปิดมาอ้าวดักได้แต่เยอรมันไปฟาวก่อน
0: คุณพุทธิพงศ์แฟนเมดบอกว่ามอบสิครับลงไปกดตัวเต่าบิน
1: ยังผมยังฮะผมขออีกลูกนึงก่อน
0: ดื้อพี่เอกดื
1: ้อ
0: คุณสันติว่าคืนนี้ต้องญี่ปุ่นครับทางหนึ่งบอกว่าสอบถามครับทำไมในคลื่นวิทยุเปิดไม่ได้ครับผมอยู่นนทบุรีอ้าวหรอน่าจะฟังได้ปกตินะ
1: ลองโหลดแอป M-Cord Connect นะพี่เพราะว่าแอปของเก่าเนี่ยมันไม่นะมันใช้ไม่ได้แล้วนะ
0: แอปนายที่นาย Active Radio เขาเลิกพัฒนาแล้วนะ
1: ครับ
0: คือไปใช้รวมที่ M-Cord Connect ดีกว่า
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่เยอรมันก็ห้ามโดนลูก2อ่ะคือถ้าเอาลูก6ได้ต้องเอานะครับ
0: คุณจริงเจ้าน้อยบอกตอนเย็นมาเล่นนี่แล้วตอนกลางวันนี่เขาเล่นด้วยไหมครับ
1: พักผ่อนนะนอน
0: ตอนเย็นมาเล่น
1: อ้าวนี่มาแล้วฮะทาฮิตชองกระชากแหวก2มาในกรอบไปโทษเปิดมาเสาไกลโอ้ยเพื่อนไม่เข้าชาร์จครับ
0: ก็บุกครึ่งหลังนี่ไม่ได้น้ำได้เนื้อเลยครับคือราซาวเงียบไปเยอะครับตาฮิตชอง
1: มันแบกคนเดียวมันแบกไม่ได้เนาะลุงนิกแอดโวคาร์ดก็ต้องสารภาพนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆวันนี้เพราะเยอรมันก็เป็นทีมเต็งของสายนี้อยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ก็ต้องเน้นหน่อยพี่เอกเพราะจำได้ไหมเยอรมันตกรอบแรกมาหลายครั้งแล้วไง
1: ครั้งที่แล้วนี่โดนญี่ปุ่นด้วยนะ
0: ใช่
1: สเปนก็โดนญี่ปุ่นนะ อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยคุณเซาตัดบอลได้ทางซ้ายดีดมาอ้าวแล้วครับลุยมาในกรอบเขตโทษกูราเซาแต่งเข้าขวาซัดลูกนี้อุ้ยเกือบ2ครับ
0: โอ้โห
1: มาการิต้าหรือเปล่าตัวสำรองลงมาครับ
0: มาการิต้านะครับหลุดมาทางด้านซ้ายครับเนี่ยพลิกหนีลูดิเกอร์แล้วปั่นด้วยขวาบอลโอ้โหหลุดสามเหลี่ยมนิดเดียวครับ
1: ถ้ามุดกว่านี้สักคืบนึงเนี่ยไม่น่าเหลือนะครับ
0: เกือบมาเป็น 2-5 ใครเชียร์มันบอกเลยเมื่อกี้ครับมิบไต่ช่องในปัจจุบันนี้ไปอยู่เชฟยูอะพี่
1: ใช่ส่วนไลน์อัพญี่ปุ่นเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวน้องสนจัดให้นะ
0: เดี๋ยวรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันยังเหลืออีกชั่วโมงเสร็จ
1: เยอรมันชาร์ลอตเตอร์เบกเปิดยาวขึ้นมาดิวิดรวมครับ เปิดมาให้อุ่นดับแม่อุ่นดับจะเปิดต่อ

0: มีสาเนมาเสาไกลวิบอลมันโด่งไม่หน่อยครับมันก็เลยโรยไม่ถึงอุนดาฟ
1: คือถ้าลูมไม่ออกมาตัดนี่เข้าเต็มหัวอุนดาฟแน่นอนหุ่น0137ถามก่อนมาเตะบอลโลกญี่ปุ่นเขามีปัญหาอะไรครับตัวหลักเจ็บเยอะไงมินามิโนะใครรู้มิโตมะ
0: ก็ล่าสุดก็
1: เอ็นโดเอ็นโดหายหมดเลย3คนนี้ผมว่าหลักๆสำคัญสุดก็มิโตมะ
0: ใช
1: ่คนยิงประตูชัยใส่อังกฤษที่เวมบลีย์ตอนอุ่นเครื่อง
0: ชาร์ลอตเบคครับเล่นกับพับโลวิทซาเน่เวียดแคบๆไม่สนยังมาแล้วเคาะบอลแม่นอยู่แล้วนะครับแล้วกุราซาวเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้วิ่งไล่เพชรแกะเพชรหนักๆได้เนี่ยเคาะกันเล่นๆนะรวมแวดเปิดมาคิมมิดจอจอเปิดมาสัดเรียบร้อยโอ้โห6-1เป็นอุนดาฟครับ
1: โอ
0: ้โห6-1เอาอีกครับไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะ
1: นี่คิมมิดหรือแม่น้ำเจ้าพระยาพี่เอกทำไมใจมันกว้างกว่างยิงเองไม่ยิง
0: เขารุ่นใหญ่แล้วอันไหนที่มันชัวร์ต้องให้น้องๆหน่อย
1: ป้อนตลอดเนี่ยรูมต้องกระตุ้นเพื่อนเลยครับคือเริ่มปล่อยจอยครับทางกีราซาวปล่อยเยอรมันต่อบอลกันสนุกสนานเลยครับในกรอบแล้วก็ได้ประตูที่6นะครับนาที77ครับจากโอ้แล้วคิมมิดถือว่าลูกเมื่อสักครู่นี่ให้เหนือๆเลยครับอุนดาฟครับยิงเข้าไป
0: แต่ลูกนี้โอกาสมันโดนเยอะนะ
1: เน่งๆจะเ
0: ลือกใครก็ได้ครับ
1: เนี่ยคือไปยืนดูกันหมดเลยครับนอนรับคือเดอซาวเนี่ยตั้งแต่ปล่อยให้หลุดมาด้านซ้ายครับรวมแล้วให้มาคิมมิดพื้นที่ไม่จ่ายปาดกลับไปแล้วโอ้โหอุนดาบอกขอบใจ
0: จริงๆตัวย้อนหลัง2คนน่ะมีให้เลือกนะครับแต่ว่าเขาเลือกตัดมาข้างในฮะอุนดาบ
1: โอ้โห
0: อ่ะผมมอบแล้ว
1: 6-1
0: เอาลูก7แล้วนะไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: โอ้เท่ากับตอนนี้คู่นี้เนี่ยประตูรวมเยอะที่สุดในฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้ละ
0: เฮ้ยเวลาเหลืออีก
1: 7ประตูแล้วเนี่ยตอนนี้ประตูรวมเนี่ย 7-1 เลยเหรอ
0: 7-1
1: เออไปกันต่อครับ2นาที
0: เพราะกุลาชาวก็ไม่สนจะโดนไม่ยอมอ
1: ่
0: ะ
1: โดนเยอะเดี๋ยวประตูจะติด
0: สู้ก็โดน
1: ติดลบเยอะนะ
0: ไม่เป็นไรอันดับ3ยังพอได้ลุ้นอยู
1: ่พี่บอกว่าคุณวาวให้ทีมไหนบ้างครับคืนนี้โอ้เมื่อวานเขาท็อปฟอร์มมากพี่เอกเมื่อคืนพี่วาวใส่เสื้อสวิตใส่เสื้อตุรกีใส่เสื้อบราซิล
0: ดูก่อนเยอรมันมาไหมไหลมาลูกนี้หูยังติดอยู่อุนดาฟครับพยายามจะไหลยัดเข้ามาข้างในอ้าวแล้วจ่ายบอลพลาดจะสวนกับยูรินโยบาคูน่ามาการิต้ายังได้สดอยู่แต่โอ้ลูดิเกอร์ก็เพิ่งลงมาครับเร็วเหมือนกันครับลูดิเกอร
1: ์นี่เท่ากับตั้งแต่ทอโดน 1-1 นี่เรามันรัวอีก5ประตู
0: ใช
1: ่หลังจากนั้นอันนี้ว่าหวยพี่หญิงมาหรือยังคะนายเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากคุณธนทุนแฟนนอน
0: เหมือนแกส่งมาแล้วนะพี่หญิงฟังอยู่ส่งย้ำมาหน่อยนะว่าในไลน์ส่วนตัวยังไม่เห็นพี่หญิงส่งมานะครับ
1: คุณเธอลงทุนเชียร์ทีมชาติทีมไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้เด็กนั่นนะเด็กนั่น
1: ถ้าเมื่อก่อนนะต้องฝรั่งเศสพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือก็มันก็กระจาย
0: เฮาเวตนะ
1: เยอรมัน
0: เหรอเยอรมันเชียร์อินคาบิเย่กันแ
1: หละเอกวาดอร์เลยเหรอ
0: ใช
1: ่เอกวาดอร์มันมีไอ้นี่ดีอีกตัวหนึ่งพี่โอโดเนสเดี๋ยวคอยดูฟอร์มนะมี
0: ตัวดีเยอะนะวันนี้เจอกับไอวอรี่โคส
1: ครับไอ้วินิโคนี่ล่าสุดอุ่นเครื่องชนะฝรั่งเศสนะพี
0: ่อามัดอามัด
1: ใช่ไอ้นี่ไงดูนี่ยานดีโอมองเด้ดูซิว่าของแท้เปล่าที่ลิเวอร์พูลจะเอาเนี่ยของแท้เปล่า
0: อย่าเล่นดีนะ
1: เดี๋ยวแพง
0: ถ้าเล่นดีมันจะแพง
1: ให้มันเล่นดีดิพี่จะได้รู้ว่าพอเวลามันเล่นนอกจากบุนเดสแล้วมันเล่นได้ไง
0: จะได้แบบนะ
1: พิสูจน์วัดเลย
0: ถ้าจะขึ้นมาเป็นระดับท็อปมันต้องผ่านเวทีบอลโลกนะเอาครับตัดบอลได้บ้างครับกุราซาวทางนี้ชองตัดโอ้โหต้องชมเยอรมันมากเลยครับกุราซาวคือได้บอลเนี่ยเยอรมันถึงบอลเร็วตลอดคายฮาวเวตมาแล้วครับโกเลสกานี่ก็รุ่นเก่าก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของโกเลสกาแล้วครับให้ซาเน่ลากจี้กระชากมาเปิดฉลับออกหลังยังได้เตะมุมครับ
1: ลุยต่อเนื่องเลยครับเยอรมันเดลอยซาเน่ครับหลุดมาด้านขวาแล้วเปิดยัดเข้าไปได้เตะมุมต่อครับคุณพุทธิพงศ์บอกอุนดาบอกมีหนุนอุ้งเท้านุ่มสบายโอ้ดีง่ายจัดแล้วอุนดาลูกที่6

0: เอาเมื่อกี้มีสติขึ้นมาบอกว่าอุนดาฟนี่เล่นทีมชาติ7นัดล่าสุดตอนนี้ยิง7ประตูนะครับหมายความว่าค่าเฉลี่ย1ประตูต่อ1นัด
1: ครับก็เดี๋ยวอาจจะมียิงเพิ่มอีกแต่พอย้ายมาเล่นในบุนเดสลีก้าฟอร์ม

0: ใครเติมครับบอลออกหลังไป
1: โอ้เปิดเสียของเลยครับลูกนี้ทางซาเน่แต่คือดาวเซาก็ไม่เร่งแล้วครับดึงไว้หน่อยไม่อยากโดนเยอะกว่านี้ตอนนี้เหลือ8นาทีนะครับอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับทางกิราเซากำลังจะส่งทางด้านคาสตาเนียลงมาครับ
0: ครับ
1: เป็นกองหน้านะโอ้โหจากตรังกานูพี่เอก
0: เหรอ
1: เกอร์วานเน่คาสตาเนียกองหน้าจากตรังกานูในมาเลเซีย
0: ถอดให้ช่องออกนะ
1: ครับโอ้โหเอ้ยมีนักเตะลีกมาเลมาเล่นฟุตบอลโลกด้วย
0: คาสตาเนียล
1: ครับส่วนเยอรมันกำลังจะเปลี่ยนวิลเดมาร์แอนตอนนะครับลงมาโหแล้วพักคิมมิชแอนตอนเป็นเซนเตอร์แต่ว่าคิมมิชเป็นแบ็คขวาเดี๋ยวต้องดูว่าจะอ๋ออาจจะโยกลูดิเกอร์มาเล่นแบ็คขวาแล้วเอาแอนตอนลงไปยืนเซนเตอร์นะครับ
0: ครับ
1: เปลี่ยนครบแล้วครับเยอรมันตอนนี้ครบ5คนนะ
0: เหลือไม่ถึง10นาทีก็เก็บตัวแล้วนะฮะ
1: เท่ากับวันนี้เนี่ยวอเตอร์มาเดอร์ไม่ได้เล่นพวกไอทางด้านมาเล็กเจ้าวันนี้ไม่ได้เล่น
0: นี่ถ้าเกิดว่านักเตะอย่างโพเลนเวียสน่าจะได้ลงเล่นครบนะ
1: ก็เปลี่ยนครบแล้วเท่ากับวันนี้เล่นเต็มไอนี่ไม่ได้เล่นเจมี่เลเวลลิ่งคุณประสิทธิ์บอกยินดีกับแฟนเยอรมันด้วยครับยังไม่จบนะ
0: เปิดมานี่ลูก7ยังเอาอยู่นะครับเนี่ยกุราซาวตัดบอลได้จะสวนกลับเร็วแต่ก็เสร็จเยอรมันอีกนะครับเหมือนยอมเหมือนใจมันหมดแล้วนะครับกุราซาวเปิดมาคาสตาเนียข้างหน้ามีไหลออกมาทางซ้ายจะยิงได้สักลูกไหมเปิดมาลูกนี้น่ะโดนจิ้มออกหลังไว้ครับ
1: นะบุกขึ้นมาหน่อยครับทางกุราซาวบอลติดวิลเดมาร์แอนตอนนะครับลงมาก็สกัดได้ครับจังหวะแรกพยายามจะเปิดเข้าไปครับเนี่ยมาดูช็อตประตู6ของเยอรมันโอ้โหยิงง่ายมากครับทางอุนดาฟแค่วางเท้าให้ตรงกรอบครับ
0: ไม่ต้องอุนดาฟนะให้สนเอกไปก็ยิงเข้าลูกน
1: ี้โอ้คิมมิดนี่ปั้นขนาดนั้นนะฮะแต่มุมครับกิราซาวโยนมาตรงกลางยังติดครับมงเครียกมา
0: ขอปลอบใจอีกสักลูกได้ไหม2-6ก็ยังโอเคอยู่นะหรือ7-1ไปเลยนะครับน
1: ี่
0: ครับโพเลนเวียสออกไปขวาฮาเวดวนอยู่ครับฮาเวดเจอกับอันโตนิเช่ต้องย้อนคืนลูริเกอร์ครับขอค่าเวลาไปด้วยนะครับทางด้านเยอรมันต้อง6-1ก็ถือว่าขาดมากนะ
1: โอ้ครึ่งโหลอ่ะพี
0: ่
1: นี่คือผิดแผนคือเสียไปลูกนึงไงไม
0: ่
1: งั้นนี่6ลูกก็ถือว่าค่อนข้างขาด
0: ชลตะเบกดันขึ้นมาสูงเลยครับเดวิดร่วมนี่ยกมือขออยู่ขอสั้นๆเดวิดร่วมเข้าซ้ายสัดลูกนี้ต้องเซฟครับซ้ำคีนึงก็ยังไม่ได้อุ้ยเกือบ7ครับเยอรมันนี่แบ็คซ้ายจะยิงทั้ง2คนเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: โอ้โหลูมบอกพอแล้วนะฮะแหมยังเซฟได้ครับตรงนี้หลุดมาแล้วเลยสัดด้วยซ้ายครับเดวิดร่วมแต่ยังใช้ขาเซฟครับทางรูม
0: ผมมีบอกฝนตกหนักมากแถวไหนฮะ
1: แถวนี้แหละพี
0: ่เดินทางยังไงก็
1: ระมัดระวัง
0: ด้วยนะครับ
1: แล้วบอกเลยช่วงนี้ฟุตบอลโลกใครดูนี่ถ้าจะดื่มให้ดูอยู่บ้านนะเม
0: ื่อ
1: วานเนี่ยผมขับรถมานี่แค่เส้นราชดาเส้นเดียวอ่ะมี 3-4 ด่านนะพี่
0: จิบเมียเชียร์บอลไ
1: ปจิบเมียอะไรเหรอฮะ
0: จิบน้ำเก็บหวยดูบอลที่บ้านเลย
1: เพราะว่าถ้าจะดื่มก็ไม่แนะนำไม่ขับนะมันช่วงนี้คือ
0: ดูบอลตีสองตีสามมันดื่มที่อื่นไม่ได้แล้วไง
1: ใช่
0: นอกจากบ้านเพื่อนอ่ะบาคูน่าเปิดยาวมาทรัตเบกถึงก่อนมงคืนให้กับนอยเออร์ครับ
1: เหลือ4นาทีนะครับไม่รวมช่วงทดครับโอ้โหแฟนกีดาเซานี่คือก็ไม่เป็นไรนะโดน6ประตูแต่ก็ยังเฮฮาครับ
0: ก็มันเป็นระดับแชมป์โลก4สมัยอ่ะ
1: คือได้มาก็เอนจอยแล้วฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับเนี่ยแอดโวคายก็ยังไม่ได้เครียดอะไรมาก
0: ไม่มอบก็ต้องมอบอ่ะ
1: ครับ
0: สกอร์มันขาดเลยเดือน
1: นี่บอกว่าหวยเด็ดงวดนี้พี่ๆชอบเลขอะไรบ้างครับ ผมแฟนนอนแต่เลือกทีมเชียร์ไม่ถูกเลยครับลำบาก

0: ใจมากโอ้คุณ9479ก็คุณต้องดูว่าคุณชอบใครที่สุดในอาร์เซนอลไงถ้าคุณชอบโยเคเลสคุณก็เชียร์สวีเดนค
1: ุ
0: ณชอบโอเดการ์ดคุณเชียร์นอร์เวย์แต่ถ้าคุณชอบเดคแคนไรส์คุณก็ต้องเชียร์อังกฤษ
1: ก็มีซาก้ามีเดคแคนไรส์ไง
0: มีเอเซ่
1: เออก็ยืนพื้นเชียร์อังกฤษไปก่อน
0: มันมีอยู่รูปหนึ่งที่ซาก้าเอเซ่เดคแคนไรส์ยืนอยู่แล้วมีโรเจอร์อยู่ในเฟรมอ
1: ่
0: ะไปดีลมา
1: ป่ะใช้เอเจนต์ทำงานในแคมป์ทีมชาติอะไรเงี้ยบราซิลไง
0: บาซิลก็มีมาร์ตินเนลลี
1: ่ก็มี
0: กาเบียลอูตากาเบียลไอวันเจอโมร็อกโกเมื่อคืนนี
1: ้
0: มั่วเลยไอลูกที่โดนยิงนี่กาเบียลก็ประกบพลาด
1: เขามีข่าวริมเส้นหรือใครอาร์เซนอล
0: นี่พี่ไอโซคริตอสโซลิส
1: เออตัวนี้ริมเส้นโคตรจี๊ดเลยนะ
0: ปีกกรีซของ
1: คาบูชที่เล่นในเบลเยียมอ่ะ
0: แต่ก่อนหน้านี้เคยเล่นกับนอริชพี่ใหญ่ในพรีเมียร์แต่ไม่เวิร์กไงเอาแต่เยอรมันมาอีกแล้ว
1: ลุดเดียวลุดเดียวฮาวเวิร์ดลุดเดียวลุดเดียวจิ้มลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหยกสวยๆเลยครับ 7-1 ครับเยอรมัน
0: โอ้โหเรียบร้อยครับคือต้องชมตั้งแต่จังหวะจ่ายทะลุช่องครับแล้วถึงแม้ฮาวเวิร์ดสปีดต้นจะไม่ได้จัดจ้านเนี่ยแต่บอลมันให้มาดีครับแล้วก็ถึงบอลก่อนเกมรับคือดาซาวครับแล้วก็ยกบอลผ่านทางรูมเข้าไปเป็น7-1ครับนาที88
1: เมื่อวานนี่ชอบบอลเหนือกว่าโดนวันนี้ชอบมวยรองก็โดน
0: คือก็ต้องยอมรับว่าความคมของสวิตมันไม่เท่าเยอรมันนะเนี่ย
1: นี่ลุ้นแฮตทริกนะฮาวเวิร์ดอ่ะ
0: ใช่
1: เวลาเหลืออยู่
0: นี่ครับโอ้โหแฟนๆเยอรมันแฮปปี้ครับจังหวะนี้กอร์เลสก้าตัดได้ก่อนครับตัดได้ก่อนแอนโตนิเซ่แล้วทะลุช่องมาฮาวเวิร์ดคิดว่าไม่ได้วิ่งเร็วเนี่ยแต่ว่ายังถึงก่อนแล้วยกบอลผ่านทางเอเลสซูมเข้าไป
1: ต้องชมอุนดาฟด้วยนะจังหวะไหนมาไอประตูที่ยิงเปเช่เขาก็ไม่ได้เร็วนะแต่เขาไปกับบอลได้ดีนะฮาวเวิร
0: ์
1: ด
0: แล้วยิงผ่านโอบิสโปด้วยเนี่ย
1: โอ้โห
0: 7-1
1: คุณชาคิดบอกว่าฝนตกทุกวันกรีดยางไม่ได้เลยครับจากอุบลกรีดยางไม่ได้ก็พักผ่อนเชียร์บอลไปก่อนครับพี
0: ่โอ้โหนักเตะคือดาซาวเกาหัวกันแล้วแบบโอ้โหโดนเยอะเลยครับจาน
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับคงทดไม่นานนะครับสกอร์มันขาดไปแล้วก็จังหวะหยุดเกมนานๆแทบจะไม่มีเลยนะครับ
0: มี8ลูกแล้ววันนี
1: ้ขออีกเอาอีกได้นะครับเนี่ย
0: มาอีกแล้ว
1: มาลูกนี้โอ้ยไม่ถึงเดวิดรวมยังได้อยู
0: ่มาแล้ว
1: มาแล้วเดวิดรวมซ้ายขอเองไหมยกมาตรงกลางครับโดนโขกทิ้งเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนจะบิวก็ไม่ได้ก็กลัวฉกนะค่อยๆเซตกันขึ้นมาครับคุราเซาแต่ถ้าไม่สวนไม่สู้ก็จะโดนอีกครับฮาวเวิร์ดเล่นกับเดวิดรวมเปิดมาตรงกลางน้ำหนักไม่ได้ครับนักเตะคงแบบเมื่อไหร่จะหมดนาทีวะอย่างงี้นะ 7-1
0: แล้วพอแล้วกําลังจะครบ90นาทีนะครับ5นาทีไปอย่างน้อยครับเวลาที่ใส่มาเพิ่มของคู่นี้ครับเยอรมนีกับกือราเซา
1: 5นาทีนี่เอาลูก8ได้นั่นน่ะถ้าเน้นๆเนี่ยเนโรบาคูน่าครับเล่นกับจูนินโจบาคูน่าอันโตนิเซ่เนี่ยคือผมกุลาซาก็เคาะบอลให้มันหมดเวลานะครับ
0: มอบแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีแรงฮึดมันสู้ไม่ไหวแล้วนะครับโอรานุสเล่นดังฝั่งของตัวเองอยู่เยอรมันเองก็ปล่อยกุลาซาเคาะไปนะครับพื้นที่ยังไม่ได้อันตรายหมายทีครับเลนโดบาคูน่าข้างหน้าเลยมีอยู่2เคาะมาจูนิโยบาคูน่าไหลทะลุช่องมาลูกนี้ก็โดนดักได้เอาไหมเยอรมันจะสวนเร็วได้ไหมนอยเออร์จับบอลแรกเกือบยาวยังแก้ไขได้อยู่แอนทรอนจะเลาะริมเส้นทางขวาไม่ได้ครับโอ้แล้วคู่ละเสามาเร่งอะไรช่วงถ่ายเนี่ยสกอร์ให้มันห่าง
0: อยากยิงเพิ่ม
1: อยากขออีกสักลูกนึงอะไรเงี้ยแต่มันเจาะไม่เข้าเนี่ยคองบอลได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันจบไม่ได้มาการิต้าริมเส้นหลุยเข้ามามุมทงทางฝั่งซ้ายแต่อยู่คนเดียวไป

0: ลำบากครับรูดิเกอร์เอาแต่บิลกับแอนทอนเปิดบอลแล้วออกข้างไปเอง
1: อ่ะได้ทุ่มต่อครับกูดาซาวช่วง3นาทีสุดท้ายนะครับ
0: เปิดมาติดชรัตเบกบอล2กูดาซาวยังเก็บได้อยู่บาคูน่าปล่อยบอลแล้วก็จะวิ่งตามลูกนี้เจอกับเดวิดร่วมไม่ได้นะเสียทุ่มอีก
1: เป็นบอลของเยอรมนีครับนี่ครับนายเกลส์มันแหมประเดิมสวยก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเยอรมนีก็ดูลูกที่7ของฮาแวดเลยครับคือแหมไม่ได้มีสปีดแต่ว่าแตะบอลหนีไปแล้วก็กดด้วยซ้ายยกผ่านทั้งเกมรับแล้วก็ทางผู้สัมประตูของกราซาวครับเป็นลูกที่7ก็ไม่เล่นนะครับเยอรมันเอาแต่ไปเสียบอลหน้าบ้านตัวเอง
0: โอ้ไม่เล่นยากครับจูนินโญ
1: ่คุณดาบลงมาช่วยเกมรับครับ
0: แอนทอนไหลขึ้นมาซาเน่กอลิสกาเวียดโอ้จะเอานะครับนะกอลิสกาลุยขึ้นมาลุยขึ้นมาโดนดึงฮาแวดว่างอยู่แต่ไม่มีจังหวะไหลครับโอ้ยังติดยังเก็บได้อยู่ว่าเยอรมันพับโรบิทขวางไปทางขวาเลยครับเวียดเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงกอริสกาแต่ยังปั๊มบอลได้อยู่พาฟโลวิชหน้ากรอบไปโทษพาฟโลวิชไหลมากอริสกาจับบอลลูกนี้โอ้โหมันโดนแย่งไปก่อนเลยครับยังมีอีกนาทีครึ่งครับเยอรมันพาฟโลวิชเปิดยัดมาโดนดักได้อ้าวเราจะได้สวนไหมเยอรมันได้ฟาวครับขอเบียดสักลูกได้ไหมฟรีคิกลูกเนี้ย
1: ลุ้นดูได้ฟรีคิกครับระยะพอยิงได้ครับประมาณ30หลาจังหวะที่อเล็กซานดราพาฟโรวิชนะครับไปโดนเข้าบอลหนักครับจากทางโคเมเนเชียครับคนยิงประตูเดียวให้กับกูดาซาวในเกมนี้ฟาวไป
0: โอ้แต่ระยะถือว่าไกลแต่ว่ามันห่างแล้วเสี่ยงยิงได้ครับ
1: แต่คนถือบอลเดวิดร่วมครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับค่อนข้างยิงหนัก
0: แทบจะตรงประตูเลยนะครับเนี่ยแทบจะกลางเลยนะครับเวียดแย่งเลยขอยิงเลย ไม่ต้องไปสนแล้วสกอร์มันห่างเผื่อจะมีเครดิตกับเกมนี้หน่อย
1: เวียดยังไม่ได้ยิงนะวันน
0: ี้ใช่
1: ตำแพง4คนครับทางกราเซาแล้ววิดรวมในลอยซาเน่ครับ อยู่ที่บอล2คนซึ่งเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายทั้งคู
0: ่แต่ไกลแบบนี้หูน้ำหนักมันจะได้หรือเปล่าเวียดอาจจะเป็นพวกสายแบบสายยิงแรงเดวิดรวมเนี่ย
1: เดวิดรวมซาเน่คนหนึ่งคือเวียดต้องดูครับว่าใครจะยิง
0: หมดช็อตนี้ก็น่าจะจบเลยเน
1: า
0: ะ
1: เอาดาวคิดเตียนซีเก้มายิง
0: โอ้โห ไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับสายเดวิดรวมยกมาให้ฮาแวดมองย้อนมากอลเลสกาเอาบอลตกพื้นแล้วมันกระดอนหนียังได้อยู่เปิดมาลูกนี้เปิดทิ้งไปเลยครับโอ้ยไม่ได้ลูก8ครับเยอรมันจบเลยไหม
1: จบเลยครับเป็นอันว่าเปิดหัวสวยครับสำหรับเยอรมนีกับฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้นะครับถล่มทางกราซาวไปขาด107ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับ
1: เยอรมนีนำก่อนจากฟิลิปเมช่า1-0นาทีที่6นะครับแต่หลังจากนั้นครับช็อกเลยครับทางด้านโคเมเนเซียครับตีเสมอให้กราซาวเป็น 1-1 นาที21หลังจากนั้นเยอรมันมารัวอีกทั้งหมด6ประตูนะครับเป็นชาร์ลส์เบคครับมง 2-1 นาที38แล้วก็จุดโทษคายฮาวาร์ดเป็น 3-1 นาที45บวก4
0: ครับ
1: หลังจากนั้นครึ่งหลังนะครับเป็นจามาร์มูชล่ามาบวกเพิ่มให้เยอรมันเป็น 4-1 นาที47แล้วก็นาธานิเอลบราวน์นะครับเติมมายิงเป็น 5-1 นาที68อุนดาฟยิงเพิ่มเป็น 6-1 นาที78แล้วก็ปิดท้ายเป็นคายฮาวาร์ด 7-1 นาที88นะครับ
0: ครับผม
1: โอเคครบถ้วนเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกวันอาทิตย์นี้นะฮะ
0: ช่วงหน้าคุณชิดคุณจุ่นมารับช่วงต่อนะครับเกมของทางด้านเนเธอร์แลนด์กับทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็ไลอัพยังไงเดี๋ยวฝากคู่หน้าเลย
0: ครับผม
1: แล้วก็เรื่องของผลการแข่งขันยังไงก็เดี๋ยวให้อาจารย์จุ่นจัดให้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนข้อความใน SMS เนี่ยเดี๋ยวขอรีบเก็บนิดนึงนะครับก่อนจะลากันไปมีบอกว่าถ้า 7-1 นี่ย้อนรอยบราซิลกับเยอรมันปี2004เลยนะครับ
0: รับรอง
1: เราบอกว่าแล้วว่าพี่เอกโดนถอดหมวกกับบิ๊กจุ่นใส่กางเกงขายาวอะไรเกิดขึ้นก่อนกันครับ
0: น่าจะ จุ่นใส่ขายาวก่อนนะอ่ะลาไปเลยนะคุณสน
1: ยังไงขออภัยบางข้อความไม่ได้อ่านนะครับอ่ะช่วงนี้พี่เอกนพดลและผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโม

0: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @

0: น99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับ2นาฬิกา10นาทีนะครับขอต้อนรับท่านฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่การรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2026นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวรอตอน 3:00 นะครับเกมที่ AT&T นะครับก็จะออกสตาร์ทนะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับทางเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นนะครับโดยช่วงนี้มีผมจุนเพ็ญกวินนะครับแล้วก็พี่ชิตชิตพลซับคำครับสวัสดีครับ
1: ลูกพี่ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
0: สวัสดีครับลูกพี่ไม่เอาสิ
1: โอเคก็มาลากยาวๆกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลโลกไม่เปิดโอกาสให้คุณได้พักผ่อนแล้วนะ
0: ครับผม
1: ทำร้ายคุณทุกวันด้วยโปรแกรมวันละ4คู่2วันติด
0: นับตั้งแต่ออกสตาร์ทมา
1: 2วันแรกเขาให้คุณวอร์มวันละ2คู
0: ่วันแรกผมก็ไม่รอดแล้วนะผมก็แค่คู่เดียวนะคู่เกาหลีใต้กับเช็กเกียผมก็ดูแค่ไฮไลท์
1: เหมือนกัน
0: วันที่2ก็คู่เดียวเหมือนเดิม
1: ดูแคนาดา
0: ดูแคนาดา
1: แล้วก็น็อกเลย
0: แล้วก็น็อก
1: ครับผม
0: ครับผม
1: วันที่3เมื่อวานเนี่ยเอาจริงแล้วทัวร์นาเมนต์เอาจริงกับคุณ4คู่ไล่ตั้งแต่ตี2ไปถึงบ่ายโมง
0: อื้อใจผมอ่ะคิดไว้ทีแรกว่าจะลากยาวตั้งแต่คู่กาตาร์กับสวิตไปจนถึงจบคู่ออสเตรเลียกับตุรกีแต่ที่ไหนได้เพียงแค่จบคู่ของโมร็อกโกกับบราซิลเท่านั้น
1: ครับผม
0: ผมก็ไปละเรียบร้อย
1: อ่อนจริง
0: ๆคุณพี่คิดล่ะครับ
1: ผมเมื่อวานนี้เหรออ
0: ื้อ
1: คู่แรกสวิตดูก็โกรธด้วยโดนตีเสมอท้ายเกมแล้วก็ตีห้าต้องดูดิ
0: ครับ
1: เพราะว่าโหครึ่งแรกสนุกมากเลยครึ่งหลังหักหลังเท่า
0: ไหร่มันเหนื่อยไปหน่อยครึ่งหลัง
1: โมร็อกโกบราซิล
0: ครับ
1: คู่สกอตเฮติอำลาแล้วแต่ว่ายังนอนไม่หลับนะขาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
0: เปิดเหมือนเปิดฟังเสียงอะไรไปไหม
1: ไม่เปิดแบบอยากพักหัว
0: อยาก
1: หยุดดูบอลสักพัก
0: ครับผม
1: แล้วก็หลับเปิดมาเที่ยงกว่า
0: ครับ
1: มาดู20นาทีท้ายตุรกีตื่นมาตกใจเอ้า 2-0 ก็ดูตุรกีบุกอยู่ฝั่งเดี๋ยวบุกแบบไม่ได้เรื่อง
0: ครับผมโอกาสมากกว่าคลองบอลมากกว่าแต่เจอความคมของออสเตรเลียเข้าไป
1: คือพามาถึงจุดเนี้ยมันก็มีคู่แบบพลิกล็อกต่อเนื่องให้เราได้เห็นครับอันดับแรกคือหนึ่งแต้มของกาตาร
0: ์ถูกต้อง
1: พลิกล็อกใหญ
0: ่
1: แล้วก็รวมไปถึงไอ้คู่สุดท้ายในตอนกลางวันที่ผ่านมา
0: ออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียซึ่งชาวบ้านทุกคนส่วนใหญ่มองไม่มีอะไรแล้ว
0: แต้มเดียวก็เก่งแล้วถ้าจะได้จากตุรกี
1: ก็เป็นตบตุรกี 2-0 นิ่ม
0: ๆครับผม
1: ก็ทำให้ค่าเฉลี่ยของเวิลด์คัพครั้งเนี้ยมาบวกกับวันนี้ด้วยที่มีคู่เร็วที่สุดตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์มาแล้ว
0: ครับผม
1: เที่ยงคืนเพิ่งจบไปสกอร์อีกทีถ้าผมจำผิดว่า 7-1 แล้ว
0: 7-1 จ้ะ
1: 7-1
0: ครับ
1: ตบกุโรซาวเท่าตบบราซิลตอนคว้าแชมป์โลกนั่นเป็นมินิหมายที่ดี
0: โอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้แต่กุโรซาวเองเนี่ยถ้าเทียบกับบราซิลก็ยากหน่อยต่อให้กุโรซาวเองอาจจะมีนักเตะที่เรามองว่าเอ้ยเหมือนกับเคยโฉบเฉี่ยวอยู่ในเอเลดิวิซิลีก
1: ครับ
0: แต่ผมก็ไม่คิดว่าจะโดนเละเทะขนาดนี้
1: จับมือครับ
0: ก่อนเกมนี่ผมบอกเลยว่าโอ้ถ้าให้เลือกเชียร์ผมไปกุลาซาวเพราะอ่ะกุนซืออย่างดิกโอเวอร์คาร์ดก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็นักเตะหลายคนสองพี่น้องบาคูน่าเจเกนโลคาเดียไทยชองลิชลิบาซัว
1: มันก็เป็นเรียกว่าดัตช์ชุดซี
0: หลายคนมีประสบการณ์เคยเล่นในลีกเอเลดิวิซี
1: ่มันหล่อหลอมมาจากฟุตบอลที
0: ่แลนด์เล่นอังกฤษก็มี
1: ใช่
0: ถูกไหมพวกโลคาเดียพวกเลอันโดบาคูน่าถูกไหมแล้วก็
1: ก็มีสกุลรุ่นชาติ
0: ก็เนเธอร์แลนด์อยู่21ปีเก่าม
1: ันไม่ได้โนเนม
0: ที่ไหนได้
1: โอ้
0: แล้วเยอรมันบวกกับว่าเราก็รู้สึกว่าชุดนี้มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายขนาดนั้น
1: ใช่ก็ยิงเล่นๆเขามีกระตุกนิดหน่อยตรงประตูตีเสม
0: อ
1: มีกระตุกเล็กน้อยในช่วงนั้นก็กลายเป็นว่าภาพรวมของเวิลด์คัพครั้งนี้จากทั้งหมด100กับอีก4เกม
0: ครับ
1: เล่นไปแล้ว9คู
0: ่
1: แล้วจำนวนประตูเนี่ยมันมาบวกเยอะไอ้คู่ล่าสุดนี่เองบวกอีก8ลูกทัวร์นาเมนต์นี้มีไปแล้ว27ประตูนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยกลับมาสวยจาก9คู
0: ่
1: 27ประตูหาร3ลงตัวตกคู่ละ3ประตู
0: เอ้ยแต่แปลกนะก็จะบอกว่าแปลกไหม ก็ใช้คำว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงคือมันยังไม่มีเกม 0-0 เลยนะ
1: ใช่ใช่แล้วก็ที่ผ่านมาผมชอบใจมากอันดับแรกก็คือ เรื่องของกติกาใหม่ที่พยายามที่จะปรับให้เกมกระชับเออมันกระชับจริง
0: ๆก็เราจะได้เห็นพวกทีมน้ำ

0: นำทั้งหลายที่เวลาเปลี่ยนตัวผมว่ากุนซือกระชับแล้วแหละว่าต้องรีบออกภายใน10วินาทีนะครับก็ได้เห็นความจังหวะการทุ่มบางทีก็รีบทุ่มละ
1: ลีลาน้อยลง
0: น่าจะมีก็แต่ที่โดนไปแล้วอาจจะเป็นแซอัดคุราซินัทเกมบอสเนี่ยนะคุ้นๆว่ามันผมเห็นข่าวอยู่ว่าไม่ทันนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทุ่มไปนะครับ
1: ก็โอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของคู่ที่3เปิดไลน์อัพให้ดูกันหน่อยสิเราจะได้ประเมินเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เอกของวันนี้เหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะ
0: ครับผมก็ไปดูไลน์อัพของเนเธอร์แลนด์ก่อนละกันนะครับโลเน่าคูมัน 4-3-3 หรือบางแหล่งก็จะมองว่าอาจจะเป็น 4-2-3-1 เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายจะจัดยังไงนะครับในหมากจริงๆเวลาลงสนามนะครับประตูก็เป็นบาร์แฟร์บุเกนนะครับเป็นมือหนึ่งให้กับทางเนเธอร์แลนด์จริงๆมีข่าวว่าเขาเจ็บอยู่เหมือนกันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เฝ้าเสานะครับแบ็คขวาเดนเซลดุมฟรีสนะครับว่าที่นักเตะทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแบ็คซ้ายมิกกี้ฟานเดลเฟนคู่เซนเตอร์นะครับก็เป็นทางด้านของยานพอฟันเฮกเกอร์จับคู่กับเฟอร์จิลฟันไดตรงกลางมีเฟรงกี้เดยองและแอนกาเฟนแบกนะครับด้านบนไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลทางขวาซ้ายโคดิกักโปตรงกลางทีนี่ไรเดอร์สแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนเกียวมาเล่นนะ
1: มีอะไรผิดปกติไหมไลน์อัพ11ตัวจริงทั้งจากตามคาดแล้วก็ของจริงเทียบกัน
0: ก็ผมมองว่าค่อนข้างจะตามคาดก่อนหน้านี้ถ้าจะมีสลับนิดๆหน่อยๆก็คือบางแหล่งมองว่าอาจจะเป็นทางดอนเยมาเล่นออกสตาร์ทก่อนบางแหล่งบอกอาจจะเป็นเมมฟิสเดปายออกสตาร์ทก่อน
1: แต่ว่าเมมฟิสด้วยว่าร่างกายไม่สมบูรณ์มาเจ็บเอ็นร้อยหวายมาในช่วงก่อนเข้าเวิร์คครับก็เลยเป็นดอนเยมาเล่นแล้วก็จริงๆฟอร์มหลังดอนเยมาเล่นดีกว่าเมมฟิสด้วย
0: โอ้โห
1: แต่ถ้าเรื่องสถิติทีมชาติเมมฟิสเขาขลังไปเยอะ
0: ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเนาะเรามาอยู่จนถึงจุดที่แบบจากดูเป็นฟิสเตอร์ปายเป็นดาวรุ่งนู่นนี่นั่น มีช่วงดีมีช่วงแย
0: ่ครับ
1: ใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้ถือสถิติเป็นดาวซันโบทีมชาติตลอดการด้วย
0: ถูกส่วนญี่ปุ่นนะครับของทางฮาจิเมะโมริยาสึประตูเป็นไซออนซูซูกินะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็มีทางด้านของซูโยชิวาตานาเบะนะครับมีทางโชโงะทานิกุจิ
1: เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมไล่ให้คุณไล่ชื่อไปแล้วผมไล่สังกัดต่อ
0: ได้เริ่มจากเซนเตอร์ใหม่แล้วกันนะอาซาซูซูกิก็ปาม่า
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็3เซนเตอร์นะครับตรงกลางมีโชโงะทานิกุจิ
1: ทานิกุจินั้นอยู่กับแซงทุยดองในเบลเยียมก็เป็นตัวเก่าแล้ว
0: ครับผม
1: มี34แล้ว
0: มีทางซูโยชิวาตานาเบะ
1: วาตานาเบะนั้นเล่นอยู่กับเฟยานอสก
0: ็
1: เป็นตัวมีประสบการณ์พอตัว
0: ฮิโรกิอิโตะ
1: อิโตะจากบาเยิร์นมิวนิกครับผม
0: แล้วก็มี
1: เฉพาะตอนทีมชาติ ตอนกับบาเยิร์นเจ็บอย่างเดียวว
0: ิงแบ็กด้านขวาลิซุโดอัน
1: ลิซุโดอันก็ถือว่าโอเคตำแหน่งตามธรรมชาติเลยหลังๆแฟรงก์เฟิร์ตเล่นระบบนี้เอาลิซุโดอันเล่นวิงแบ็กขวาตลอด
0: ครับผมแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นเคโตะนากามูระ
1: เคโตะนากามูระนั้นเล่นอยู่กับแบงในลีกเอิง
0: แล้วก็คู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับก็มีทางไดจิคามาดะกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของไคชุซาโนะ
1: คามาดะจากคริสตัลพาเลทเป็นมนุษย์ที่ทำได้ทุกอย่างสมัยวัยรุ่นเป็นปีกก่
0: อ
1: นตอนนี้เป็นตัวขยันตรงกลางก็คู่กับทางไคชุซาโนะนั้นเป็นมิดฟิลด์จากไมซ
0: ์ครับผมด้านบนมีทาเคฟุสะคูโบ
1: คูโบะจากโซเซดัด
0: แล้วก็มีไดเซนไมดะ
1: หลวงพี่จากเซลติก
0: เอาจริงๆไดเซนไมดะนี่ถือว่าก็ถ้าดูจากไลน์อัพจริงๆ หลายคนคาดว่าจะเป็นจุนยะอิโตะนะที่จะได้ลง
1: ใช่
0: แล้วก็หน้าเป้าเป็นทางอายาเซอุเอดะ
1: โอ้โหตัวนี้น่าจับตาดู
0: กองหน้าจอมถล่มประตูจากเฟยานอส
1: แล้วทั้งชีวิตเพิ่งจะถล่มฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเป็นดาวซันโวลิกดัสนะครับจากเฟยานอส
0: แต่แรงจริงเป็นลีกเดอร์นะ
1: ฮะ
0: เป็นลีกเดอร์แรง
1: ขออภัย
0: โอเคครับผมอ่ะดูจากไลน์อัพญี่ปุ่นเองก็อาจจะผิดคาดกับแค่ตำแหน่งเดียวคือไดเซนไมดะ
1: ครับผม
0: นะเพราะว่าก่อนหน้านี้คาดการณ์กันว่าจะเป็นจุนยะอิโตะที่จะได้ออกสตาร์ทพิชิตคู่นี
1: ้คือมันก็ก้ำกึ่งนะ
0: ครับผม
1: ทางญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ ครบอ่ะจริงๆก็สตาร์เบอร์ใหญ่3ตัวก็มีมินามิโนะที่เรารู้กันมาหลายเดือนแล้วว่าหมด

0: แน่นอน
1: ปลายปีที่แล้ว
0: เอ็นควายหน้าขาดหลายเดือนละแต่ไม่น่าคุ้นๆเหมือนยังอยู่กับในสตาร
1: ์ทมาด้วยใช่ไหมมาด้วย
0: มีเรื่องของโอ้ตัวทีเด็ดอันดับต้นๆในแผนเกมรุกทาคุมิมิโนมินะเอ้ยมีให้ไม่ใช่ดิ
1: คาโอรุ
0: คาโอรุ
1: มีตม
0: ผสม2ชื่อรวมกันเลยเล่นรวนเลย
1: ฟิวชั่นเลย
0: นึกไม่ออกเลย
1: มาเป็นดาวกันบอลเลย
0: คาโอรุมีตมะปีกไบรตันก็โชคร้ายไปเจ็บนัดท้ายของซีซั่นนี่แหละ
1: ครับผม
0: มาไม่ไหวแล้วก็ตัวกัปตันทีมบูชิโดอย่างวาตารุเอนโดก็พยายามซ่อมเท้าซ่อมคือเรียกว่าใส่เหล็กใส่อะไรแล้วไม่ไหวครับ
1: โอ้แล้ว
0: สุดท้ายก็ต้องมาเพราะว่าแจ้งถอนก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์3วัน
1: แล้วก็กลายเป็นรีไทร์จากทีมชาติไปด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: โคตรเศร้า
1: ทางวาตารุเอนโด
0: ก็สรุปแล้วเนี่ยหลังจากญี่ปุ่นส่งชื่อให้ฟีฟ่าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อหนึ่งตำแหน่งก็คือวาตารุเอนโดเนี่ย
1: ครับผม
0: โดยที่ใส่ชื่อชูโตะมาชิโนะมาชิโนะลงสนามมาแทนลงมาติดอยู่ในทีมชุดนี้แทนเป็นมิดฟิลด์จากมุนเช่นกลัดบักเป็นกองหน้าจากกลัดบัก
1: ครับผมพี่ชิดมองว่าเกมคู่นี้ถ้าต้องเลือกผู้ชนะหรือผลจะออกมาเป็นแบบไหน
0: ยากมากเลยคิดหลายตล
1: บ
0: ใจนึงถ้าเราดูเนเธอร์แลนด์อย่างเดียวมันก็ด้วยคลาสของตัวผู้เล่นมันก็ดูโปรไฟล์จะใหญ่กว่าค่อนข้างใหญ่กว่าแต่เวลาแบบนึกถึงเนเธอร์แลนด์เล่นอ่ะมันก็ไม่ได้หรูหรามาเห่าอะไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าจะข่มญี่ปุ่นได้อย่างญี่ปุ่นเองโอเคขาดตัวโปรไฟล์ใหญ่ๆไปบ้างก็จริงแต่ว่าญี่ปุ่นจุดแข็งก็คือระบบนำหน้า
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาขาดตัวนู้นตัวนี้เนี่ยผลกระทบจะค่อนข้างน้อยผมก็เลยคิดว่าญี่ปุ่นรับมือได
1: ้
0: จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อย
1: ครับผมคิดเหมือนกัน
0: แต่เริ่มหวั่นไหวเพราะว่าหลังจากเป็นกองเชียร์กูดาเซาไปเมื่อคืนนี้หวั่นไหวนิดหน่อย
1: เฮ้ยเราต้องหนักแน่น
0: ครับ
1: หนักแน่น
0: คิดเหมือนกันเหรอ
1: คิดเหมือนพี่ผมมองว่าญี่ปุ่นช่วงหลังฟอร์มการเล่นก็ดีโดยรวมแพ้ยากอยู่แล้วด้วยนะครับผมมองว่าเนเธอร์แลนด์เอาว่ากันตามตรงผมก็มองว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมผมก็ยังมองว่าเนเธอร์แลนด์ถ้านับว่าเฉพาะว่าเป็นชาติใหญ่ๆนะผมก็ยังมองว่าไม่ดูจากขุมกำลังยังไม่ได้ขนาดนั้นแล้วผมมองว่าด้วยญี่ปุ่นเองโอ้โหอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้คุณยังปราบอังกฤษมาได้เลย ผมเลยมองว่าฟอร์มช่วงหลังของญี่ปุ่นที่
0: ปราบบราซิลตบเยอรมันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: ผมเลยมองว่าอังกฤษไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อยคุณภาพตัวผู้เล่นผมถือว่าแต่ละคน
0: ญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวเนเธอร์แลนด์
1: ใช่ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อย
0: ไม่ต้องบอกอังกฤษไม่ต้องกล
1: ั
0: ว
1: คือหมายผมก็เลยพูดว่าถ้าคุณปราบอังกฤษไม่ได้ต่อให้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะแต่คุณไปปราบที่เวมบลีย
0: ์
1: คุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์สักเท่าไหร่ผมมองว่าคู่นี้ต่อให้คุณจะขาดสตาร์ของทีมอย่างทาคุมิมินามิโนะอย่างทางคาโอรุมิโตมะเนี่ยพี่ทำผมต้องคอยระวังเลยเนี่ยวาตารุเอนโดเนี่ยผมก็ยังมองว่าศักยภาพของญี่ปุ่นมีดีพอในการที่อย่างน้อยๆแบ่งแต้มได
0: ้
1: มองมุมชนะก็ยังมองได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต
0: ์
1: 100% นะเสมอ50เนเธอร์แลนด์ชนะ30ญี่ปุ่นชนะ20
0: ว่าแต่คอมคุณน่ะมันมาอัปเดตวินโดว์อะไรตอนนี
1: ้นั่นสิผมนี่แบบโอ้โหอยู่ดีอยู่ดีนับถอยหลังตัวเอง
0: อ่ะชวนถามหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจุ่นจะได้เปิด SMS ได
1: ้
0: เราบอกว่า SMS ก็ส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมที
1: ่
0: หมายเลข4689899นะครับ4689899แล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเทศกาลพิเศษก็เปิดไลฟ์ด้วยทางแฟนเพจของ FM 99รวมไปถึงที่ YouTube Channel ก็ลองเซิร์ชง่ายๆครับคุณจะหาเพจหรือว่าหา YouTube เนี่ยก็เซิร์ช FM 99 Active Radio เดี๋ยวก็เจอเข
1: ้
0: ามาคอมเมนต์เข้ามาอะไรได
1: ้
0: เด
1: ี๋
0: ยวพระอาจารย์จุดดูแลให้ทั้งหมด
1: ได้ส่งเข้ามาพูดคุยได
0: ้ครับผม
1: นะครับคุณมงคลดีใจดีบอกว่าญี่ปุ่นจะไหวไหมผมว่าไหวนะพี่ชิดก็มองเหมือนกัน
0: มองว่าไหวแต่ก็ยอมรับว่าความไม่แน่ไม่นอนของคู่นี้มันเป็นไปได้สูงเพราะเป็นบอลเกรดไม่หนีกันมันเท่าๆกัน
1: คุณทัชกรบอกทำไมไม่70อ้าวเรานี
0: ่ไม่อันนี้เขาย้อนรอยตอนคว้าแชมป์โลก2014
1: อ๋ออ๋อไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะ
0: กดบราซิลเป็น71เอาแค่นี้พอ
1: โอเคคุณเจริญเอาใจช่วยญี่ปุ่นครับ
0: ครับผม
1: คุณฮักเขาบอกว่าถึงผมจะชอบดูหนังญี่ปุ่นแบบไม่มีเสียงแต่ผมว่าวันนี้อัศวินสีส้ม

0: มน่าจะยิงยับ3-1มีห่างถึง2ประตู
1: โอ้เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วคือมันก็ด้วยวิธีทำฟุตบอลอะไรของเขามันเป็นต้นแบบที่แบบเราอยากให้บ้านเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยเชียร์ญี่ปุ่นเยอะรวมไปถึงเป็นเอเชียด้วยกันเองด้วยก็น่าเอาใจช่วยแต่ว่าเนี่ยเวลาที่เส้นมาแข็งๆเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าโชคไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่ในการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มผมถือว่าอยู่ในสายที่แข็งไปนิดนึง
2: ใช่
1: เพราะว่าที่เหลืออีก2ทีมเนี่ยมันเป็นสวีเดนกับตุรกีไม่เหมือนในพวกสายเจ้าภาพนะเจ้าภาพชอบแบบได้สายนิ่งตลอดเลยนะ
0: คุณอิดลุนดอนบอกว่ากรีดยางอยู่หาดใหญ่ครับฟังดีเจเป็นเพื่อนครับ
1: ดีมากครับใครอยู่ต่างจังหวัดช่วยส่งมาให้หน่อยนะว่ามาจากไหนกันบ้างเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคลื่น FM 99ของเราก็ปล่อยสัญญาณเพราะว่าจะได้ฟังกันเกือบทั่วประเทศด้วยเพราะว่าจะออกไปที่วิทยุเครือข่าย
0: ครับ
1: ถ้าใครฟังยังฟังผ่านวิทยุเวอร์ชันคลาสสิกอยู่นะคุณก็สามารถฟังได้สะดวกขับรถขับลาอยู่ต่างจังหวัดตอนดึกๆใครต้องทำงานตอนดึกเนี่ยก็สามารถรับฟังได้เพราะว่าจะเป็นเครือข่ายถ้าเป็นอยู่ในข่ายของอสมทหรือว่า Mcord เนี่ยคุณฟังได้หมดยาวทั้งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
0: ครับผม
1: เพราะงั้นก็เดี๋ยวจะให้จุนทักทายสวัสดี4ภาคสวัสดีชาวเหนือครับ
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีชาวปากใต
0: ้ยากแล้วตานี่ต้องยังไงนะ
1: ได้คุณเป็นคุณเป็นคนดูสื่อเยอะ
0: เอ
1: าผมข้ามไปทางฝั่งอีสานก่อนก็ได้สั่งตะวันออกเฉียงเหนือทักทายครบทุกภูมิภาคเพราะว่าขึ้นจากอสมทของเราแหละ
0: โอ้โหแล้วเราก็ปรับตับไม่เตรียมตัวด้วยแล้วพอเจอกดดันแบบนี้นี่ลืมเลย
1: หัวไวหน่อย
0: เอาพิชิตก่อนได้ไหม
1: ไม่ผมเป็นหัวหน้าคณะไงคุณมาย้อนผมได้ไง
0: เราตัวปู
1: โ
0: อ้ไม่นัดกันก่อนเลยผมไม่ได้มาทรงพี่หม่ำป่าเทพนะที่แบบไม่ต้องนัดกันก่อน
1: ย้อนไปสวัสดีชาวเหนือ
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีชาวปากใต้
0: สวัสดีครับชาวใต
1: ้โหไม่ได้หนกเลย
0: มันต้องยังไงอ่ะ
1: ทางตะวันออกก่อนก็ได้อ้อมไปทางตะวันออก
0: โอ้โหนี่ขนาดยอมไป2ทียังจะชี้เอาอันนี้ให้ได
1: ้เราให้ครบ4ทิศกราบให้ครบ4ทิศเหมือนนักมวยอ่ะขึ้นเวทีกราบให้ครบกราบสวัสดี
0: กราบสวัสดีชาวตะวันเมื่อกี้พี่ให้ออกหรือตกอ่ะ
1: สายตะวันออกตะวันออก
0: เพื่อนๆแฟนรายการชาวสายตะวันออกด้วยภาคตะวันออก
1: ไม่มีสำเนียงถิ่นอะไรนี้คำถิ่น
0: ผมนึกไม่ออก
1: จันทบุรีค่ะระยองอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อโอเค
1: เออ
0: พี่บอกเป็นจังหวัดอย่างนี้สิเราไปปูสักโอ้โห
1: เราก็ต้องมีไหวพริบหน่อยที
0: ่สวัสดี ดีว่าเพิ่งไประยองเลยเลยนึกได
1: ้ทางทิศตะวันตกสุพรรณอะไรเงี้ยกาญจนบุรีเงี้ย
0: ผมบอกเลยนะตลกเรื่องของสำเนียงเนี่ยผมไม่ได้จริงยอมรับ
1: กี้แอ๊กเกิดกรุงเทพแล้ว
0: ไ
1: งโอ้ยสมุทรปราการ
0: สมุทรปราการเกิดสมุทรปราการเกิดสมุทรปราการ
1: เกิดปริมณฑลก็อย่างเงี้ย
0: คุณบินบอกว่ากระบี่ครับเอานี่น่าจะฟัง
1: นี่ไงสวัสดีเขาหน่อย
0: สวัสดี
1: ทักทายทักทายสำเนียงกระบี่เลย
0: สวัสดีชงเชง
1: โอเคได้ใช่ได้
0: กระบี่คุณประชาบอกเชียร์กากโปครับอ่ะนี่แฟนเนเธอร์แลนด
1: ์ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วย
0: แล้วก็คุณบินบอกว่าญี่ปุ่นมาตั้งแต่เกิดคุณ PCR โพสีบอกว่าสวัสดีครับพี่มาโอ้โหพี่ชุดพี่จุนพี่จุน โอ้นี่เป็นไงสำเนียง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาชอบแบบเขาชอบพิมพ์เสียงด้วย
0: เขาต้องตอนนี้เขามีตัวเลขอะไรที่มันคล้ายๆ55อะไรสักอย่างป่ะ
1: โอ้วัยรุ่นอะไร
0: เจ
1: น
0: ซี
1: 6767
0: เอออะไรสักอย่าง
1: อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลข5เขาก็เป็นที่เข้าใจกัน
0: ครับผม
1: มันพิมพ์ง่าย
0: วีรศักดิ์บอกว่ากรีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับตั้งแต่แข่งมาไม่ได้ดูฟังแต่99
1: นี่ไงชาวปากใต้เยอะเลย
0: เดี๋ยวผมไปเรียนมาก่อนคุณธงขจรมาสัมพันธ์บอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเพราะทิมเบอร์ไม่ได้ลงฮ่าๆโอ้น่าเสียดายนะทิมเบอร์สุดท้ายก็ต้องถอนออกไปคุณประสิทธิ์ชนะรบบอกว่าสวัสดีตัดยางอยู่บ้านทุ่งสงไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีโอเคเออนี่แฟนๆชาวใต้นี่ฟังเราเยอะนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่ากรีดยางอยู
1: ่เอาเยี่ยมเลยครับมีคอมไม่ใช้แต่ว่าต้องผ่านพาสเวิร์ดซึ่งไม่มีพาสเวิร์ดอะไรกันครับนี
0: ่แต่ละยางแต่ละวัน เอ๊ะทำไมคู่เมื่อกี้เขาไม่มีปัญหาเลยมีแต่คู่เราอะ
1: ก็มันดันมารีสตาร์ท
0: อ๋อเออ

0: เอ
1: ิน
0: โด
1: เอาได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: จิ้มก็ไปตรงๆ
0: โอเคได้อยู่คุณทุกกระจอบอกว่าในแอปฟังไม่ได้ครับ
1: ในแอปเนี่ยอันดับแรกถามว่าคุณใช้แอปไหนเป็นแอปรวมวิทยุทั่วโลกทั่วประเทศอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรานะครับถ้าคุณจะฟังคลื่น FM 99ให้ถูกต้องแล้วก็รับสัญญาณที่ชัวร์ที่สุดก็คือมาที่ยานแม่เลยเดี๋ยวนี้เขาให้โหลดแอปพลิเคชันใหม่ละจะรวมทุกคลื่นของอสมทคุณเข้าไปฟังได้ในนั้นรวมไปถึง FM 99ที่เรโดด้วยใช้แอปที่ชื่อว่านี้ครับ MCOT ConnectMCOT MCOT สะกดคำนี้เข้าไปเดี๋ยวก็เจอใน App Store Google Play อะไรพวกเนี้ย
0: ส่วนใน YouTube นะครับก็เข้ามาทักทายคุณปลั๊กสวัสดีสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับก็เข้ามาทักทายเช่นกันคุณณัฐพงษ์บอกว่าสวัสดีครับพี่จูนพี่ชิดคุณพีชี่เหรอบอกว่าเฉินห้าวหนานคืนนี้ไม่ดูแลเขตธงหลอวานหนีมาภาคบอลโ
1: อ
0: ้นี่เป็นแฟน
1: คุณพกอีโต้ไว้ตรงไหนวะ
0: อยู่ด้านหลัง
1: แล้วขับนั่งรถตู้มาด้วยใช่ไหมพร้อมตี
0: ไก่ป่ารออยู่ล่างเน
1: ี่ยโอ้แต่ไก่ป่าแต่เฉินห้าวหนานอย่าไปห้าวแถวตลาดห้วยขวาง
0: ตกใจเลย
1: โอ
0: ้โ
1: หดีสมัยนี้ไม่ค่อยได้ไป
0: ก็มีอะไรก็ใจเย็นๆนะ
1: วูบเดียวเท่านั้นเอง
0: เฮียฟลุ๊กแฟมิลี่ออกจากทู
1: เฮียวิโก
0: เฮียวิโก
1: ไปแล้วแจ้งเมื่อคืนนี้เอง
0: นั่งหน้าจออยู่นี่เลยเมื่อกี้
1: ก็เปิดตัวแล้วนะครับเปิดตัวอยู่ในสตูดิโอของโมโนแม็กซ์ทำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก่อนเลยแล้วที่เหลือก็จะพรีเมียร์ลีกอะไรก็ว่าไปในซีซั่นหน้านะครับ
0: รู้สึกว่าภาคเกมแรกนี่จะเป็นคู่ไอวอรี่โคสต
1: ์อ๋อเหรอ
0: ใช่เห็นแกพูดอยู
1: ่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวต้องลุ้นสภาพอากาศครับ
0: ใช่
1: เพราะว่าคู่ไอวอรี่โคสต์เตะเนี่ยเขาเตะกันที่สนามซึ่งมันไม่มีปิดหลังคาไม่ได้ครับแล้วก็ดูว่าสภาพอากาศนั้นเสี่ยงที่จะเจอกับเรื่องฟ้าฝน
0: ครับ
1: ต่อให้ฝนแบบไม่ได้ตกหนักจนมากเกินไปบางทีถ้าประจุไฟฟ้ามันไม่เซฟสำหรับเรื่องเสี่ยงฟ้าผ่าเนี่ยคุณก็ต้องเบรก
0: ก็ยาวไป
1: ซึ่งสายเอเวอร์โคสเตะกับเอกวาดอร์ไอ้กี่โมงนะผมจำเวลาไม่
0: ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอดูเวลาหน้าม
1: ันเวลาไปหมดแล้วเพราะเวลามันไม่เท่ากันในแต่ละวัน
0: น่าจะ6โมงเช้าใช่6โมงเช้า
1: 6โมงเช้านะครับ
0: ผม
1: ซึ่งสายนี้เขาเป็นสายเดียวกับเยอรมนีที่เพิ่งถล่มกูโดเซาไป
0: ใช่จ้ะก็วันนี้ก็อาจจะนอนได้เร็วหน่อยสำหรับสายที่
1: ส่วนคู่เราถือว่าปลอดภัยกับสภาพอากาศไม่ต้องลุ้นอะไรมากปิดหลังคาได
0: ้โอเคก็วันนี้ที่ AT&T นี่เป็นสนามของ Dallas Cowboy นะครับ
1: เก่งไหมหลัง
0: ๆโอเคถือว่าโอเค Dallas Cowboy ถือว่าโอเค
1: ก็เป็นทีมที่เหมือนว่าแฟนเริ่มจะกลับมาดีแล้วด้วยใช่ไหม Cowboy เยอะป่ะ
0: โอ้เยอะ
1: ใช่ไหมเยอะต้นๆเลยไหมยุค
0: ผมว่าถ้ายุค90มาจากแฟน Dallas Cowboy เยอะนักพากย์ส่วนใหญ่บ้านเรา
1: เป็นแฟนคาวบอยเยอะ
0: ใช่พี่ต้น
1: ขี่ม้ามาทำงาน
0: ที่จะมาใส่หมวกก็พอแล้วไม่ต้องเต็มที่ขนาดนั้น เออนะครับแล้วก็9โมงก็เป็นอีกคู่หนึ่งของสายนี
1: ้ครับ
0: สวีเดนกับตูนิเซียก็ติดตามได้แต่ว่าคู่สวีเดนตูนิเซียนี่ไปเตะที่เม็กซิโกนะ
1: 9โมง
0: ครับผม
1: โชคดีครับสำหรับคนตื่นเช้าเราผัดกันดูใครก็ใช้ชีวิตช่วงเช้าคุณก็ผมก็ฝากพวกคุณดูช่วงเช้าไปด้วยผมก็เน้นดูคู่ดึกกันอย่างเดียว
0: โอ้โหนี่น่าจะเป็นหนึ่งในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เชื่อว่าตัวผมเองคงจะพลาดการดูถ่ายทอดสดเยอะที่สุด
1: ถูกตั้งแต่ตั้งใจดูบอลมา
0: ใช่
1: ทัวร์นาเมนต์นี่แหละเป็นเวิลด์คัพที่ผมจะดูแบบโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเกมน่ะน้อยสุด
0: ใช่มิสเตอร์พิษณุบอกว่าสวัสดีครับอเบลัวมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการฟูลแลมไหมครับเห็นว่าอยู่ในช่วงเจรจาขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะ
1: เรียกว่าจบแทบทุกอย่างแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับเราก็ไม่มีเต็ง2เต็ง3มาแล้วจะเป็นอเบลัวนี่แหละรอยืนยันอย่างเป็นทางการแค่นั้นเอง
0: โอ้ลอนดอนช่วงนี้นี่ข่าวใหญ่อยู่งั้นนะถูกไห
1: ม
0: ที่เกี่ยวข้องกับรามาริดเพราะว่ามาคูกุเลย่าเยวิโกเยวิโกจะไปแล้วมาริดเฉยเลยโอ้โหผมตอนแรก
1: เพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเรื่องโอกาสได้ทีมของมาร์คูเรียเนี่ยอาจจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าไอ้จุดมุ่งหมายจะไปไหนเนี่ยคือถ้ามันเป็นบาร์ซ่าเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
0: เพราะว่าเป็นทีมเก่า
1: เออ
0: และมาริดจริงๆก่อนเนี่ยผมแทบไม่เจอข่าวกับกูเรียนะผมจะเห็นมาริดจะมีข่าววนเวียนอย่างพวกยอสโก

0: กวาดิโอบ้าง
1: ม
0: ีข่าวกับลูเบนดิอาสบ้าง
1: ใช่
0: นะในเกมรับถ้าไม่รวมพวกโกนาเต้ไม่รวมทางเดนเซลดุมฟรีสเนี่ย
1: โอ้
0: โหนี่เท่ากับว่าคุณจะได้แบ็คขวาเซนเตอร์แบ็คซ้ายนะ
1: ดุมากครับ ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเอฟเฟกต์หลายๆอย่างรวมกันอันดับแรกคือมาดริดเขาแบบเสียหน้ามากไม่ได้แชมป์มา2ปีติด
0: ครับผม
1: แล้วก็เป็นวาระเลือกประธานรอบใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเปเรสก็ต้องการแก้ม
0: ือ
1: แล้วก็รวมไปถึงปรับนู่นนี่นั่นเอาเลือกโค้ชที่แบบอยู่ร่วมกับนักคุมนักเตะอยู่อะไรเงี้ยเป็นมูรินโญ่เข้ามาแล้วก็ยังไงก็ตกใจอ่ะมาร์คูเรย่าคือตกลงกันเสร็จสับหมดแล้วก็เอาเป็นว่าทุกฝ่ายด้วยเชลซีก็โอเคยอมรับได้คูเรย่าอยากไปมาดริดอยากได
0: ้
1: เรื่องเงินเรื่องสัญญาอะไรต่าง
0: ๆ
1: คุยจบแล้วเอาเป็นว่ายืนยันคูเรย่ากำลังจะย้าย
0: เป็
1: นอาการเมื่อไหร่
0: จ
1: ะนั่นเอง
0: จะตามไปไหมในความคิดพี
1: ่ก็ท่านประธานเนี่ยยังมันมีคำหนึ่งที่ค้ำคอท่านประธาน
0: อยู
1: ่ไอ้เรื่องนักเตะค่าตัว150ล้านยูโร
0: ม
1: ันจะจบที่ใครกันแน่
0: เพราะโอลิเซ่
1: ตอนแรกเป้าแรกเป็นโอลิเซ่
0: แต่โอลิเซ่พวกท่านประธานของบาเยิร์นบอกไม่ขาย
1: แล้วก็อีกชื่อหนึ่งใครนะจำไม่ได้ละอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อที่สองที่โผล่ตามมาผมลืมนึกจู่ๆก็ตื่นด้วยความเพิ่งตื่น
0: มาร์ติดคูเลียนอาวาเลสก็มีข่าวไง
1: ใช่คูเลียนอาวาเลส
0: เ
1: ป็นชื่อที่2ต่อจากโอลิเซ่ซึ่งก็2รายเนี้ย
0: แอดคงไม่ปล่อยแน่ๆ
1: ยากมาก
0: ดูทรงแอดนี่ไม่ปล่อย
1: เพราะแอดเลติโก้พร้อมทำสงครามทุกที
0: ถูกใช่
1: เพื่อคูเลียน
0: อ๋อสงครามราคา
1: โอ้โห
0: สงครามออนไลน์
1: สงครามโซเชียลมีเดียด่าซะบาซ่าเขินเลยบาซ่าตอนนี้ไม่รู้จะทะเลาะกับหันไปทะเลาะกับมาดริดต่อดีกว่า
0: โอ้สุดยอดจริงๆแอด
1: เบ
0: ีย นของ
1: เบียนประเด็นเลยไปฟ้องไปเลสดีกว่า
0: เออที่บอกว่าคุณเชฟนี่บอกว่าแอฟฟังไม่ได้ครับพี่เป็นทันนะ
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าผมว่าน่าจะสนุกครับแต่ดัชมีลุ้นเฉือนครับก็เป็นไปได้นะครับคุณมารตาบอกว่าไมช็อตหรือว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมวันนี้ไม่แน่ใจนะมันดังจี๊ดจี๊ดเนี่ยหรอญี่ปุ่นจะชนะ2ประตูต่อ1ครับคุณนัทพงศ์บอกมาคุณจำพลบอกว่าเห็นคุณจุ่นผมฟูครับวันนี้ไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ย
1: ครับผม
0: ครับผมปลวกแดงชัดเจนน่าหมายถึงว่าฟังอยู่ที่
1: ปลวกแดงคือระยอง
0: ใช่จ้ะคุณนัทพงศ์ก็บอกว่าผมก็ต่างจังหวัดครับนนทบุรีปากเกร็ดโอ้โห
1: โอเค
0: มีสำเนียงอะไรเป็นพิเศษไหมคนนนทบุรีมีศัพท์อะไรพิเศษที่แตกต่างจากกรุงเทพไห
1: มชาวนนทบุรีก็กลืนๆไปหมดแล้ว
0: เนาะ
1: หาความแตกต่างไม่ได
0: ้
1: อยู่ที่ว่าบางคนก็บ้านก็อยู่คนละฝั่งถนนก็ติดกับกรุงเทพ อยู่ที่ขอบฟุตบาทแค่นั้นเอง
0: บอกว่าทองแดงได้ไหมออกหมายถึงว่าสำเนียงทองแดงเนี่ยไม่ได้จริง
1: โอ้โหจุน
0: ยอมเดี๋ยวไปฝึกก่อน
1: เสียหมดเลย
0: คุณวัชระพงศ์บอกสวัสดีครับพี่จุนสวัสดีนะครับคุณนัชนะครับบอกว่ากรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยโอ้โหมาขับวินมอเตอร์ไซค
1: ์ครับผม
0: ครับผม
1: ครับ
0: มาเป็นเพลงเลยฟังจากสปป.ลาวครับคุณวุฒิเทเลอร
1: ์ฮะ
0: นะครับ
1: ที่ลาวได้ดูฟรียินดีด้วย
0: คุณมนุษย์ลุง
1: ม
0: นุษย์ลุงเลยแอป99 FM ฟังไม่ได
1: ้อันเก่าลบทิ้งไปเลยถ้ามันเป็นแอปของ99ครับให้ใช้เป็นแบบอันนี้รวมหน่วยเลยเป็นฐานใหญ่ของอสมทของบริษัทเลย MCOT ครับ MCOT MCOT Connect ลองเซิร์ชเข้าไปแล้วโหลดใหม่เลยครับ
0: ครับ
1: อันเก่าลบทิ้งไปเลยไม่ใช้แล้วไม่มีการพัฒนาอัปเดตอะไรมันพังเขาก็ไม่ซ่อมแล้วอพยพมาที่แอปใหม่ครับ MCOT Connect
0: คุณวิลาสแซงโง่บอกว่าส้ม20น่าจะหมายถึงเนเธอร์แลนด์ชนะนะ
1: ใช่
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่า Gen C Alpha Hit 67ครับแล้วก็แบงหงายมือ2ข้างแถมขยับอีกครับผมช่วงหลังตามไม่ทันจริงนะเทรนด์ฮิตของ Gen C Gen Alpha เน
1: ี่
0: ย
1: มันก็เป็นช่วงเวลาเหมือนในช่วงรุ่นเรามันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนตามไม่ทันเหมือนกัน
0: ครับผมอันนี้น่าจะคุณคิวเปียงกายบอกสวัสดีชงเชงลั่นเลยครับจันจุนโอ้ขอบคุณมากที่ชอบครับให้ได้ยิ้มก็พอมีกำลังใจหน่อย
1: ครับ
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะที่ทักทายกันเข้ามาอ่านมีคุณปอนบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีมินามิโนะไม่มีคาโอรุมิโตมะไม่มีเอนโดส่งผลต่อ

0: ีมมากแค่ไหนครับ
1: ผมว่า impact ใหญ่ๆเนี่ยเขารู้ไม่ตรงมะเพราะมันเป็นคนที่คือสร้างจังหวะพิเศษได
0: ้
1: คือเล่นลูกยากได้คือเป็นตัวที่แตกต่างกว่าตัวเกมรุกที่ญี่ปุ่นมีคือถ้าไม่มีมิโตมะอยู่ในทีมมันไม่มีผู้เล่นที่แบบทำอะไรแบบนี้ได้อยู่ในทีม
0: คือใช้คำว่าจังหวะสำคัญสำคัญจังหวะที่มันพลิกแพงเปลี่ยนเกมได้เนาะผมว่าการมีมิโตมะอยู่ยังสำคัญกว่า
1: ลูกที่คาดไม่ถึงเป็นตัวอื่นหลุดเข้าไปไม่ได้แต่มิโตมะแบบมีลุ้นทำได้อะไรแบบนั้น
0: หรือคนอื่นทำได้แต่ว่าจังหวะจบสกอร์ความมหัศจรรย์ที่เขาจะเสกให้ทีมได้เนาะมันไม่มันคลาสมันยังไม่ถึงมิโตมะนะครับคุณพงศกรบอกว่าพี่จูนเมื่อคืนที่นิวยอร์กซิตี้เละมากหลังจากนิกซ์ชนะออกไปเดินถ่ายรูปมาเป็นก็อตแธมซิตี้ในแบทแมนไปละโอ้ก็เห็นมีความวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะ คุณพงศกรนี่ก็อยู่นิวยอร์กนะก็ยินดีด้วยนะครับคว้าแชมป์ NBA ไฟแนลไปไม่ได้ฟัง FM 99นานมากตั้งแต่ World Cup 2018ยุคสมัยเปลี่ยนพอมีช่อง YouTube สะดวกมากคลาสพี่ชิดพี่จุนเสียงก็หล่อเหมือนเดิมจากคุณ DD S699
1: ขอบคุณครับผม
0: คุณตีตี้คุณมองผิดคนหรือเปล่าบอกพี่จุนยังไปดีๆอยู่ไหมครับเมื่อก่อนเห็นไปบ่อย มองผิดคนแล้วไม่ใช่นะฮะ
1: ดีตรงแถวพัฒนาการป่ะ
0: ใช่แต่จริงมันไม่พลาดมันจะเลยลงมาศรีนครินทร์พี
1: ่เส้นศรีนครินทร์
0: เส้นศรีนครินทร์ใช่
1: คุ้นเหมือน
0: ถนนหลักเลยถ้าโอ้โหคือเส
1: ้
0: น
1: ไปป่ะ
0: เคยผ่านครับเพราะผมต้องผ่านอยู่แล้วมันตรงข้ามกับ
1: ผมว่าผมเคยไป
0: เฮ้ยจริงเหรอดีๆเนี่ยนะ
1: ใช่ป่ะ
0: นี่พี่จะถึงบ้านผมอยู่แล้วนะพี่ไปดี
1: ๆเฮ้ยเส้นศรีนคริน
0: ทร์ใช
1: ่จะถึงอะไร
0: เอางี้สมมติพี่นึกภาพนะพี่ลงมาเส้นศรีนครินทร์ปุ๊บใช่ไหมพี่จะเจอฟอร์เรนต์
1: อ๋อผมน่าจะเป็นฟอร์เรนต์มากกว
0: ่
1: า
0: ดีๆเนี่ยมันจะลงไปเยอะเยอะเลย
1: ผมไปฟอร์เรนต
0: ์แต่แถวนั้นนะโอ้โหผมบอกได้เลย
1: ฟอร์เรนต์ยังอยู่วะ
0: พอเล่นยังอยู่เกือบ10ล้าน
1: ใหญ่โต
0: แถวบ้านผมอะ
1: 10ล้าน
0: 10ล้านเลยเยอะมากครับผม
1: ทำไมแถวบ้านกูเป็นอย่างนั้นอ่ะ
0: อ้าว
1: เขาชอบกันแบบนี้
0: ใช
1: ่ครับผม
0: ครับผมเราชื่นชอบชีวิตลาตีครับผมลาตี2012ดิวกูกูเลย่าคิดเห็นอย่างไรบ้างครับผมไม่รู้ว่าแฟนเชลซีจะเสียได้ไหมนะ
1: เสียได้ไหม
0: คุณได้ระดับ
1: 50
0: ล้านปอนด
1: ์โถปั้นฮาโต้แทน
0: คุณก็ได้ในราคาที่โอเค
1: คุณก็เอาเงินไปซื้อเคอร์เคสต่อดิดี
0: มากเดี๋ยวกันเลยทำไมไปเสนอให้เขาล่ะทำงานกับอีลาวล่าจะดีก็ได
1: ้ครับผม
0: นะครับโอเคน่าจะคุณตีตี้บอกเคยไปผมเห็นฮ่าฮ่าฮ่าจำบิดคนเราอ่ะพี่ปามอาจารย์วาวยังอยู่99ไหมครับ
1: ไม่อยู่แล้วทั้งคู่นะครับผม
0: แล้วก็
1: การเวลาพลากไปได้ทุกอย่าง
0: บอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการพาเนเธอร์แลนด์ที่จะพาเนเธอร์แลนด์เข้ารอบในความคิดพี
1: ่สุดท้ายเนี่ยคือยังไงผมก็ให้น้ำหนักไปที่เกมรุกสำคัญกว่าเกมรับผมว่าเกมรับมันก็จะมีมาตรฐานกันระดับนึงแหละแล้วฟุตบอลด้วยหลายสิ่งหลายอย่างด้วยปรับด้วยรูปแบบทุกวันเนี้ยมันก็ยังไงก็จะลบลาค่าฟันกันก็ต้องตัดสินกันด้วยเกมรุกซึ่งเนเธอร์แลนด์ผมไปลุ้นดอนเยลมาเล่นเพราะว่าฟอร์มแกอยู่ในระดับสูงอาจจะสูงที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ดีเหลือเชื่อกับโรม่าในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง
0: ใช่เรียกว่าในช่วงขึ้นปฏิทินปี2026มาฟอร์มอย่างโหดดอนเยลมาเล่นกับทางโรม่า
1: ใช่ผมว่าพึ่งพาดอนเยลมาเล่นได้แล้วก็ไปหวังให้โคดิกาโปเนี่ยให้มาตรฐานเหมือนกับที่เขาทำกับทีมชาติมาตลอดเราตัดพาร์ทของลิเวอร์พูลไปซึ่งลิเวอร์พูลก็แน่นอนมันไม่ดีทั้งทีมในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ว่ากักโปกับทีมชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยทีมได้เยอะ
0: เทียนนี่ไรเดอร์ที่อาจจะไม่ค่อยได้ลงสนามกับซิตี้ในช่วงหลังพอที่จะขึ้นมาเหมือนกลับมาเป็นฟอร์มที่เคยอยู่กับเอซีมิลานได้ไหมในความคิดพี่กับทัวร์นาเมนต์นี
1: ้ได้นะเพราะว่ามันเป็นการเล่นร่วมเรามองคุณภาพในแต่ละคนเนี่ยเพราะตำแหน่งของทีมในเรดเดอร์สเนี่ยจะมี2คนที่ขับเคลื่อนอยู่ด้านหลังกราฟเฟนแบกกับเฟรนกี้เดยองคลาสบอลระดับเนี้ยมันช่วยกันได้เยอะ
0: ครับผมบิ๊กจุนไปเดอะสเตเดียมยังครับอ๋อมีน้องตระกูลพี่ไหวรออยู่ครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมไปดูข่าวๆให้นิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวแวะมาที่ข่าวๆกันบ้างนะครับแล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหา

ชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทนะครับก็สามารถไปร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์นะเชียร์ CH

0: สิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเนี่ยจะมีเริ่มต้นที่ Mcord Superfan Starter นะครับไปจนถึง Mcord Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Superfan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ไปติดตามรายละเอียดนะครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: เออ
0: ทีมโปรด1ทีมในฟุตบอลโลกคราวนี้สำหรับพี่คือ
1: เยอรมันผมปีนี้ผมเชียร์เยอรมัน
0: เพราะว่าม
1: าเป็นอันดับ1
0: ทำไม
1: จริงๆก็มี 2 3 4ต้องเชียร์หลายทีมไงเผื่อมันตกรอบ
0: อ๋อเดี๋ยวพี่ก็เป็นคนเชียร์เช็คเกียร์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนี่ฮะก่อนหน้านี้
1: ยังเชียร์อยู่เพราะว่าสมัยได้เชียร์ไม่ค่อยสนุกแล้วมันไม่ค่อยมีความหวัง
0: ครับผม
1: โอ้
0: ก
1: ็เชียร์เยอรมันเชียร์ขึ้นๆลงๆตอนเด็กเริ่มดูบอลใหม่ๆไม่ชอบเยอรมันเลยมันเก่งๆแล้วก็เล่นบอลแบบขี้เหนียวอ่ะเล่นบอลไม่เอนเตอร์เทนแล้วดันเก่งด้วย
0: ครับผม
1: ไม่ชอบมาชอบอีกทีตอนแบบเยอรมันเข้าสู่ยุคล้มเหลวต้องมาตั้งกันใหม่ตอนยุคคลินส์มันเนี่ยนึกออกไหมไต่ระดับไปถึงโยกิเลิฟเฮ้ยเล่นบอลสนุก
0: ครับ
1: ผมเชียร์จนประสบความสำเร็จก็เลยแบบพอได้แชมป์โลกก็ไม่ค่อยเชียร์แล้วเอาเผลอปั๊บเดียวนึกว่าจะตกเล่นๆตกยาวเลยต้องกลับมาเชียร์อีกรอบเนี่ย
0: ปีนี้ก็ไม่ได้เป็นเต็งลำดับต้นๆด้วยนะประมาณสัก 5-6 ประมาณนี้เนาะเยอรมัน
1: เต็งเขินๆอย่างนั้นคือชื่อเก่ามันยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าฟอร์มหลังก็ไม่ได้น่าไว้ใจแต่ทำไปทำมาเนี่ย
0: นัดแรกดูน่ากลัวนะ
1: สถิติเวอร์สุดแล้วนะครับตอนนี้ไอ้ในบรรดาทีมที่เข้ามาเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยพอบวกกับเกมนัดเปิดสนามของเยอรมัน10เว้ย
0: 10แล้วเหรอ
1: รวมอุ่นเครื่องรวมในช่วงควอลิฟายมาก่อนหน้านี
0: ้ชนะติดมา
1: 10เกมติด
0: โอเคเราเข้ามาที2เนาะ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับจากปัตตานีครับเมืองร้อยด่านโอ้ไม่เอานะฮะ
1: โอ้ยคำ
0: มันต่อไม่ได้นะต
1: ่
0: อไม่ได้นะมันเซนซิทีฟนะครับ
1: ผมจะบอกว่าร้อยด่านในหลายจังหวัดบ้านผมก็เหมือนกัน
0: ในมหากรรมฟุตบอลโลกมีนักเตะคนไหนที่โดนเล่นแรงใส่จนต้องบาดเจ็บแล้วขาหักบ้างไหมครับโอ้โหบาดเจ็บถึงขาหักเลยเหรอ
1: ในเวิลด์ครับผมก็จะนึกถึงถ้าถึงกับขาหักยังนึกไม่ออกแต่ก็จะมีแบบอารมณ์แบบตีศอกของไรใช่ป่ะ
0: ตีศอกของเลโอนาร์โด
1: ของเลโอนาร์โด
0: ใส่แท็บลามอสของสหรัฐอเมริกาปี94อันนั้นกะโหลกร้าวหรืออะไรน่าตกแถวเนี้ยแตก
1: หนักมาก
0: หนักเออถ้าแบบ
1: ผมจะนึกถึงช็อตตีศอก
0: อันนี้หนักจริงมีใครหนักอีกไหมอ่ะถึงหักโอ้โหยังนึกไม่ออกถึงหักต้องใช้เวลาหน่อย
1: แล้วมันก็จะไปสมัยก่อนของชูมักเกอร์อะไรพวกนี้เลยใช่ไห
0: ม
1: ซ
0: ึ่
1: งเราดูไม่ทัน
0: อันนั้นมันไม่ทันละรู้สึกจะมีเปเล่ก็เจ็บแต่ไม่ถึงกระหักนะแต่มันก็เจ็บหนักเหมือนรอบต้นๆนี่แหละเขาเจ็บหนักนะครับสักปีหนึ่งอ่ะน่าจะ
1: ที่สวีเดนหรือไงไอ้ฟิน ชั
0: ยปีที่เดี๋ยวก่อนนะ
1: เราเหอะเราดูไม่ทันผมว่าตัดเอาเข้าสู่ยุค
0: ใหม่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: พูดไปก็เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
0: จริงนี่บอกว่าสวัสดีครับพี่จุนพิชิตคืนนี้พี่เชียร์ทีมไหนครับผมเชียร์ญี่ปุ่นคืนนี้แก้มูกุลาซาวครับจากคุณซอโซพงไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ไว้ใจ
1: ผมเข้าใจมันจะยิงอะไรกันนักหนา
0: จริง
1: นี่คือบอลโลกขนแบบรอบสุดท้ายนะครับคือขี้หมูขี้หมาผมเชื่อว่าแต่ละทีมที่แบบชื่อเล็กชื่อน้อยเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีของพอตัวเรียบร้อยเล่นไม่เอาอะไรเลย
0: พิชิตคำว่าสวัสดีทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้แล้วสำนวนน้ำเสียงตามภาคเลย
1: ใช่ก็ผมให้จุ่นทำน้ำเสียง
0: ทำไม่เป็นจริงยอม
1: ทำสำเนียง
0: ผม
1: เรียกว่าสำเนียงถิ่น
0: ใช่ว่าไม่ใช่ทางตลกเล่นเสียงใช่ครับผมว่าเสียงในห้องส่งมันต้องมีปัญหาเหมือนมีอะไรช็อตสักอย่างหนึ่งเอาหรออ
1: าจจะเป็นระบบเซตไม่อ่ะก็อาจจะต้องแก้ไขทีพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
0: สวัสดีครับพี่จุนพี่ชิตสมุทรปราการฝนตกเอาหรอเข้าเวรฝั่ง99ทุกวันเลยอ้าวตอนผมออกมามันยังไม่ตกนะ
1: มันตกทั่วทุกที่แหละเพราะมันตกเป็นวงกว้างแต่ก็ไม่น่าจะหนักมั้งตอนเนี้ยมันก็ตกแบบพรำๆไปเรื่อยๆลากยาวมาตั้งแต่ค่ำๆอ่ะตั้งแต่เย็นน่ะ
0: ครับ
1: เนี้ย

0: นี่บอกว่า Mcord Connect ใครที่โหลดแล้วไปฟังเสียงหายสะดุดให้ลบแล้วลงใหม่อีกครับ
1: อ้าวบางท่านอาจจะมีปัญหาแม้กระทั่ง Mcord Connect ถ้าเกิดว่ามันติดขัดผู้ฟังหลายท่านแนะนำมาว่าคุณลบแล้วก็ลงใหม
0: ่
1: โหลดใหม่อีกรอบนึงไม่ยากครับยังไงก็รบกวนแก้ไขด้วย
0: ครับผมถ้ามิโตมะหายเจ็บมีสิทธิ์จะพาญี่ปุ่นมาเล่นเอเชียนคัพที่เจอกับทีมชาติไทยหรือเปล่าครับ
1: โอ้โหไม่แน่นะเพราะเขาถือว่าเขาขาดวาระเวิลด์คัพไปแต่คุณคิดดูดิถ้าต้นสังกัดจะอยากปล่อยไห
0: ม
1: แต่ก็อาจจะต้องปล่อยเพราะว่าแฟร์เวลามีแอฟริกาคัพออฟเนชั่นต้นสังกัดก็ต้องปล่อย
0: โอเคเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่หรือว่าเรายาวเลย
1: เ
0: บรกก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาติดตามเกมฟุตบอลโลกระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางญี่ปุ่นกัน
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
5: ่คริสเตียโน โรนัลโดชายคนเดียวที่ยิงครบ5สมัยหากจะพูดถึงความสม่ำเสมอในระดับปีศาจคงไม่มีใครเกินคริสเตียโน โรนัลโดในฟุตบอลโลก2022เขาจารึกชื่อเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง5สมัยติดต่อกันสถิตินี้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและการรักษามาตรฐานร่างกายให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอด16ปีแม้ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเขาจะไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยแต่การทำประตูใส่กาน่าในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกก็เพียงพอที่จะทำให้เขาก้าวข้ามตำนานอย่างเปเล่และอูเวเซอร์เลอร์ที่ทำไว้4สมัยได้สำเร็จนอกจากนี้เขายังครองสถิติการยิงให้ทีมชาติมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในเพชฌฆาตที่อันตรายที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลเคยมีมา
2: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: ฟัง FM 99 Active

0: ไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: เอาละครับกลับมาติดตามนะครับการรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับเกมที่ AT&T Stadium ครับคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้เกมกำลังจะออกสตาร์ทนะครับเดี๋ยวไปทวนไลน์อัพตัวผู้เล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับประตูเป็นบาร์ฟแฟบุเกนนะครับนอกนั้นมีฟันเดอร์เฟนทางซ้ายนะครับทางขวาดูมฟรีสคู่เซนเตอร์เป็นฟานเฮเกอร์กับทางฟอร์จูฟันไดนะครับตรงกลางมีทางเฟรงกี้เดยองนะครับเทียนี่ไรเดอร์สแล้วก็ลานกาเฟนแบกนะครับด้านบนโคดิกักโปทางซ้ายขวาไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนโยมาเล่นนะครับก็ดูจากผังที่ขึ้นมา 4-3-3 นะ 4-1-2-3 หรือว่า 4-3-3 นั่นเองนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์ส่วนญี่ปุ่นครับประตูเป็นทางซาโตซูซูกินะครับ3เซนเตอร์มีฮิโรกิอิโตะนะครับมีโชโกทานิกุจิแล้วก็วาตานาเบะ3เซนเตอร์นะครับวิงแบ็คด้านขวาเป็นทางริซุโดอันนะครับซ้ายเป็นเคโตะนากามุระตรงกลางไดจิคามาดะกับทางไคชูซาโนะนะครับ3ตัวบนครับมีหน้าเป้าอย่างอุเอดะนะครับแล้วก็ตัวสำรวจอย่างไดเซนมาเอดะทางซ้ายแล้วก็ทาเคฟุสะคุโบะทางขวานะครับ3-4-3 ครับญี่ปุ่นของโมริยาสึผู้ตัดสินหลักในเกมวันนี้นะครับก็คือทางด้านของอิสมาอิลเอลเฟตนะครับเป็นอเมริกันแต่ว่ามีเชื้อสายโมร็อกกันนะครับ
7: ครับ
6: ส่วน VR นี่เป็นโจดิคเคอร์สัน
7: เนเธอร์แลนด์ครับคือเจ้าแห่งการเข้าชิงเจ้าพ่อแห่งความอกหักรองแชมป์3สมัยครับ
6: แต่ปีนี
7: ้ไกลสุดคือเท่าไหร่16ทีม
6: ไกลสุด16ทีม
7: ครั้งที่หลายๆครั้งน่าจะไปไกลกว่านั้น
6: คราวที่แล้วก็พลาดจุดโทษกับโครเอเชียไปน่าเสียดาย
7: เป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับจะได้เขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับจากหน้าจอบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดส้มเต็มตัวครับ
8: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุง

0: เต็มๆนะครับมาไปเสียฝ่ายกับอุยดะเอ้าผู้ตัดสินไม่ให้โอ้เฉยเลยบอลยังเป็นการครอบครองของฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับเฟอร์จิลฟันไดยังค่อยๆเคาะกันอยู่ในแผงแบ็คโฟนะครับจากฟันเดอร์เฟนกลับมาด้านหลังที่แฟร์บุกเกนอีกทีนึง
1: ก็ส่วนผลฟุตบอลที่ขอเข้ามานี่เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะมีขอเซกุนด้าย
0: ังมีนอกใจบอลโลกกันด้วยอ้าวเพราะว่าเซกุนด้าเป็นนัดชิง
1: ก็จบครึ่งเวลาแรกมาลาก้ากับอเมริกายัง 0-0 นะครับ
0: ครับก็ยังเหลืออีก1ทีมนะครับที่ลาลิก้าสเปนหาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาก็จะเป็นการดวลเพลย์ออฟกันอยู่ตอนนี้เป็นรอบชิง
1: ก่อนหน้านี้มีลาซิงซานเตเดมีเดปอร์ติโบลาโคลุญญานะที่ขึ้นมา
0: ฟานเนเคอร์ครับไหลออกขวาที่ดูมฟรีสก็เคาะช้าครับลองดูว่าญี่ปุ่นจะไล่บอลสูงมาญี่ปุ่นไม่ไล่ครับขยับทิ้งบอลออกฝั่งซ้ายไปที่โคดิกาโปครับเกาะริมเส้นอยู่จี้เข้าหาลิซิโดนเคาะมาตรงกลางก่อนครับเฟรงกี้เดยองยังเล่นใกล้ๆกันอยู่ครับฟานเดอร์เฟนค่อยๆขยับดันขึ้นมายังไม่เร่งเอาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์เคาะขวางไปเรื่อยๆฟานเนเคอร์กลับมาขวาที่ดัมฟรีสเล่นกับซัมเมอร์วิลญี่ปุ่นก็เน้นรักษาตำแหน่งนะครับยืนแนวกันแน่นเป็น3ชั้นครับฟานไดโยกออกซ้ายไปบ้างครับให้มาที่เคดิกาโกครับเพื่อนจากลิเวอร์พูลด้วยกันกักโปปัดเรียกเขากับโทษมาเล่นพักบอลได้ยังพลิกไม่ได้พิงไว้ก่อนแล้วพลิกเข้าขวายิงยัดเลยครับโอ้ไซออนซูซูกิต้องเซฟแรกครับปัดข้ามคานออกไปได
1: ้โอ้โหซูเปอร์เซฟแรกมาตั้งแต่ช่วงมาน2นาที39วินาทีครับกักโปทางซ้ายจ่ายยัดมาในกรอบเขตโทษมาเล่นบังกอดโอ้โหแล้วพลิกหนี2คนครับก่อนตวัดยิงด้วยขวาครับแต่ว่าติดเซฟทางด้านของไซออนซูซูกิครับโอ้ซุปเปอร์เซฟสวยเลยครับจังหวะนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมทางซ้ายครับโอ้ทานิคุจิเอาไม่อยู่นะครับเจอจังหวะพลิกหนีของดันโยมาเล่นแล้วได้ซัดเมื่อสักครู่นี
0: ้โอ้เป็นเหลี่ยมที่พลิกเล่นแบบพลิกความคาดหมายนะครับคือเป็นเหลี่ยมปกติเนี่ยเล่นง่ายๆคือคืนเพื่อนดีกว่าครับแกหลอกพลิกแล้วยิงดื้อๆเลยยิงเต็มข้อเลยครับซูซูกิต้องเซฟหนักๆตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับไรเดอร์เตะมุมเข้ามาเสาแรกโดนมงทิ้งออกไปได้เคลียร์เด็ดขาดครับจังหวะนี้ของญี่ปุ่น
1: เริ่มต้นได้ดีครับทางฝั่งอัศวินสีส้มของโรนัลด์คูมันดูอีกครั้งครับโอ้โหทานิคุจิเอาไม่อยู่ครับได้ตวัดยิงด้วยขวาแต่ว่าคือตำแหน่งการยืนของไซออนซูซูกิเนี่ยบอของมาเล่นมาตรงนั้นพอดีนะครับเลยทำให้เจ้าตัวปัดทิ้งออกหลังไปได
0: ้เอาเป็นว่าคือยิงอัดประเต็มข้อตรงนั้นนะด้วยตำแหน่งซูซูกิที่ขยับเข้าไปยืนตำแหน่งดีถ้าสมมติว่ายกมือปัดไม่ทันเนี่ยก็บอลชนหน้าอยู่ดีครับบอลจะเข้าหน้าเต็มๆเลย
1: ก็ฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะลงไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับปาม่าจากปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับซอนซูซูกิ
0: ซึ่งแกเซฟจนมือหักอะในเกมที่แบบดึงแต้มกับเอซิมิลานได้ชิ่งเข้ากรอบไปโทษอีกทีครับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าจะให้ซัมเมอร์วิลเสียจังหวะล้มไปก่อนนะครับบอลลึกออกหลังไป
1: ผิดจังหวะกันไปหน่อยครับจังหวะที่จะแทงเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาครับทีมงานของโรนัลด์คูมานนี่ยอดนักเตะทั้งนั้นนะครับเออร์วินคูมานวิมยองลุดฟันอิสเตอรอยครับ
0: คูมานแกเป็นมนุษย์ที่ถ้าวงการฟุตบอลดัสแล้วก็ไม่ธรรมดาครับผ่านมาหมดแล้วในการทำงานกับอาแจ็กซ์ฟีดวีเฟย์นอร
1: ์ตแต่จริงๆเหมือนแกก็สตาร์ฟตัวเองไว้เหมือนกันนะหมายถึงว่าไม่ดูแก่ไม่ดู
0: ผมว่าแก
1: เพลไปกว่านี
0: ้ทรงกระตึงตั้งแต่ตอนสมัยแบบไปปลายการค้าแข่งแล้วแต่จะมีน้ำมีอวบๆนิดหน่อยแล้วก็ทรงนี้มาตลอด
1: ใช่ดูไม่แก่ขึ้นไปกว่าเดิมนะ
0: พ่อได้เปรียบบุคคลมีน้ำมีนวลครับมันจะตึงตลอดเวลา
1: ส่วนไอ้คนที่มันดูหุ่นดีๆสมัยเป็นนักเตะหลายคนนี่ดูอวบไปแล้ว
0: ไรเดอร์เขาสั้นน่ะเรารู้จักแกกัน
1: แก่แล้ว
0: ปู่ลอยแกดูทรงภูมิเหมือนไหนแต่ไรตอนนี้จะ80แล้วแกก็ยังดูเหมือน30ปีที่แล้วดูญี่ปุ่นครับนานขึ้นเกมมาทีฝั่งซ้ายของนากุมระจะพลิ้วเข้าในแต่ว่าฟานเดอร์เฟนข้ามฝั่งมาช่วยเกมรับนะครับตัดฟาวไปก่อน
1: จังหวะโยกหนีไปแล้วนะครับของทางนากามูระครับแหมมีมือเข้ามาดักฟาวครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแต่ใช้ความเร็วหนีฟานโดเฟนไม่ง่ายนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ต้องใช้มือช่วยในการขวางนะ

0: ามูระเอาไว้ครับฟานูเฟนแล้วก็โดนจับฟาวครับฟรีคิกของญี่ปุ่นครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายนะครับไดจิคามาดะอยู่ที่บอทาเคฟุซะคุโบอยู่ที่บอ
1: ครับผู้ตัดสินไปเช็คในกรอบไปโทษที่เรียบร้อยให้สัญญาณเล่นได้ครับคามาดะเปิดย้อยไปเสาไกลลูกนี้บ่งย้อนกลับมาของแม่อิโตแต่ว่าจังหวะกว่าจะม่งย้อนเข้าในได้เนี่ยบอลมันย้อยออกหลังไปแล้วนะครับ
0: จังหวะยิงมีเหมือนไปโดนหน้าของทางฟานเฮเกอร์ด้วยนะครับนี่ก็มีข่าวกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับประกันหลังจากทางไบรตันฮาจิเมะโมริยาสึครับเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะพาญี่ปุ่นไปได้ไกลแค่ไหนครับรอบคราวที่แล้วนี่จบที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: ก็น้าแกคุมไปคุมมาเนี่ยคุมนานอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
0: พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เวลลี่สไนเดอร์กับทางฟันเดอร์ซาครับ อยู่ด้วยกัน
1: ที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพูดนอกหลังไมค์กับผม
0: เอาหรอ
1: ไม่ได้พูดหน้าไมค์ คนฟังก็งงดีครับ
0: เออว่ะ
1: ตอนยังไม่ได้เปิดไมค์
0: ไม่เมื่อกี้เราบอกถึงหุ่นไงหุ
1: ่
0: นเห็นไหมพี่อ่ะเออน้องจำได้เราเพิ่งตื่นเราดิ
1: ส่งสไนเดอร์สไนเดอร์ก็เนี่ยแก๊งอกหักครับเข้าชิงหนล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ก็เป็นยุคของสไนเดอร์เนี่ยแหละ2010บอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของญี่ปุ่นครับโยกเปิดยัดเข้าในมาไปติดเวอร์ชิลฟันไดก่อนนิดเดียวครับเกือบไปครับโอกาสที่จะลุ้นยิงของอุยดะมาไม่ถึงครับทางซ้ายยังได้โยกต่อนากามูระจ่ายกลับคืนหลังมาก่อนครับฮิโรกิอิโตะแล้วก็จะเปลี่ยนแกนเข้าด้านในของคามาดะทิ้งบอลทางขวาให้ลึกเกินไปครับออกหลังไปเลย
0: ก็เพิ่งจะช่วยพาคริสตัลพาเลซนะครับคว้าแชมป์ในส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่โอลิเวอร์กาสเนอร์ที่อำลาพาเลซไปเหมือนจะไม่ได้งานที่มิลานนะกลายว่าตอนนี้แต่งเป็นรูเบนอโมริมนะครับ
1: ดีไม่ดีจะว่างงานเอาแล้วนะกาสเนอร์ เพราะว่ามันก็เหลือไม่กี่ทีมแล้วนะที่ทีมที่แบบชื่อใหญ่ๆหน่อยที่จะขยับเปลี่ยนโค้ช
0: แล้วจริงชื่อเขาช่วงหลังอ่ะมันไปติดอยู่กับทางเอซิมิลานเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆ
1: นะคุยกันนานมากสุดท้ายอโมริมโฉบแต่ไม่เป็นไรถ้าแบบถ้าคิดว่าไม่ได้ดีลใหญ่อะไรเงี้ยรอไปสักพักหรือการเปิดไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักทีม
0: ไม่เกิน2เดือนผมมองว่ายังไงเดี๋ยวมีทีมใหญ่ๆปลดแน่นอน
1: เฟรนกี้เดยองครับคุมเกมอยู่ตรงกลางให้ใกล้ๆไปที่ฟันไดฟันเดเฟนก็กลายเป็นว่ากับทีมชาติเดนเทอร์แลนด์โดนจับเล่นแบ็กซ้ายมาตลอดนะครับวิกกี้ฟันเดเฟนเป็นตำแหน่งที่เล่นได้ครับโดนสลับมาแก้ขัดเรื่อยๆเวลาอยู่กับต้นสังกัดแล้วแบ็กซ้ายขาดแบบนี
0: ้คือความเร็วของเขามันไม่มีปัญหาต่อการเล่นแบ็กอยู่แล้วนะทางวิกกี้ฟันเดเฟน
1: เดนเทอร์แลนด์ครองบอลเยอะกว่านะครับมีจังหวะลุ้นอันตรายไปครั้งหนึ่งครับลูกยิงของตะโยมาเล่นที่ติดเซฟซูซูกิก็เซตเกมตามสไตล์บอลดัตส์นะครับมีสูตรครับต้องต่อบอลกันที่แนวรับเยอะๆแล้วจะสลับเล่นบอลยาวจากฟันไดก็ให้น้ำหนักไม่ดีครับจะฝากกักโปแรงออกหลังอีกแล้ว
0: โอ้โหนี่ครีเอทจริงๆครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่น
1: อันนี้เป็นปลาหมึก
0: เออหรอเป็นไปได้
1: เป็นแก๊งมาริโอหลุยมาว่างก็มี มีหลายแนวเดนทารานก็สีสันเยอะครับก็เป็นผมว่าก็เนี่ยบรรยากาศสวยงามแฟนๆทั้งสองทีมเห็นเดนทารานมีแก๊งหัวเนยมาด้วยนะ
0: อ๋อหรอ
1: แต่เป็นเนยสีส้ม
0: อ๋อถ้าสีเหลืองนี่จะเป็นกรีนเบย์แพ็คเกอร์นะ
1: ไซออนซูซูกิครับขยับเล่นบอลยาวออกมาฟันไดม่งสวนกลับมาใหม่บอลลูกนี้ยังติดอยู่ที่

0: อิโตะครับโอ้ชิงเข้าในมาสวยครับแก้เพรสได้ยอดเยี่ยมครับแล้วทะลุขึ้นมายาวๆจากนากามูระเปลี่ยนแกนออกฝั่งขวาไปริซิโดอันโดอันเร่งไม่ได้ครับเพราะว่าแนวรับของเนเธอร์แลนด์ยังยืนต่ำกันอยู่ต้องวนมาเคาะกันทางขวาครับวันตานาเบะเข้ากลางมาที่ไดจิคามาดะกลับมาซ้ายอีกทีหนึ่งอิโตะขึ้นสูงเล่นสั้นกับนากามูระวนกลับมาที่คามาดะจะปาดเรียดเข้ากลางโดนสกัดไม่ได้เอาบอลล้นเข้าทางไมดะจะเกี่ยวไปเล่นอีกทียังติดอยู่ครับมีเพื่อนตามซ้อนครับคืนมาใหม่อีกทีหนึ่งคามาดะเล่นตรงกลางใกล้ๆกับซาโนะซาโนะคุมเกมอยู่นี่ครับเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นได้ครองบอลต่อเนื่องหน่อยขึ้นมาเล่นฝั่งขวาครับปล่อยให้ลิซิโดอันโดอันหาเหลี่ยมเปิดยัดเข้าในกรอบไปโทษฟันไดเคลียร์ยาวออกมาได้ตอนเดียวมาเล่นอยู่ห่างบอล นะครับไม่ไล่ครับลูกนี้ก็ปล่อยให้ทานิกุจิเคาะกลับไปที่ซูซูกิได
1: ้ก็ผ่าน10นาทีแรกมานี่ญี่ปุ่นยังไม่มีโอกาสลุ้นแบบจ่าๆนะครับในเนเธอร์แลนด์นี่มีไป1ครั้งลูกกับตัวยิงของดันเยลมาเล่นที่ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับ
0: อิโตะครับขึ้นมาฝั่งซ้ายกับนากามูระเคาะกลับไปกลับมาก็ดิมฟริสเนี่ยคุมพื้นที่อยู่แล้วนะครับถอยกลับมาก่อนคามาดะพยายามเล่นทางซ้ายอีกรอบหนึ่งนากามูระปล่อยข้ามหลอกของไมดะแต่ว่าลูกนี้ก็โดนอ่านทางได้ก่อนนะครับไปไม่ถึงครับเนเธอร์แลนด์ตัดขึ้นมาได้ทีนี้ไรเดอร์ไรเดอร์มาแทงเข้าช่องในแต่ว่าโคดิคาโปขาดไปก้าวเดียวครับไม่ถึงเหมือนกันบอลกลับมาให้ญี่ปุ่นครองอีกทีนึงครับไดจิคามาดะจังหวะเกมใช้สปีดบอลไม่เร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ยังรักษาตำแหน่งกันค่อนข้างดีครับไม่มีจังหวะให้ทำเร็วกันได้ซาโนะวาตานาเบะครับกลับมาที่ซาโนะยังเคาะบอลอยู่ในแดนตัวเองครับญี่ปุ่นอิโตะไหลออกซ้ายไปสลับเล่นบอลยาวไมดะพักอกทางซ้ายสวยครับไมดะเปิดยัดเข้าในดูมฟรีสโอ้โหตามมาบล็อกเร็วครับแต่ว่าญี่ปุ่นได้เตะมุม
1: ไมดะไม่ได้มีดีแค่ชกต่อยนะฮะ นั่นไมดะไทยซอนนะฮะ นี่ไดเซนไมดะพ
0: ัก
1: อกเอาบอลลงมาสวยมากนะครับสุดเส้นหลังด้านซ้ายจะตวัดเข้าตรงกลางครับแต่ว่าโดนขวางเอาไว้ก่อนครับ แต่ก็ทำให้ญี่ปุ่นได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับคนเปิดเป็นไดจิคามาดะในเซตนี้สุดท้ายก็พาเซลติกคว้าแชมป์ได้นะสกอตติชพรีเมียร์ชิพ
0: ดูเตะมุมครับคามาดะบอมโด่งไปเสา2ลูกนี้โดนมิกกี้ฟาเดเฟนมงเคลียร์มาได้ครับบอลล้นมายังเก็บบอลได้ครับซาโนะเล่นสั้นๆกันอยู่นากามูระไหลออกมาที่คามาดะคามาดะหาเหลี่ยมโยนไม่ได้คืนกลับไปนากามูระนากามูระยังเล่นสั้นกันอยู่คุโบะบ้างครับวันนี้ได้บอลน้อยมากคุโบะเล่นสั้นๆไหลไปสุดเส้นแล้วอิโตะปาดเข้าในชาร์จลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกที่ฟานเฮเคอร์ออกหลังก่อนครับ
1: โอ้โหนี่ต้องชมฟานเฮเคอร์เลยครับที่ตามมาประกบติดแต่ว่าสุดท้ายผู้สินบอกว่าบอโดนไมดะออกหลังเป็นตั้งเตะจากประตูของเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้แต่ว่าขึ้นมาสวยครับแต่ว่าฟานเฮเคอร์สอดตัวเข้ามาขวางลูกยิงของไมดะได้เร็วนะครับแล้วบอลเหมือนจะโดนไมดะจริงๆแล้วครับสุดท้ายผู้สินให้เป็นตั้งเตะจากประตูของเนเธอร์แลนด
0: ์เริ่มค่อยๆสร้างจังหวะอันตรายเพิ่มมากขึ้นนะครับญี่ปุ่น15นาทียังเสมออยู่ 0-0 ครับเวิลด์คัพนัดแรกของกลุ่ม F ครับอีก2ทีมคือสวีเดนกับตูนิเซียนะครับจะเล่น9โมง
1: อ๋อนี่บอกว่าติชมนิดนึงนะครับคุณแม็กซ์แมกนาโต้บอกว่าปก YouTube ไม่ค่อยสวยเลยครับ
0: อ๋อ
1: โอเคได้เดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขให
0: ้ครับเพิ่ม
1: สำคัญเหมือนกันนะในการคลิกเข้ามาชม
0: อื
1: มคุณโทมิยาสุบอกว่าเยอรมันผ่านไปแล้วเชียร์ญี่ปุ่นต่อมีเชียร์พอมียาบิด้วยนะครับ
0: ก็ช่วยได้เยอะเลย
1: ก็เราเข้าใจครับ
0: ผูกพันกันเยอะหลายอย่าง
1: เราผูกพัน
0: ผูกพันตั้งแต่โอชินละ
1: โอ้โหคนสู้ชีวิตซะด้วย
0: ใช่เวอร์ชัน

0: แรกๆเลยนะ
1: ชอบผู้หญิงลำบาก
0: ไม่ใช่สมัย
1: โอ้ชอบผู้หญิงลำบากซะด้วย
0: กดขี่
1: ครับผมโอ้มีตั้งเยอะแยะให้ชอบนะ
0: ครับ
1: ชอบผู้หญิงผ่านความลำบากแต่นี่อดทนดิ
0: คุณทันไหมโอชินรุ่นแรก
1: ผมทันแต่ว่าผมไม่ได้ทันแบบนั่งดูอ
0: ่
1: ะแค่รู้ว่าคนนี้คือโอชินแล้วก็รู้เรื่องมันจะดราม่า
0: ก็คือพจมาน
1: โอ้ผมว่าหนักอาจจะหนักพจมานด้วย
0: ในระดับขึ้นเกมทางขวาครับคริสเตียโน ซัมเมอร์วิลล์ไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้โดนฟรีสตามมาไม่ทันครับมาโดนจิ้มทิ้งไปก่อนครับอิโตะถึงก่อน
1: นี่ไม่ใช่นักเตะกังฟูนะฮะ
0: นั่นโอ้โหตัวยาวกว่าเยอะอิโตะของทีมชาติชุดนี้ครับ
1: ครับผม
0: กับอิโตะสิงนักสู้ป่ะ
1: นักเตะกังฟู
0: นักเตะกังฟูเป็นการ์ตูนที่โคตรตลก
1: โอ้ฮามากสุดยอดคือถ้าตัวแบบเสือเตี้ยอย่างเงี้ยใช่เลย
0: ใช่ตัวแบบเสือเตี้ยแต่ว่าเป็นสายฮาแล้วเอากังฟูมาผสมกับฟุตบอล
1: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าผมเชียร์เพราะจริงจังครับ
0: โอ้เชียร์อะไรนะ
1: เชียร์ญี่ปุ่นเพราะจริงจัง
0: โอ้ยน่ารักเลย
1: โอ้โหดีไม่เชียร์เพราะมิซาเอะ
0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ทำตัวน่ารักเชียว17นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 นะครับญี่ปุ่นก็เริ่มจะมีหาจังหวะจบสกอร์ได้ลุ้นนะครับไดเซนมาดามุสคูนี้แต่ว่าติดบล็อกฟานเฮกเกอร
0: ์ทางขวาได้ทะลักขึ้นมาที่ซัมเมอร์วิลครับโยกไปสุดเส้นแล้วหักเข้าไหนไปเสา2ไม่มีตัวโฉบเลยครับโดนฤทธิ์โดนถอยมามงสกัดได้ก่อนครับคูโบหยอดบอลขึ้นมาทางขวาสวยครับไมดะถึงบอลไมดะโดนลุมอยู่2ด่านครับสุดท้ายโดนสกัดออกข้างไปก่อน
1: ยังได้เป็นบอทุ่มนะครับของญี่ปุ่นครับตรงกลางสนามครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนครับไปที่วาตานาเบะ
0: ฮิโรกิอิโตะครับเก็บบอลแล้วก็จะเชื่อมฝั่งซ้ายกับเคโตะนากามูระนี่นะครับซานิกุจิครับให้กับไมดะขออภัยครับเป็นคามาดะครับตอนนี้กุจิเปลี่ยนออกขวาอีกทีหนึ่งริซูโดอันให้บอลกักๆไปมากลายเป็นพอดีเลยครับจิ้มต่อขึ้นมาได้ไดเซนไมดะจะพยายามชิ่งกันทางฝั่งขวาก็ติดอีกแล้วยังไปได้ไม่สุดทางเท่าไหร่ครับเนเธอแลนด์ราฟันแบกไหลขึ้นมาตรงกลางครับดอนเยลมาเล่นออกซ้ายไปที่โคดิกาโปโคดิกาโปจี้เขาหาวัตานาเบะไหลกลับมาที่ดอนเยลมาเล่นจับพิ้วหนี2ด่านไปติดตัว2ครับซ้อนดีช่วยสกัดออกมาได้ครับไปติดที่คามาดะนะครับบอลยังอยู่กับเนเธอร์แลนด์ครับได้นวดไปเรื่อยๆครับเฟรงกี้เดยองคืนหลังก่อนครับเปลี่ยนจังหวะพักดึงช้านิดนึง
1: คือแนวรับญี่ปุ่นรู้นะครับว่าปล่อยให้ดอนเยอมาเล่นนี่ดวลตัวไม่ได้นะครับจะมีตัวที่เข้ามาช่วยซ้อนเร็วอยู่ตลอดแล้วครับ
0: ทีนี้ไรเดอร์สคืนให้ฟานเทเคอร์ครับกลับไปที่เฟรงกี้เดยองขยับออกซ้ายโคดิกาโปวันนี้ยังไม่ได้แผงลิตเท่าไหร่เป็นเกมที่เล่นกันแบบเครียดด้วยกันทั้งคู่นะครับค่อยๆเจาะเข้าไปครับไรเดอร์สเล่นสั้นๆขึ้นมากราฟเฟนแบกโยกอยู่หน้ากรอบกราฟเฟนแบกคืนมาด้านหลังครับฟานเฮเคอร์ดันสูงปาดออกขวาที่ซัมเมอร์วิลคืนฟานเฮเคอร์อีกทีนึงยังไม่ผีผามครับยังละเมียดเหมือนเดิมเฟรงกี้เดยองเปลี่ยนออกด้านซ้ายไปที่โคดิกาโปจี้เข้าหาดวนกาโปโดนซ้อน2เล่นสั้นชิง1 2ไปสุดเส้นของโคดิกาโปแต่ว่ามาตัวในกรอบเขตโทษยังช่วยสกัดออกมาได้ครับวาตานาเบะเคลียร์ออกข้างไปก่อน
1: แล้วจังหวะนี้โดนชมล้มลงไปคูโบไม่ได้ฟาวล์นะครับผู้สินให้เป็นบอทุ่มของเนเธอร์แลนด
0: ์เนเธอร์แลนด์บอลยังอยู่ฝั่งซ้ายครับไรเดอร์สขวางมาตรงกลางครับให้กับเฟรงกี้กลับมาที่ซัมเมอร์วิลล์ค่อยๆบีบพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆครับคู่เซนเตอร์ดันขึ้นสูงแล้วครับระหว่างฟันไดกับฟานเฮเคอร์ฟาเดอร์เฟนให้มาที่กักโปอีกทีนึงกักโปพอได้บอลปุ๊บข้างหน้าจะมี2คนดักอยู่ตลอดครับไรเดอร์สเข้ากลางมาใหม่ก็จะรอเคาะเรื่อยๆรอจนญี่ปุ่นจะเมื่อไหร่เนี่ยครับคนที่กักโปอีกทีนึงกักโปแหมทีนี้แล้วไม่ถ่ายเข้ากลางเลยนะแหมคือโยกนิดนึงแล้วก็จ่ายให้กลับไปที่เพื่อนตลอด
1: เราประชดประชัน
0: ทีนี้ไม่ฝืนเลยนะว่า
2: บอลยังไม่เสียจากเขาเลย
1: ระมัดระวัง

0: วังเดี๋ยวโดนครูมันด่า
1: ก็อย่างว่าครับเวิร์คคัพมันก็พลาดแล้วก็โอกาสแก้ตัวน้อยไม่ใช่เกมยาวแบบฟุตบอลลีกโอ้คลองบอลนานมากคลองบอลโดยที่ไม่ได้เข้ากรอบเขตโทษเลยครับเนเธอร์แลนด์เคาะวนไปวนมาฟานเทคเกอร์บุกสักทีครับแทงยัดขึ้นมาโอ้ไลเดอร์สก็เกี่ยวบอลไม่ติดอีกครับล้นไปทางขวาลิซูโดอันเตะโด่งทิ้งออกมาก่อนฟานเดอร์เฟนบังบอลไม่ได้ครับโอ้คนละไซส์กับคูโบเลย
2: ตอนนี้ถือว่าเนเธอร์แลนด์เองก็คลองบอลมาพักหนึ่งแล้วนะครับในการกดดันเข้าใส่ทางญี่ปุ่นนะครับส่วนผลฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลดทานที่ขอเข้ามานอร์บี้แพ้ออสเดอร์เวิลด์0-2นะครับฟาวเคนเบิร์กเสมอโอเลโบร1-1ดุงสกิลเสมอออสเตอร์ซุน1-1แล้วก็ซานวิกเคนชนะทางบราเก้3-2นะครับผม
1: บอลกลับมาให้ญี่ปุ่นได้ขึ้นเกมบ้างครับอิโตะฝั่งซ้ายให้เข้ามาที่นากามูระยังไม่ลุยครับก็ต้องกลับมาหาตัวตั้งต้นก่อนคือที่เนเธอร์แลนด์ก็จะมีเฟรงกี้เดยองเป็นตัวพักบอลเป็นตัวเลือกจังหวะเล่นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นไดจิคามาดะนะครับเป็นตัวรับบอลจากกองหลังเหมือนกันวันตานาเบะไหลออกขวาโดอันชิงสั้นขึ้นมาจะให้คูโบะคูโบะก็ยังพลิกไม่ผ่านฟานเดอร์เฟนนะครับได้บอลทุ่ม
2: เอาละครับช่วงพักเบรกครับให้นักเตะได้ดื่มน้ำครับก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่เนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ66-34%นะครับ
1: ไฮเดรชั่นเบรกหรือว่าแล้วแต่จะเรียกเลยมันเรียกได้หลายอย่างนะคูลลิ่งเบรกวอเตอร์เบรกดริงเบรกสารพัดความหมายเดียวกันคือให้พักดื่มน้ำลดอุณหภูมิอะไรพวกนี้ไป
2: คุณปวัลลิศเปาปามี่บอกว่ากั๊กโปเป็นตัวจริงทีมชาตินะครับแล้วก็คุณพุทธิพงศ์บอกว่ากาสเนอร์รองงานที่ฮาวซิตี้ครับ
1: โอ้โห
2: คงไม่นะ
1: อุตส่าห์บินสูงขนาดนั้นแล้ว
2: คุณมนตรีบอกแล้วพาเลสฟูลแลมนาโปลีได้ใครเป็นกุนซือครับพาเลสนี่รอได้กุนซืออย่างเปียซาชที่คุยกันอยู่นะกุนซือที่พาลองได้ลองแชมป์ลีกเอง
1: ใช่ครับ
2: นะครับฟูแลมก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลกับอาเบลัวนาโปลีมีข่าวกับแม็กซ์อาเลกรีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับ
1: อย่าเลยขอเถอะ
2: เพราะว่าซารีสุดท้ายไปแอตแลนตานะครับไปร่วมงานกับทางด้านของจุนโตลี่ที่นู่นคุณบัพพิตสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับ
1: แล้วปาลาดิโน
2: ่ปาลาดิโน่ตอนนี้ยังเงียบๆอยู่เพราะตอนแรกไปมีข่าวกับลาซิโอแต่ลาซิโอมันจะเป็นกาตูโซคุณธงขจรมาสัมพันธ์บอกว่าซาโจเปเรซีเย่ของคิโฮหายไปไหนครับโอ้โหเคมันเดนนิสของแอตแลนต้าด้วยครับโอ้น่าจะเลิกไปหมดแล้วอ่ะ
1: เคมันเดนนิสน่าจะเลิกแน่ๆครับ
2: แต่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับบอลหรือเปล่าเปเรซีเย่เหมือนผมคุณเหมือนจะไปทำอะไรสักอย่างนะ
1: ก็เนี่ยครับระหว่างนี้ก็จะเป็นโอกาสแบบจะให้ช่วงที่เกมพักกลางครึ่งก็จะให้แต่ละฝั่งได้ไปเน้นจริงๆคือการประชุมทีมครับมีช่วงเวลาเหมือนแบบพักยกให้พี่เลี้ยงได้แก้ไขสถานการณ์หน่อยว่าจะเลือกปรับเลือกแก้ตรงไหนบ้าง
2: ของเรานี่ไม่เข้าโฆษณานะ
1: ไม่เข้าแล้วก็ตรงนี้โดนโจมตีเยอะหลายคู่เราเห็นแล้วนะครับว่าผู้ตัดสินในสนามเขาเคลียร์แล้วโอเคครบเวลา3นาทีแล้วก็คุณไปประจำตำแหน่งเดี๋ยวเราจะให้เกมรีสตาร์ทแล้วปรากฏว่าเอ๊ะเราทำไมวันก่อนทำไมเพลงในสนามก็ยังไม่ปิดในนู่นนี่ผู้ตัดสินก็ยังให้เล่นไม่ได้ทั้งตินเตะพร้อมแล้วที่ไหนได้เขารอให้สัญญาณทางโทรทัศน์เนี่ยปล่อยสปอตโฆษณาให้จบก่อน
2: ครับผมก็เห็นเยอร์เกนคล็อปก็ออกมาด่าอยู่นี่
1: ใช่กลายเป็นว่านักฟุตบอลต้องมารอแบบเรื่องการตลาดเรื่องคอมเมอร์เชียลพวกนี
2: ้ตอนนี้เปเรซิเย่นี่เป็นประธานสโมสรเคียโวนะผมคุ้นๆว่าได้ยินชื่อเขาอยู่ก่อนหน้านี้ไม่นาน
1: นี่ไงเพลงยังไม่จบแต่เพลงเจโรยังมาเลยโอเคผู้ตัดสินบอกเขาปล่อยโฆษณาหมดแล้วครับเล่นต่อได้บอลทุ่มของญี่ปุ่นทางขวาครับโดยริซึโดอันเล่นกันลำบากนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้

0: นี่ฝันเทอร์เนอร์แลนด์ปิดไปหมดเลยจะชิ่งกันสั้นๆก็ติดอีกครับเราเยอะมาเล่นจะไขว้ยังไม่ผ่านโคดิคาโปลากขึ้นซ้ายมาโอ้จ่ายบอลทะลุมาสวยครับมาเล่นพักบอลไว้ตอนเยลมาเล่นคลองบอลนานไปหน่อยครับสุดท้ายญี่ปุ่นแย่งคืนไม่ได้ติดไปติดมาสุดท้ายบอลโดนเฟรงกี้ออกครับโอ้ชิ่งเร็วขึ้นมาฝั่งซ้ายครับไดเซนไมดะมาถึงบอลแล้วดวลกับฟานเฮเกอร์ไมดะจะหาทางเข้ากรอบไปโทษสุดท้ายไม่ฝืนครับจ่ายคืนมาตรงกลางคามาดะหยอดเข้ากรอบไปโทษไปฉลับก่อนครับบอลย้อยก็เลยเข้าทางฟาเดอร์เฟนมงเคลียร์มาได้ทำเร็วลูกนี้ไม่มีอะไรครับญี่ปุ่นยังเจาะไม่ได
1: ้คุณโทมิยาสึบอกว่าเห็นชุดของดัชแล้วอยากกินน้ำส้มขึ้นมาเลยครับแต่ผมไม่ค่อยชอบส้มโทนนี้ของเนเธอร์แลนด์นะ
0: มัน
1: แป๊บไปหน่อยอ่ะ
0: โซนที่ต่างๆมาคือมันแบบมันรู้สึกแสบตามากขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าแบบจอเราเสียนะ
1: ไม่แล้วผมไปดูของจริงแล้วผมก็นั่นแหละไม่ได้รู้สึกชื่นชอบเสื้อฟุตบอลโลกรอบนี้พี่ชิดชอบทีมไหนพิเศษไหม
0: ก็เยอรมันเนี่ยเขาเอาไอ้ลวดลายเก่ากลับมาอีกทีนึงจริงฝรั่งเศสเนี่ยคือชอบมาตลอดเพราะว่ามันก็สมกับเป็นที่แบบเมืองแฟชั่นผมว่าฝรั่งเศสก็จะมีคลาสตลอดเสื้อบอลโลกไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามยังไงก็สวยเอาเป็นหนึ่งชาติที่การันตีว่าสวยแน่ส่วนเฮติก็น่าเก็บสะสมนะไอ้เวอร์ชันที่เขาห้ามใช้
1: อ
0: ่ะ
1: ที่มีลายที่เกี่ยวกับธงอะไรเข้ามา
0: แต่ก็ดูจากยี่ห้อแล้วน่าจะหายากเดี๋ยวดูญี่ปุ่นชิ่งกันในกรอบไปโทษครับมาหุยดะยิงไม่ได้ครับไหลคืนแถว2มาวางด้วยซ้ายของอิโตะโด่งข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับยิงไกล
1: เดี๋ยวยิงด้วยซ้ายนะครับแต่ว่ากดไม่ลงครับโด่งข้ามคานออกไปไม่จับเลยนะครับซ้ายของอิโตะแหมแต่ถ้าต่ำลงมาก็ดูแล้วทิศทางบอลไม่ได้ห่างจากตำแหน่งยืนของแฟบูเกนนะครับญี่ปุ่นปกตินี่ผมจะชอบชุดเหย้านะแต่ปีนี้กลับเฉยๆไปชอบชุดเยือนสีขาวเขามากกว่
0: าแต่ที่ดีมากแล้วก็ทุกวันนี้ทำเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะคือการทำเสื้อเรดโททั้งในเวอร์ชันสโมสรและทีมชาติญี่ปุ่นก็มีออกมา
1: คือถ้าอยู่ Adidas ก็ไม่ต้องกลัวครับกระจุยกระจายของการ
0: ปล้นคุณทุกที่ทุกทางทั้งเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็เวอร์ชันย้อนหลังที่อยู่ในความทรงจำก็ทำการตลาดมาถูกทางมากครับโอ้โหผมว่าสอยตังค์ไปได้เยอะ
1: แล้วคือพอมันเป็นย้อนยุคเนี่ยวัสดุมันแพงขึ้นอยู่แล้วแล้วคุณไปใช้แบบเก่าปุ๊บตัวราคามันก็จะโอ้ส่วนใหญ่นะย้อนยุคก็ 4,000 กว่าม
0: ันจะบวกไปอีก 1,000 อย่างน้อยนะบวกกับเสื้อทำปกติเนี่ยอย่างน้อยอีก 1,000 นึงซึ่งก็จริงๆเขาก็ทำการตลาดมาถูกเพราะว่าเดี๋ยวดูฟาเดอร์เฟนปาดจากซ้ายเข้าในมาก่อนครับโดนเตะทิ้งออกไปได้ครับอิโตะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเนเธอร์แลนด์นวดต่อเลยครับทางขวาของซัมเมอร์วิลล์เจาะเข้าในไม่ได้คืนฟานเฮเกอร์ก่อนวนไปวนมาครับซัมเมอร์วิลล์ยังเน้นในการคุมพื้นที่อยู่ครับเวลาครองบอลบุกขึ้นมาของเนเธอร์แลนด์คือบุกก็จริงแต่บุกช้าครับบอลไปเรื่อยๆเน้นไม่เสี่ยงต่อการเสียการครองบอลง่ายๆกาโปคืนเข้ากลางครับไรเดอร์ชิปเข้ากรอบเขตโทษไม่ถึงอยู่ดีครับลูกนี้ติดนากามูระล้นออกมาแถว2ตัวนี้เนเธอร์แลนด์เก็บหมดเลยเพราะว่าญี่ปุ่นรับต่ำนะครับไม่มีตัวมาคอยแย่งเก็บจังหวะบอลล้นออกมาซ้ายของคุณกาโปไถแล้วครับไถเข้ากลางคราวนี้โยนโด่งไปเสา2มงย้อนกลับมาได้แต่ว่าโหคุมบอลลำบากครับดุมฟริสบอลย้อยออกหลังอยู่ดีครับ
1: คือลูกเปิดของกาโปมันแรงไปหน่อยเลยครับโยกจากทางแถวๆหน้ากรอบเขตโทษฝั่งซ้ายตักเข้าไปเสาไกลนะครับดุมฟริสปีดมาแต่ว่าบอลมันกำลังจะล้นออกหลังครับพยายามจะมงตั้งเข้าด้านในแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับบอลหลุดออกหลังไปแต่โดยรวมนี่เนเธอร์แลนด์เรื่องของการคลองบอลขึงเกมเข้าใส่ดูดีกว่าญี่ปุ่นนะครับในช่วง30นาทีที่ผ่านมา
0: ซึ่งก็ยัง 0-0 กันอยู่ครับโดยที่โอกาสลุ้นประตูลุ้นเกมรุกกันค่อนข้างน้อยครับฟาเทเกอร์จ่ายลูกนี้ไปกักกันนิดนึงครับแล้วติดเท้าพุทธศิลป์ด้วยต้องดรอปบอลคืนให้เนเธอร์แลนด์เล่นใหม่เขากลางมาที่ฟานเฮเกอร์ครับขยับทางไปด้านขวา

0: ซัมเมอร์เวลวันนี้ก็ยังไม่ได้จี๊ดจ๊าดเท่าไหร่ครับริมเส้นก็ไม่ต่างกันนะครับยังไม่มีใครเด่นไปกว่ากันครับก็เน้นเคาะมาเรื่อยๆครับคืนมาถึงฟันไดเข้ากลางมาใหม่ครับฟริงกี้เดยองขวามาที่ดุมฟรีสกลับมาฟานเทเคอร์ปั๊มสถิติการผ่านบอลไปเรื่อยๆครับซึ่งญี่ปุ่นไม่แคร์ครับเขาได้เคาะไปรอประจำตำแหน่งแล้วก็ร้อยถึงจังหวะตัดบอลของตัวเองบ้างนะครับบีบจนกระทั่งเนเธอร์แลนด์นั้นจ่ายบอลเสียไปเองครับบอลออกฝั่งซ้าย
1: นี่บอกว่านักเตะคนไหนชอบเล่นโทรศัพท์ใกล้ปลั๊กจากคุณอนากาเมะตอบคีแลนที่ชาร์จสั้น
0: โอ้รีชาร์จสั้น
1: หามาก
0: เขาก็เลิกเล่นไปหลายปีแล้วไปขุดเขามานะ
1: ครับผมโค้ชคนไหนไม่กล้าไปสวนสัตว์ตอบเป๊ปกลัวกอริลล่า
0: โอ
1: ้ครับผม
0: น่ารัก
1: ฮาจังเลยคุณอนากาเมะนี่อารมณ์ดีนะ
0: ครับผมบอลปาดเข้าในจากโคดิกักโปมาไม่ถึงโดนเยียวมาเล่นครับโดนมงสกัดมาได้ก่อนแถว2ยังได้อยู่ค่อยๆเคาะกันใหม่ครับบอลอยู่ฝั่งขวากับดูมฟริสให้มาที่ซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้คืนฟานเฮเกอร์สายขวางมาฝั่งซ้ายของฟันไดครับไล่ไปที่โคดิกักโปกักโปจี้เข้าหาดวนกักโปจะม้วนเข้าในเจอคูโบขวางทางไม่ให้เปิดบอลได้ครับต้องดึงช้าไว้ก่อนยอมมาตั้งต้นกันใหม่ครับฟันไดเข้ากลางมาที่เดยองฟริงกี้เดยองขยับออกมาซัมเมอร์วิลเนี่ยครับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาไปเรื่อยๆครับดูมฟรีสลองเล่นสั้นดูบ้างตัวยังมาเล่นจับบอลลั่นครับแล้วโดนแกะแย่งออกไปได้ไดจิคามาดะเอาไปกักกันเองออกมาดะโดนฉกครับมาเล่นเข้ากับไปโทษทางขวาโดนเดียวมาเล่นจะปาดเข้าในแต่ว่าไปติดบล็อกลูกนี้ที่ทานิกุจิก่อนครับได้แต่มุม
1: โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่เนเธอร์แลนด์นี่ขึงเกมได้อย่างต่อเนื่องนะครับจังหวะจะพลิกหนีมาดากับคามาดะไปกักกันเองครับสุดท้ายบอลหลุดมาถึงดอนเยลมาเล่นนะครับแต่เข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะยิงครับทานิคุจิยังสไลด์ขวางไว้ได้ครับบอลออกหลังไปเป็นเตะมุมทางขวาของเนเธอร์แลนด์กล้องจับไปที่เฟอร์จิลฟันไดครับอันตรายมากๆนะครับการลุ้นขึ้นมาช่วยเล่นลูกเตะมุมให้กับเนเธอร์แลนด์จะเตะโค้งออกนะครับเอาสวิงออกมานะครับเตะมุมทางขวาคราวนี้คนเปิดเป็นเทียนี่ไรเดอร์สครับเปิดด้วยเท้าขวา
0: ไรเดอร์สปันโด่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกโอ้โหตรงตัวแล้วก็ล้นออกมายังมีอิโตะเตะทิ้งไม่ได้ครับครอสเข้ามาใหม่อีกทีนึงคราวนี้มงเสยข้ามคานครับฟานเดอร์เฟนโอ้ญี่ปุ่นรอดไปครับ
1: โอ้โหมาต้องเซฟอีกหนึ่งครั้งครับซอนซูซูกิจังหวะเตะมุมทางขวาเปิดมาลูกนี้ดอนโยมาเล่นมงแต่วัดยังปัดได้ครับไซออนซูซูกิคือก็ถือว่ายังยืนถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับบอจากลูกมงของมาเล่นมาตรงตัวครับแล้วสุดท้ายยังเคลียร์ได้ส่วนจังหวะมงอีกทีนึงของฟันเดอร์เฟนที่เหลี่ยมเสาแรกจากการเปิดทางขวามาอีกทีเนี่ยมันโดนเหลี่ยมใต้บอนะครับโด่งข้ามคานออกไปโอ้โหตอนนี้ญี่ปุ่นเสียการครองบอง่ายมากครับกลายเป็นเนเธอร์แลนด์เริ่มดีกว่าชัดเจนมากๆแล้วครับตอนนี้
0: แล้วเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าตอนยังมาเล่นสมควรได้สตาร์ทตัวจริงๆคือฟอร์มเขาต่อเนื่องมาเหมือนกับตอนที่เล่นกับโรม่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลยครับอันตรายจริงเหมือนเดิมครับจังหวะเกมเหมือนเดิมญี่ปุ่นไม่พยายามจะเข้าไปแย่งบอลครับเน้นคุมพื้นที่แล้วปล่อยเนเธอร์แลนด์เคาะไปเรื่อยๆจะดีดขึ้นหน้ามาลูกนี้บอลไปติดแขนนะกัมราครับโดนจับแฮนด์บอล
1: แฟนบอลเนเธอร์แลนด์ครับเมมฟิสแล้วก็เฟรงกี้เดยองครับใส่เสื้อเชียร์นั่งเลี้ยงติดกัน3คนแต่ว่าเมมฟิสนี่กลายเป็นตัวสำรองของทางดอนเยมาเล่นนะครับตอนนี้ฟรีคิกทางด้านขวาของเนเธอร์แลนด์ครับเทียนี่ไรเดอร์จะโยนเข้าไปต้องระวังลูกกลางอากาศนะครับทั้งฟานไดทั้งฟานเดอร์เฟนก็มงดีด้วยกันทั้งคู่นะ
0: ไรเดอร์สปันโด่งไปเสา2ลูกนี้โขกลงพื้นแล้วกระโดดชาร์จโอ้โหคนนี้กักโปครับเตะเสยข้ามคานไปแบบไม่ได้ลุ้นเลย
1: จังหวะเปิดไปเสาไกลนะครับแล้วมีตัวที่มงย้อนกลับ

0: มาแต่ว่ากักโบจังหวะบอลมันอาจจะห่างเท้าไปนิดด้วยแหละครับต้องพยายามเรียกว่ากระโดดทิ้งตัวมายิงแต่มันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
1: บอลตกมาสวยครับแต่ว่าก็ต้องนั่นแหละครับถ้ายิงมันก็ไม่ได้ยืนยิงนิ่มๆแบบนั้นนะต้องกระโดดเข้าไปชาร์จนะครับก็ผิดองศาครับเสยใต้ลูกเต็ม
0: ๆดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บครับวาตานาเบะ
1: เชือกหลุดแม
0: ่ดึงจังหวะหน่อยเพราะตอนนี้นี่แม่โมเมนตัมเกมมันเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับที่ครองบอลได้ดีกว่าชัดเจนครับคึกคักเลยแฟนเนเธอร์แลนด์
1: มันไม่มีตัวฝากบอลเอาขึ้นหน้าได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับปัญหาของญี่ปุ่นที่ทำให้แฟนๆเนี่ยตัดไปที่สีหน้าแฟนๆญี่ปุ่นหน้าก็เริ่มเครียดกันครับเหมือนรับฝั่งเดียวก็ไม่ดีอ่ะคือ
0: รอโดน
1: มีโอกาสรอโดนมันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับทีมที่เล่นเกมรับแบบเนี้ยคือถ้ามันมีโต้ได้เรื่อยก็ยังว่าไปอย่างนี่คือก็ไม่ได้โต้ด้วยนะครับ
0: ผมชอบความคึกคักของท่านผู้ฟังจริง
1: เขาสนุกกันเองแล้วใช่ไหม
0: คุณนันทพงศ์บอกว่ามีผู้จัดการทีมคนหนึ่งพาครอบครัวไปเที่ยวซาฟารีเจอสัตว์ตัวหนึ่งกำลังกินน้ำอัดลมอยู่ครับเขาคือเป๊ปกวางกินโคลา
1: โอ้ผม
0: ครับ
1: โ
0: อ้ครับดีเอสุดยอดจริงโ
1: อ้คึกจังเลยนะในจะตีสี่แล้วนะครับ
0: อยากให้คนภาคคึกอย่างนี้จังเลยแต่ดีทำให้เราไม่ง่วง
1: ครับผมก็เผื่อจะได้สไลด์ดูต่อคู่6โมงเช้ากันไปคู่หนึ่ง
0: แวร์แวร์อิสแวร์แวร์ไป9โมงเลยครับสวีเดนกับตูนิเซีย
1: เอาเถอะอันนั้นผมยอมแล้วผมยกธงแล้วแต่ว่าผมว่าผมคิดว่าผมไหวอะไปถึงคู่6โมงยังได้ยังดูได้คู
0: ่แต่พี่คิดเหมือนผม6โมงไหวแต่9โมงไม่น่าไหวแล้ว
1: มันไม่นั่นเกินไปสำหรับเราอะอยู่ถึง8โมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าฝนตกก็ผมก็เปิดทีวีนอนเลย
0: ฟุกแฟมิลี่ทำไงฮะ
1: ไม่รู
0: ้เอามือไก่หน้าผาก
1: เขาเริ่มมาเป็นเวลคัมดริง
0: ต้อนรับเลยเวลคัมสู่ฟุตบอลโลก2026
1: เรื่องของทีบันแล้วครับแบบนั้น
0: โอ้โหแต่กลายว่าตอนนี้เราแทบจะไม่ได้เห็นญี่ปุ่นครองบอลแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะ
1: ใช่แล้วก็คือกลยุทธ์ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับก็เลือกไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้ครองบอลขอให้แบบรักษาตำแหน่งบีบให้เนเธอร์แลนด์เล่นยากไว้ก่อนเห็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยในการที่ปล่อยให้เนเธอร์แลนด์ครองบอลฝั่งเดียวเยอะขนาดนี้แต่เหมือนกับว่าบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันก็ด้วยธรรมชาติของมันนะครับคือเกมแรกแล้วถ้าคุณเจอคู่แข่งที่ถือว่าแข็งสุดในสายเนี่ยก็เรียกว่าคือมันเป็นแนวคิดเบสิกอะที่ขอแบบเมคชัวร์ไว้ก่อนว่าอย่างแย่ขอมี1แต้มไว้ก่อนนะไม่เสี่ยง
0: ดีครับเนเธอร์แลนด์ฟอร์มการเล่นเหรอครับแฟนบอลคนเมื่อสักครู่นี้ทางหน้าจอครับ
1: ครับผมต้องรวยด้วยนะคือแต่ละคนที่เราจะได้เห็นแบบแฟนๆเข้ามาในสนามทัวร์นาเมนต์เนี่ยต้องเป็นคนมีฐานะใช้ได้
0: ครับเพราะค่าตั๋วก็อย่างที่ทราบกันนะค่าที่พักอีกโอ้ตอนนี้นี่คนที่น่าจะสบายที่สุดนี่เป็นบาสแฟร์บูเกนนะแทบจะหายไปจากจอ
1: ลืมไปเลย
0: โอ้แทบไม่มีโผล่เข้ามาในจอเลยครับ
1: โอ้ยทางเงี้ยต่อให้เจ็บก็ลงได
0: ้
1: เอาฟันเดอร์ซาลงไปยืนยังได้เลยซัมเมอร์วิลครับขอเข้ากลางครับใครไม่ฟิตมาแล้วมาดูบอลคู่นี้ที่บ้านแล้วดูคนเดียวเนี่ยผมว่าร่วงแต่ครึ่งแรกมันจังหวะมันแบบกราฟมันเรียบนะไม่มีจังหวะชันขึ้นลงอะไรแบบนี้เลย
0: แล้วเป็นช่วงที่โอ้โหญี่ปุ่นก็เน้นตั้งรับในแดนตัวเองนะครับเนเธอร์แลนด์ก็พยายามเจาะเข้าใส่อยู
1: ่แล้วเนเธอร์แลนด์เขาก็จะมีระยะปลอดภัยของเขาถ้าพื้นที่ไม่เปิดจะไม่พาบอลเข้าไปในพื้นที่30หลา30 25หลาไปไม่ลึกกว่านั้นถ้าจะมันเสี่ยงให้พวกเขามีโอกาสเสียบอลมันก็เลยเนี่ยขึ้นไปเคาะบอลในแดนญี่ปุ่นเฉย เพราะญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไล่สูงอะไรมาก

0: มือนเล่นเพื่อสุขภาพกันตอนนี้ญี่ปุ่นตัดบอลได้ครับรอโอกาสแบบนี้นานๆมาทีไดเซนไมดะได้บอลข้างหน้าดึงช้าไปก่อนรอซ้ายเติมครับรับขึ้นมาแล้วนากามุระเคโตะนากามุระผิวหนีออกมาได้สวยไปสุดเส้นแล้วก็ครอสเสียครับเปิดปริ้นหลังเท้าออกอีก
1: เปิดแถวมุมทงด้านซ้ายนะครับแต่ว่าบอลก็ปริ้นหลุดออกหลังไปครับไม่ได้ลุ้นอะไรครับเข้าสู่ช่วงไม่ถึง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลานะครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยัง0ประตูต่อ0นะครับโอ้แต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลตอนนี้นี่ทางเนเธอร์แลนด์ไประดับ 71-29% แล้วครับโอกาสยิงนี่เนเธอร์แลนด์มี4ครั้งตรงกรอบ2นะครับซึ่ง2ครั้งมาจากดอนโยมาเล่นนะส่วนทางด้านของญี่ปุ่นโอกาสยิง1ครั้งยังไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ดูญี่ปุ่นนานๆได้ครองบอลสักทีครับวาตาระเบะขึ้นมาฝั่งขวาแทงไปที่ริซึโดอันโดอันคืนกลับมาทางเดิมครับนี่เอาบ้างครับล้างแค้นเนเธอร์แลนด์เคาะบอลกันแดนหลังบ้าง
1: โอ้นี่คุณกอลัมนี่บอกเลยนะคิดถึงมิโตมะเลยครับ
0: เนาะมันไม่มีตัวทะลวงไส้แบบ
1: คือถ้ามีอย่างมิโตมะเงี้ยโอ้โหการที่สมมติเก็บบอลมาได้การสวนกลับความเร็วทักษะของเขานี่พาบอลไปจบเองได้เลยนะมิโตมะครูบอกวันนี้ก็ยังเงียบมากนะครับ
0: โอ้เอาบอลแทบไม่ถึงดีกว่าเอาครับทางขวาเติมมาสวยก็เปิดโด่งเข้าในกรอบไปโทษลูกนี้พักบอลลงได้ไหมได้ซัดเสาแรกโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวมาไปโดนผ้าชิ้นหน้าออกครับ
1: โอ้โหนี่เป็นโอกาสแรกนะครับเวดาครับจับบอลลงได้ในกรอบเขตโทษแต่ว่าจังหวะยิงหนีทางด้านซัมเมอร์วิลมากเกินครับโอ้โหไปโดนกระบอกน้ำของแฟบุเก้นกระเด็นครับไม่ตรงกรอบแต่ถือว่าได้ลุ้นเป็นนากามูระนะครับที่ได้ซัดโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโอกาสทองของญี่ปุ่นเลยครับที่นานๆจะได้บุกขึ้นมาทีครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับนากามูระ
0: เสียวสุดแล้วครับโอกาสดีสุดของญี่ปุ่นในจังหวะนี้ครับจากวิงแบ็คฝั่งซ้ายที่ดันขึ้นไปเล่นทางเสาไกลบอลยาวของเนเธอร์แลนด์มาโดนญี่ปุ่นเก็บคืนได้ครับซาโนะให้ใกล้ๆกับไดจิคามาดะกลับมาที่คุโบโอคุโบโดนเบียดคว่ำเลยครับเจ็บตัวไปด้วยครับเฟรงกี้เดยองอัดเข้าไปครับ2ผู้เล่นจากลาลิก้าผู้สินให้คุโบได้ฟาว
1: โอ้โหมานี่กี่ขวบ
0: บ้านนี้ต้องรวยมาก
1: โอ้ประมาณ 3-4 ขวบนะ
0: ซื้อที่นั่งให้เด็กด้วย
1: ลูกชายดู 3-4 ขวบลูกสาวนี่ก็โหไม่น่าเกินป.2ครับ
0: ผู้มั่งมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมุมแคบลุ้นซัดลูกนี้โอ้โหตะข่ายด้านข้างได้กระเพื่อมเลยครับคราวนี้เป็นอุยดะได้ยิงในกรอบโทษฝั่งขวาครับชิงจังหวะเล่นเร็วของทางญี่ปุ่นจากฟรีคิกนะครับ
1: โอ้โหบอลจากแนวลึกครับเปิดไปจังหวะนี้ไปถึงอุยดะฟาดได้มาไม่ทันแล้วนะครับแต่จังหวะยิงไม่ง่ายเลยครับไม่จับนะครับยิงทันทีด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าหักข้อได้ไม่มากพอครับเข้าหน้าต่างไปครับอายาเซอุเอดะแต่โอกาสในการลุ้นจบสกอร์ญี่ปุ่นเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ในช่วงประมาณท้ายๆเกมในครึ่งแรก
0: ให้จังหวะเกมมันได้มีสีสันหน่อยครับคือเนี่ยประเด็นคือต้องให้ญี่ปุ่นครองบอลบ้างครับที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ฝืนที่จะไปไล่บอลแย่งบอลมาครองอะไรมากมันก็เลยกลายเป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยครองบอลแทบจะฝั่งเดียว
1: ทด3นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งเวลาแรกเริ่มคึกคักละแฟนบอยญี่ปุ่น
0: สู้ได้จะยังใจเย็นไว้ก่อนแผนครึ่งแรกก็เอาชัวร์ไว้ก่อนผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นเพราะว่ามีบอลอีกลูกอยู่ในสนามนั่นเองครับทีแรกก็นึกว่าอะไร

0: that there haven't been a lot of goal scoring chances.
1: ผู้สินมาบอกวันตะเบะทุ่มเร็วๆครับเดี๋ยวไม่งั้นปรับเปลี่ยนทุ่มนะครับทุ่มยัดขึ้นหน้ามาก็เบียดไม่ไหวครับเนเธอร์แลนด์ชิงจังหวะจะพลิกตรงกลางของซัมเมอร์วิลล์ครับโดนชนฟาวไปก่อนได้ฟรีคิกเคาะบอลเล่นสั้นทันทีครับ

0: ดียังมีทานิกุจิครับเคลียร์มาได้ฟริงก์ดยองคุมบอลแถว2อยู่ออกมาขวาซัมเมอร์วิลโยกตัดเข้ามาตรงกลางซัมเมอร์วิลเจาะเข้าในไม่ได้ครับต้องไหลกลับไปถึงฟันไดซ้ายที่กักโปโยกแล้วคืนมาอีกทีหนึ่งฟานเดอร์เฟนกลับมาฟันไดเข้ามาตรงกลางครับฟรังกี้เดยองฟรังกี้ออกมาที่ฟานเนเคอร์ขยับไปที่ดูนฟริสจะชิงสั้นกับซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้ครับโดนบีบให้เล่นที่แคบแต่ฟานเนเคอร์พลิกไปได้มาจะจ่ายตัดสั้นๆให้กับทางดูนฟริสแต่ว่าไปติดแนวรับญี่ปุ่นออกหลังครับได้เตะมุมส่งท้ายก่อนจบครึ่งแรก
1: ไปติดนากามูระนะครับเอาละครับได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับก่อนหน้านี้นี่เนเธอร์แลนด์เกือบจะได้ประตูจากการเตะมุมฝั่งนี้นะครับลูกเปิดของไรเดอร์สแล้วครับที่โค้งไปเข้าศีรษะดอนเยมาเล่นแต่ว่ามองไปตรงตัวทางซอนซูซูกินะครับก็จะเป็นคนเดิมแล้วครับเชียร์นี่ไรเดอร์สเป็นคนเปิดครับ
0: ไรเดอร์สปันโด่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกจากดอนเยอมาเล่นแต่บอลไม่มีน้ำหนักครับเข้าซองซูซูกิ
1: มาช่วง45นาทีแรกนี้ก็มีโอกาสอยู่เกือบตลอดเหมือนกันนะครับดอนเยอมาเล่นแต่ว่าจังหวะนี้น้ำหนักมันไม่ค่อยมีแล้วครับบอลเลยเบาไปเข้ามือทางซองซูซูกิครับ
0: แล้วก็จบครึ่งแรกไปแบบจืดๆนะครับ 0-0 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
1: ก็เนเธอร์แลนด์เองก็มีโอกาสจากดอนเยอมาเล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งจังหวะกลับตัวยิงแล้วก็จังหวะมงแต่ว่าก็ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับก่อนใน45นาทีแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เปอร์เซ็นต์การครองบอล69-31%นะครับโอกาสยิงเนเธอร์แลนด์5ครั้งญี่ปุ่น3ครั้งเนเธอร์แลนด์5ครั้งตรงกรอบ3นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ย3ครั้งยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนข้อความที่มีเข้ามาคุณแม็กซ์นาโต้โอ้ญี่ปุ่นน่าจะเป็นทีมเดียวที่ใช้โค้ชจากเมื่อคราวที่แล้วไหมโอ้อาร์เจนตินาสคาโลนี่ก็กุนซือเก่านะเดชองฝรั่งเศสก็กุนซือเก่า
0: บอลโลกกี่สมัยแล้วว่าเดชองอ่ะ
1: เดี๋ยวขอลอง
0: ต่ำกว่า3อ่ะไม่เป็นไรเขาไม่ได้เข้านี
1: ้อ๋อโอเค
0: ทำตัว
1: ลืม
0: ทำตัวโลเทค
1: ก็ถ้าเดี๋ยวผมลองไปเช็คให้นะว่ากุนซือเก่าคร่าวๆมีใครบ้างสักครี
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์มูรัตยาคิน
0: ใช่ไหมก็เก่าใช่ไหมคราวก่อนก็ค
1: ุมน่าจะเป็นมูรัตยาคิน
0: ผมว่าเขาคุมนานพอสมควรแคนาดาเปลี่ยนกาตาร์เปลี่ยนบอสเนียคาร์ดิ
1: เดียไม่มา
0: สกอตแลนด์สตีฟคลาร์กไม่เกี่ยว
1: ใช่
0: เพราะว่าหายไปนานมากเพ
1: ิ่
0: งกล
1: ับ
0: มาโมร็อกโกเนี่ยเขาเปลี่ยน
1: ใช่ครับเป็น
0: บราซ
1: ิ
0: ลเปลี่ยนแน่นอนเป็นอันเช่เอติก็ไม่ได้มาหลายสิบปีเพิ่งขยับมา
1: ใช่ครับ
0: อเมริกาก็เป็นยุคโปเชติโน่เปล
1: ี่
0: ยนใหม
1: ่
0: ออสเตรเลียยังเดิมมั้งรู้สึก
1: ไม่ใช่เป็นโทนี่โปโปวิช
0: อ๋อโปโปวิช
1: ครับผม
0: ตุรกีเปลี่ยนไม่นานนี่เอง
1: มอนเตล่า
0: ครับล็อกไวก็ผมไม่แน่ใจว่าโค้ชคนปัจจุบันคุมมากี่ปีสำหรับอุซาโบอัลฟาโ
1: ลแต่ปารากวัยคราวที่แล้วมันไม่ได้มานะ
0: อ๋อไม่ได้มา
1: ไม่น่าจะมานะปารากวัย
0: ก็แกก็คุมหลังเมื่อปีก่อนนี่เอง ก็มาได้แบบบุบบิดเกือบไม่ได้มาด้วยคราวนี้ก็เกือบเหมือนกันก็มีไม่น้อยเหมือนกันที
1: ่
0: เป็นโค้ชที่แบบข้ามจากเวิลด์คัพครั้งก่อนหรือว่าบางคนก็อยู่นานๆอย่างเดชอง10กว่าปีอะไรแบบ
1: ครับผม
0: พอสมควรมันต้อง48ที
1: ม
0: จำกันไม่หวัดไม่ไหว
1: มันเพิ่มมาด้วย
0: เพิ่มมาด้วยครับ
1: อันนี้
0: อะไร
1: อันนี้พี่ชิดอ่านได้ไหม
0: อะไรอ่ะผมตัวผมจะฮิวิโกตอนไหนอะครับ
1: อ๋
0: อไม่
1: นะโอเค
0: เต็มแล้ว
1: ไม่มี
0: ไม่
1: มีเซอร์ไพรส์น้องนะแบบตบไหล
0: ไม่มี
1: นะโอเคเดี๋ยวโมริยาสื่อสัมภาษณ์เดี๋ยวให้พี่ชิดแปลหน่อยฮะ
0: อันโ
1: นได้คำเดียวเลยอันโนอีก
0: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนไหมพี
0: ่ดีครับ
1: นะเดี๋ยวเบรกคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมครึ่งหลังกันต่อครับ

0: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: M-Code Radio Network ลดพลังงาน

0: จาะลึก4ทีมกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อครับกับช่วง99 Live บอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พิชิตเหมือนเดิมนะครับเกมฟุตบอลโลกคู่ระหว่างทางเนเธอร์แลนด์นะครับกับญี่ปุ่นนะครับยังไม่ได้กลับมาออกสตาร์ทในครึ่งหลังนะครับก็ในช่วง45นาทีแรกยัง 0-0 นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกครับเป็นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์นะครับทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ไปลงทะเบียนนะครับเข้าสู่ระบบครับเลือก Mcot Super Fan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแล้วก็แพ็คเกจเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์แบบสุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิกMcot Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดนะครับรวมถึงเงื่อนไขของการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ร่วมสนุกได้ตอนนี้นะไปจนถึงช่วงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
5: ครับ
4: ก็ส่วนช่วงนี้อ่ะไปดูข้อความมาหน่อยแล้วกันเนาะพี่ชินเนาะ
5: ได้ครับ
4: นี่บอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอผมดูก่อนสักครู่หนึ่งสรุปผมได้ยินเสียงไมค์ช็อตคนเดียวหรอครับนั่นนี่ไม่แน่ใจนะหัวใจล้มเหลวไงอันนี้ไม่แน่ใจหมายถึงเราคุยเรื่องอะไรกันนะ
5: ครับ
4: นาชิดครับ
5: ครับ
4: จุนกับนาฟุกโอ้ไข่เบอร์ใหญ่ต้องมีฟุกเลยฮะคุณแมวอ้วนแล้วก็บอกว่าโรธามาเทอุสไม่แน่ใจว่า
5: ทำไมครับ
4: หมายถึงอ๋อหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนอะไรงี้ป่ะที่เราคุยกันว่าถ้าเป็นนักเตะ
5: ส่งไม่ค่อยเปลี่ยน
4: คุณเพชรเจริญชัยบอกสวัสดีครับแล้วก็คุณพิสารสาเกตก็ทักทายผมกับพี่ชิดเข้ามานะ
5: ครับ
4: แล้วก็ถามว่าผมมีเวลารับงานที่คลื่นด้วยเหรอนี่คือบ้านของผมครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าไมดาไทซอนเป็นอะไรกับพี่ต้นครับอ้าวเหมือนพี่ต้นแกได้แรงบันดาลใจนะ
5: ไม่ต้องไม่ต้องเดาเลย
4: มาจาก

0: ัวละครมาเอดะไทซอนในจอมเกมบูนะ
1: คาแรคเตอร์แกก็คล้าย
0: มาเอดะไทซอนการ์ตูนเรื่องคู่ไม่ใช่สินั่นมันอามากิงสิถ้าคู่แสบอะเนาะ
1: แสบกว่านี้มีไหม
0: แสบกว่านี้มีไหม
1: คู่
0: แสบ
1: อามากิง
0: อามากิงนะฮะคลาสสิกมาก
1: ท่านี้ก็จอมเกมบู
0: ใช่ครับดูบอลมีแค่แพ็กเกจ 6,000 หรือเปล่าครับถึงเหรอ
1: ณตอนนี้ทำไม
0: 6,000 อ๋อ 6,400 อ๋อ
1: ก็ 6,000 บวกแบตก็ประมาณ 6,400
0: เออหรือไปจ่ายตอนครึ่งนึงก็เลยเอ๊ะใจแล้วจ่ายถูกด้วยดิ
1: โทษทีนกที่ตื่นเช้าก็จะได้ราคาดี
0: โอ้ผมช้าไปนิดเดียวเรียบร้อยเลย
1: ครับผม
0: บอกว่าแมนยูนำกี่เม็ดละอันนี้ไม่แน่ใจ
1: ยังใจเย็นๆมา
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: แล้วก็ Segunda Playoff นะครับรอบชิงเล็กแรกมาลากากับอเมริกาจบ 0-0 นะครับ
6: จบ90นาทีโดยที่0-0
5: 0-0ก็เล็ก2จะเตะกันวันที่20มิถุนายนที่บ้านของอเมริกานะจ๊ะ
6: ไม่รู้จะเชียร์ใครดี
5: นั่นสิ
6: ไม่อินกับทั้งคู่
5: จริง
6: แต่มีช่วงเวลาที่ผมเคยเชียร์แต่ละทีมอยู่นะทั้งมาลาก้าก็เชียร์ช่วงแบบเทคโอเวอร์ใหม่ๆ
5: อ
6: เมริกาก็เชียร
5: ์มุ้ยอ่ะ
6: ตอนที่มุ้ยแต่พอหมดช่วงเวลานั้นก็เลิกเชียร
5: ์เหมือนกันอเมริกานี่โอ้นี่มาลาก้านี่ลุดฟานิสเตอร์ลอย อยู่เป็นผู้ช่วยของทางคูมันอยู่วันนี
6: ้เนเธอร์แลนด์เอาบอลเข้ามาในพื้นที่กรอบให้โทษได้ครั้งครับจังหวะตวัดทางขวาของกราเฟนแบกแต่ว่าเข้าไปชาร์จไม่ถึงนะครับญี่ปุ่นบอลเลาะมาฝั่งขวาไมดะ

0: ไม่มีพื้นที่ให้ลุยครับโดนจิ้มออกข้างไปก่อน
1: ก็อยากได้ผลคู่ไหนอะไรยังไงนี่สอบถามเข้ามาได้นะแล้วก็ย้ำอีกครั้งในกลุ่ม E ที่จบไปก่อนหน้านี้ก็เป็นเยอรมันชนะคูเรซาวไป7ประตูต่อ1นะครับ
2: ครับ
0: บอลของญี่ปุ่นสาดยาวมาฝั่งซ้ายให้ไม่ดีนะครับบอลล้นออกข้างไปแล้ว
1: คือจริงสีสันของทั้ง2ทีมในส่วนของแฟนบอลนี่ก็ดีนะทางฝั่งของญี่ปุ่นมันจะมีความครีเอทในการแต่งน่องแต่งหน้าอะไรมาส่วนเนเธอร์แลนด์สีส้มเน
2: า
1: ะ
2: สีมันจัด
1: เลยแล้วเวลากันเดินเป็นกองทัพเดิน
2: เหมือนกันหมดสีไม่สเปะสปะเอางี้ก่อนสามัคคีมาก
1: ใช่มันจะส้มๆเลยเวลากันเดินเป็นกองทัพมาเชียร
0: ์เนี่ยแล้วบรรยากาศเวลาฟุตบอลโลกมันก็จะดีอย่างคือแฟนบอลเขาจะนั่งคละกันเชียร์กันแบบเวลาอีกฝั่งเฮก็แบบอีกฝั่งที่โดนอาจจะเขินๆหน่อยเขานั่งคละกันหมดเลยเสื้อน้ำเงินของญี่ปุ่นกับเสื้อส้มของเนเธอร์แลนด์กราเฟนแบกครับพักบอลแล้วก็ดึงช้าครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นระบบที่เหมือนเป็นบอทที่ตั้งไว้เดี๋ยวคุณต้องเอาบอลมาให้เฟรงกี้เดยองก่อนนะถึงจะเล่นได้คนที่กักโปขึ้นซ้ายกักโปจะแตะบอลผ่านโดอันแล้วทิ้งตัวล้มเอ้าได้ผลครับฟาวครับลิซโดอันไปขวางทางวิ่ง
1: ได้ฟรีคิกใกล้เคียงกับแถวๆเตะมุมนะครับโอ้จังหวะตัดเข้าด้านในได้แล้วนะครับโดอันเอาตัวไปขวางเอาไว้ครับทำให้จังหวะนี้เป็นฟรีคิกของเนเธอร์แลนด์ครับเจียนี่ไรเดอร์จะเป็นคนเปิด
0: ทีนี้ไรเดอร์สเป็นคนเล่นฟรีคิกเหมือนเดิมนะครับจากริมเส้นฝั่งซ้ายไรเดอร์สปั่นด้วยขวายัดเข้ามาเสาแรกไม่มีอะไรครับติดหัวไมดะล้นออกมาเฟรงเกอร์ยองคุมบอลตัวสุดท้ายครับแล้วจ่ายขวางมาด้านขวาที่ดูกราเฟนแบกเปิดโด่งกลับเข้าไปได้มงจังๆชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้เป็นเฟอร์จิลฟันได้ครับกับตันทินเนเธอร์แลนด์ครับนำ 1-0 ไปแล้ว
1: โอ้โหนาทีที่50ครับเฟอร์จิลฟันได้มงให้ทางด้านเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำ 1-0 ครับประตูที่13ในนามทีมชาติของเขานะครับประกันหลังวัย34ปีเน้นทิศทางครับจังหวะนี้รับมงเข้ามุมดีเหลือเกินครับเฟอร์จิลฟันได
0: ้กริกเสาเข้าไปเลยครับก็รีสิร์ชถามว่าเฮ้ยล้ำหน้า
1: จังหวะเปิดฟรีคิกเข้าไปสกัดทิ้งออกมาเฟรงกี้ดิยองเก็บได้แถวแถวกลางสนามออกขวามาอุลโยนไปดูตรงนี้ไม่น่าจะออฟไซด์นะครับทางเฟอร์จิฟันได้โอ้โหแล้วมงย้อนกลับไปเสาแรกนี่เรียกว่าเนียนกริปเลยครับกระแทกเสาเข้านะครับเพราะดูแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะอยู่ในลายต่ำกว่าคือทานิคุจินะครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีเลยครับเรื่องลายของทางฟอร์จูฟันได้ว่าออฟไซด์หรือเปล่าโอ้แล้วดูการเล็งของทางฟอร์จูฟันได้หลังมงเสร็จ
0: ดีจัดเลยอ่ะแล้วมุมสวยนะมงเสร็จแล้วดูนี่ว่าลูกมันจะไปคือไปลุ้นว่ามันชนเสาเหลี่ยมไหนแต่มันเป็นเหลี่ยมในครับก็เลยแบบเช็ดเข้าไปอย่างสวยงามครับ
1: จ้องตาแป๋วเลยว่าบอลที่ตัวเองมงไปจะเป็นยังไงครับเฟอร์จิลฟันไดแล้วค่อยเฮพอเห็นบอลกระแทกเสาเข้าประตูไป
0: ฟันไดเนี่ยคือลูกมงเขาช่วยลิเวอร์พูลเยอะมากในซีซั่นแย่ๆที่ผ่านมาแกทำรวมมาทั้งหมด8ประตูก็ส่วนใหญ่เป็นลูกมงเกือบทั้งหมดนะครับ
1: ยืนยันประตูนะครับ 1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำจากเฟอร์จิลฟันไดกราฟิกขึ้นมาเป็นนาทีที่51นะครับ
0: เมื่อกี้ญี่ปุ่นตัวคุมประกบน่าจะเป็นวาตานาเบะครับที่เอาไม่อยู
1: ่ดูอีกครั้งหนึ่งมาดูกราฟิกให้ดูโอ้ชัดเจนครับเหลือเยอะเลยครับ
0: ทานิคุจิยืนต่ำกว่าแบบ29ครับดีๆผมชอบสุดๆเลยอ่ะภาพกราฟิกหรือว่าซิมูเลชันที่จำลองเหตุการณ์เวลาเช็คจังหวะล้ำหน้าคือโหเนียนกว่าเกมอีกอะ
1: ชัดเจน แต่เห็นจะมีเกม

0: กาตากับสวิตนะที่เสีย
1: ที่ทำให้แบบ
0: เราเข้าใจ
1: ว่ามันล้ำหน้าก่อนจะได้ฟาวจุดโทษหรือเปล่าอะไรแบบนั้น
0: เ
1: นี่ยก็มาเฉลยเช้าอีกวันนึง
0: ออกมายืนยันว่าร
1: ูปอยู่นี
0: ่เออ
1: คือเจนเสร็จแล้วแต่เอาขึ้นนอนแอร์ไม่ได้
0: แต่ยืนยันว่าไม่ออฟไซด์นะครับจังหวะนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์ได้จุดโทษ
1: โดนจนได้ครับญี่ปุ่นการที่แพ้นัดแรกนั้นเป็นอะไรที่ทำให้ไม่มีอะไรดีอ่ะการแพ้นัดแรกของบอลทัวร์นาเมนต์แบ่งกลุ่มนี่นะ
0: แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าเกมโดยรวมตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ
1: ก็สรุปเลยว่าคือถ้าโดนก็ไม่แปลกด
0: ู
1: รูปเกมอย่างนี
0: ้คืออาจจะมีหือมีอือช่วงท้ายครึ่งแรกแต่โดยรวมเนี่ยก็เป็นทางเนเธอร์แลนด์ครับที่รูปเกมดูดีกว่าชัดเจนนะครับ
1: โอ้โหคามาดะจะจ่ายทะลุช่องตรงกลางโดนตัดได้ครับเนเธอร์แลนด์สวนเร็วทันทีครับไหลมาทางซ้ายลูกนี้มาจะจังหวะแตะผ่านเข้าเหลี่ยมในก็ยังติดอยู่นิดนึงนะครับเป็นอิโตะจิ้มออกไว้ได้ดูสักพักครับญี่ปุ่นจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแบบไหนครับตอนนี้ก็ยังเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่ครับเวลาเหลือเยอะด้วยครับ
0: ในเกมรุกนี่ก็มีอย่างพวกจุนยะอิโตะนะครับที่รอโอกาสอยู่นะครับโกกิโอกาวะพวกนี
1: ้คือสำคัญที่แบบรูปแบบการเล่นมากกว่านะคืออันดับแรกต้องครองบอลมากกว่านี
0: ้คือตอนนี้ก็จะไปเน้นตั้งรับก็ไม่ได้แล้วต้องเปิดเกมบุกมากกว่าเดิมแต่ดูตรงนี้เนเธอร์แลนด์ยังครองบอลบุกใส่อยู่นะครับ
1: ยังรอการประมวลจากโค้ชอยู
0: ่
1: ว่าจะสั่งปรับวิธีเล่นเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้ทำก็คือการไล่บอลสูงไล่ถึงตัวไมดะเปิดก่อนแล้วครับไม่รอโค้ชวิ่งนำไปคุณหันหลังไปโล่งครับเพื่อนไม่ตามคือคุณสมบัติที่ทุกคนมีในตัวอยู่แล้วคือวินัยร่างกายฟิตแล้วก็ขยันลูกขยันมีทุกตัวอยู่แล้วเป็น DNA ของญี่ปุ่นแต่ยังไม่ได้ใช้ลักษณะการบดบี้คู่แข่งแบบนั้นออกมาให้เห็น
0: คุณออสการ์บอกคอนแลนด์มาลัวๆครึ่งหลัง
1: เอ้าโอ้โหซัมเมอร์วิลครับมาความเร็วกันจัดจ้านจริงๆเปิดบอลยาวมาลึกนึกว่าจะออกแล้วไปตามเกี่ยวกลับมาทันในกรอบเขตโทษแต่ว่าก็ยาวรับญี่ปุ่นยังมีตัวซ้อนเคลียร์ออกหลังไม่ได้ครับ
0: เดนซาดุมฟรีสครับตักเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วบอลเกือบจะไปถึงดอนเยลมาเล่นครับยังดีที่ทางชันนิกุจิเบียดเอาไว้ได้นะครับแล้วสกัดได้
1: โอ้ดูเหลี่ยมแรกบอลพุ่งมาแรงนึกว่าจะไม่ทันครับอิโตะก็นึกว่าไม่ทันเหมือนกันนะแกก็กะบังสบายๆครับสมวิวไปล้วงมา
0: ดูอีกครั้งครับคือเหมือนขึ้นจังหวะผิดด้วยนะครับตัวประกบของทางญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของวัตนาเบะ
1: เอาครับญี่ปุ่นสวนมาทางบอลไปที่ว่างโอ้โหไม่มีสปีดเลยครับคามาดะเจอวิ่งแซงง่ายๆครับแล้วก็บาสฟาบริเกนคราวนี้โดนเพรสซิ่งครับต้องเตะทิ้งออกข้างไปญี่ปุ่นครองบอลครับครับยอมเล่นแบบเสี่ยงมากขึ้นครับจะเลี้ยงแล้วจ่ายตัดออกมาฝั่งซ้ายนากามูระปาดเรียดเข้าในลูกนี้มาโดนเตะทิ้งไปก่อนครับแถว2ยังเป็นญี่ปุ่นขึงอยู่ครับเกโตะนากามูระไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้ตามมาเก็บบอลได้คูโบไหลคืนสั้นๆนากามูระเข้าขวานากามูระยิงยัดเอาสลับเข้าเลยครับตีเสมอดื้อเดี๋ยวดูว่าบอลสุดท้ายเนี่ยมันโดนไมดะหรือเปล่าครับแต่ว่าเฮไปก่อนแล้วครับ
0: โอ้โหฉลับอ่ะฉลับแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าฉลับใครครับโอ้โหลูกยิงของเคโตะนากามูระครับลูกนี
1: ้โอ้โหไวเหลือเกิน
0: โอ้คือมันฉลับมาเลยทำให้จังหวะเซฟของแฟบุกเก้นมันก็เลยเรียกว่าเซฟไม่ได้นะครับเหมือนบอลมันผิดจังหวะไปนิดนึงครับโอ้โหเฮเลยครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่นตามหลังอยู่ประมาณ6นาทีครับการขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายของญี่ปุ่นนะครับคูโบได้บอลมาสุดเส้นหลังด้านซ้ายแล้ว

0: ก็เข้าด้านในไม่ได้จ่ายย้อนมานากามูระเลี้ยงมาหน้ากรอบเขตโทษนัดยิงโอ้มา
1: ใครก็ได้ไม่เป็นไร
0: ใช่ครับโอ้โห
1: นิกกี้อยู่ต่ำมาก
0: เดี๋ยวดูว่ามันโดนฟานเฮกเกอร์หรือไดเซนไมด่ากันแน่จังหวะยิงโอ้โหฉลับไดเซนไมด่าครับทำให้บอลเปลี่ยนทิศทางนิดนึงแล้วน่าจะโดนบังอยู่ด้วยนะครับทางด้านของแฟบูเกน
1: ก็ถ้าโดนไมด่าก็ต้องเป็นเครดิตประตูของไมด่าใช่ไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็แบบไม่มีโอกาสโดนจับล้ำหน้าด้วยเพราะว่ามิกกี้ฟานเดอร์เฟนยืนต่ำถ้าฟานเดอร์เฟนดันสูงลูกนี้จะโดนจับล้ำหน้าทันทีได้เลยนะครับ
0: คือฟานเดอร์เฟนยืนอยู่ด้านล่างของจอนะครับมันเลยทำให้ลายของไมด่าไม่ออฟไซด์
1: เราจะบอกว่าผมเป็นแฟนเนเธอร์แลนด์ผมเซ็งมากนะบุกมาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ประตูนำญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งเอาบอลมาบุกได้ 2-3 นาทีเองครับ
0: เพิ่งจะตั้งใจบุก
1: เพิ่งจะดูเนเธอร์แลนด์จะเล่นบอลทุ่มไกลครับฝั่งขวาจากดุมฟริสทุ่มย้อยมาเสาแรกลูกนี้มงสกัดเอาไปได้ครับอิโตะบอลล้นออกมาจะให้ดุมฟริสโดนนากามูระตัดออกข้าง
0: คุณแมวเมียบอกว่าเห็นเหมือนเราป้าคนภาคหายผีหลอกเราเหรอทำไมเราไม่เห็นคนภาคเมื่อกี้เราไปพักนะคุณแมวเมียว
1: ใช่ครับผม
0: ไม่ต้องแปลกใจ
1: ไปฉี่มาครับ
0: ผมจะไม่ให้เราเข้าห้องน้ำเลยครับสามชั่วโมง
1: ผู้สินให้ทุ่มใหม่เพราะว่าในกรอบเหตุโทษดีไปยุกยิกกันนิดหน่อยครับ
0: มีมาเตือนนะครับผู้ตัดสิน
1: ดูฟริสก็เลยใช้เวลาบอลทุ่มบอลลูกนี้ได้เยอะเลยครับกว่าจะบอลกลับมาเข้ามืออีกครั้งหนึ่งทุ่มกลับมาที่เดิมคราวนี้โดนมงเสยไปได้ครับโดยนากามูระลุ้นแย่งบอลจังหวะ2กันอยู่กราฟเฟนแบกซื้อเวลาครับสาดโด่งไว้ก่อนบอลล้นออกมาในกรอบไปโทษของญี่ปุ่นฟันไดไปไล่กดดันจนกระทั่งล้นออกหลังไปลูกนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: แต่วันนี้นี่ญี่ปุ่นต้องระวังลูกกาอากาศของเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนใหญ่เปิดเข้ามามักจะได้ลุ้นรับประตูที่เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก็ได้จากลูกหม่งของฟิร์จิลฟานไดด้วยนะครับชิลานี่ไดเดอร์สครับจะเป็นคนเปิดครับ
1: ไรเดอร์สปั่นมาเสาแรกลูกนี้บอลล้นตกพื้นคุโบะเก็บได้คุโบะค่อยๆเลาะขึ้นมาครับรอเพื่อนขยับแล้วแทงมาทางขวาที่ว่างครับได้ลากขึ้นมายาวๆบอลอยู่กับอุยดะอุยดะจะล็อกโดนซัมเมอร์วิลเตะฟาวครับแล้วก็เอาใบเหลืองแรกของเกมไป
0: จังหวะสวนกลับมาของญี่ปุ่นเลยครับต้องตัดฟาวไว้ก่อนครับซัมเมอร์วิลมาแล้วโอ้โหเตะ
1: โอ้เป็นวัตนาเบะนะครับที
0: ่
1: เติมขึ้นมารับบอลลูกนี้แล้วโดนเตะ
0: ไม่โดนบอลเลยครับจังหวะเตะของซัมเมอร์วิลครับเป็นเซนเตอร์นะครับที่เติมขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้วาตานาเบะผลบราซิลที่ขอเข้ามาคู่แอตเลติกกับโกยาเสมอกัน 1-1 นะครับจบไปแล้ว

0: เป็นฝั่งญี่ปุ่นนานๆได้เล่นลูกตั้งเตะทีครับฟรีคิกครับจะต้องเปิดเข้าไปเล่นนะครับคูโบะเปิดย้อยเข้ากรอบไปโทษติดหัวฟานิเคอร์ล้นออกมาเข้าทางนากามูระนากามูระเปิดยัดอีกทีติดบล็อกกราฟเฟนแบกล้นออกมานากามูระยังเก็บคืนหลังไม่ได้ครับมาว่ากันใหม่ครับที่วาตาดาเบะวาตาเบะปาดออกซ้ายคืนนากามูระเหมือนเดิมครับเล่นกันอยู่2คนนากามูระแทงเรียดไปที่ว่างไมดะไปสุดเส้นแล้วเปิดหักเข้าในบอลฉลับผ่านหน้าปากประตูไปครับแม่มันโด่งไปหน่อยข้ามหัวอุยดะไปแล้วทางขวานี่ก็เป็นคุโบครับไปชนฟาวใส่ซัมเมอร์วิลก่อน
1: โอ้แต่ญี่ปุ่นพอขึ้นมาแต่ละทีพวกเขาขึ้นมาแล้วน่ากลัวนะครับโอ้ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะยิงฉลับมันก็เหมือนจะไม่โดนขาไมดะแต่ถ้าเมื่อกี้เรามองจากมุมหลังประตูเหมือนฉลับนะ เหมือนทิศทางบอลมันเปลี่ยนนิดนึงทำให้ทางแฟบูเก้เนี่ยเสียจังหวะแต่พอมองด้านหน้าเหมือนไดเซไมดาก็กระโดดหลบได้นะครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวเครดิตพวกนี้ถ้า

0: มันมีอะไรต้องแก้ไขอะไรยังไงเดี๋ยวทีมงานของฟีฟ่าเดี๋ยวเขาจัดการเองคล้ายๆอย่างไอประตูของกาตาร์เมื่อวานเนี่ยแต่เดิมเราก็นึกว่าเป็นผู้เล่นของกาตาร์มงตีเสมอ
1: ครับ
0: ก็เอามาเห็นอีกทีนึงเช้าอีกวันนึงอ้าวเขาให้เป็นโอนโกไปโดนกองหลังสวิสเข้า
1: ครับผมคุณมูกิวารากาอิโซกุโอ้โหชื่อไม่รู้คนญี่ปุ่นหรือเปล่านะพิมพ์ไทยออกมาวิ่งขึ้นสุดลงสุดไปเลยญี่ปุ่น
0: ส่วนณตอนนี้เครดิตคนทำประตูเนี่ยก็ยังให้เป็นที่คนยิงนะคือเคโตะนากามูระ
1: ครับ
0: เขาไปเท่าที่เขาส่องมายังไม่เห็นว่ามันโดนเท้าไมดะซัมเมอร์วิลลองยิงว่าเอาเข้าเสาไกลไปเลยครับมายิงมุมทะยานจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับบอลตกพื้นแล้วเข้าเสาไกลไป 2-1 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำอีกรอบหนึ่ง
1: โอ้โหแล้วเป็นประตูแรกของเขากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลครับดาวเตะจากเวสต์แฮม
0: จะว่าไปแกเพิ่งมาฟอร์มดีไม่กี่เดือนหลังท้ายฤดูกาลนี่เองครับ
1: โอ้โห
0: แถมเวสต์แฮมฟอร์มตกชั้นไปด้วยนะครับ
1: แล้วเจ้าตัวก่อนหน้านี้ลงสนามในนามชุดใหญ่มา2นัดเองนะครับซัมเมอร์วิลได้บอลริมกรอบเขตโทษด้านขวาตัดเข้าด้านในแล้วยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหหนีนากามูระแล้วปั่นด้วยซ้ายไซโป้งแล้วชนเสาเข้าอีกแล้วโอ้ไซออนซูซูกิโดนแต่ละประตูครับจังหวะประตูแรกเนี่ยเสาซ้ายมือประตูที่2เสาขวามือครับโอ้โหยิงเข้ามุมตลอดครับ2ประตูของเนเธอร์แลนด
0: ์โหน่าสงสารไซออนซูซูกิโหยิงดีจัดมันไม่มีโกลที่ไหนเซฟได้ทั้ง2ลูกอ่ะครับอันนี้พูดได้เต็มปากก็หมดสิทธิ์เซฟด้วยประการทั้งปวงโอ้ยิงดีจัดเลยครับซัมเมอร์วิลก็เหมือนกับลูกมงของฟันไดก็เข้ามุมเหลี่ยมจัดแบบนี้นะครับมาเช็ดเสาไปคนละทีครับนาที64ครับเนเธอร์แลนด์ขยับออกนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1
1: โอ้โหครึ่งแรกไม่มีประตูครับแต่ครึ่งหลังมาตอนนี้มีไป3ประตูแล้วครับหลังจากผ่านมาถึงตรงนี้64นาทีโอ้นี่เท่ากับว่า14นาทีนะมี3ประตูเกิดขึ้น
0: ดีมากโอ้โหครึ่งแรกแบบผมว่าเล่นงานแฟนบอลหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดูต่อในครึ่งหลังว่ามันสนุกมากขึ้นนะครับฟานเทคเกอร์ค่อยๆเล่นตามช่องขึ้นมากราฟินแบกจะพลิกลูกนี้เราจะมาเล่นมาช่วยต่อบอลบอลออกมาสั้นไปนิดนึงครับแต่ยังเข้าทางไรเดอร์แทงออกซ้ายมาสวยกักโปจี้เข้ากับโทษกักโปมุมแคบกักโปซ้ายลูกนี้ล็อกเข้าขวากักโปล็อกเข้าขวาแล้วยิงยัดติดบล็อกครับโอ้โหมีตัวนอนขวางไม่ได้แต่ถึงเข้าไปนี่ก็มีธงออฟไซด์ขึ้นมาก่อนครับ
1: โอ้โหกักโปจังหวะยิงสุดท้ายไปติดทางฮิโรกิอิโตะนะครับแต่ดูว่าออฟไซด์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายมีธงนะครับประมาณ1ช่วงตัวนะครับจังหวะออฟไซด์ของโคดิกักโปเหมือนมือว่าแต่มองบอลไม่ได้เช็คลายด้วยเองนะเพราะมันก็แหมถือว่าออฟไซด์ประมาณ1ช่วงตัวเลยนะครับ
0: โยกสมันไดเซนไปแล้วครับ
1: จุนยะอิโตะลงมาครับนี่ก็เป็นคนที่คาดว่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงในเกมนี้นะครับจุนยะอิโตะแต่ว่าสุดท้ายเป็นไดเซนไมดะออกสตาร์ทก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ลงมาในช่วงประมาณ24นาทีสุดท้ายครับจุนยะอิโตะ
0: ตัวรุกจากราซิงเก้งนะในเบลเยียมญี่ปุ่นขอบุกหน่อยครับลุ้นยิงไกลโอ้โหคุโบะเช็ดน่าจะเช็ดคานออกครับนิดเดียว
1: โอ้โหผู้บรรยายบอกว้าวเลยครับโอ้โหจังหวะเก็บบอลได้เท้าซ้ายยิงโด่งไปนิดเดียวครับจังหวะของคุโบะ
0: เพิ่งจะมีบทบาทกับเขาบ้างครับคุโบะแต่ก็เป็นคนที่มีส่วนในจังหวะญี่ปุ่นได้ประตูตีเสมอนะครับ
1: อ่ะช่วงเบรกครับไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวมาตัดดูข้อความนิดนึงแป๊บนึงนะครับ
0: ผู้ตัดสินก็ต้องให้น้ำด้วยนะครับในช่วงไฮเดรชั่นเบรกเสิร์ฟโดยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกทีนึง
1: คุณอนุรักษ์บอกว่าทาง YouTube ไม่มีเสียงซาวกอง

0: เชียร์เลย
1: นี่อาจจะต้องตัดออกด้วยเงื่อนไขต่างๆนานา
0: ครับคุณใจเย็นนรสิงห์บอกว่าพี่ดูผ่านช่องทางของโมโนเปล่าครับใช่นะครับเราดูผ่านช่องทางของโมโนคุณจิระบอกไปแล้วนะที่บอกว่าครึ่งหลังซูบาสะจะลงมายิงคุณโซโลมาสเตอร์บอกดีครับพี่ชิดพี่จูนบอลคู่นี้ทันกันหมดผมว่าน่าจะเสมอนะต่างจริงโดยรวมผมว่าเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับในเรื่องของการครองเกมโดยรวมอ่ะ
1: ผมก็คิดว่ามันควรจะต้องสูสีกันมากกว่านี้ด้วยจังหวะเรื่องการครองเกมอ่ะไม่คิดว่าญี่ปุ่นจะปล่อยให้เนเธอร์แลนด์เล่นเยอะขนาดนี
0: ้คุณ N2PD บอกว่าทำไมดีเลย์กว่าทีวีเยอะจังครับ
1: ไม่รู้ครับ
0: มันน่าจะ
1: บางทีเราก็อาจจะต้องรีสตาร์ทกล่องเราเองด้วยอะไรเงี้ยหลายเงื่อนไขในโลกของแบบโลกของการสตรีมมิ่งอ่ะมันจะมีอะไรแบบเนี้ยก็ทำใจ
0: ไทยกับเวียดนามใครจะไปบอลโลกก่อนกันครับจากคุณพิสารสาเกต
1: ก็ถ้าไล่อย่างเป็นเหตุเป็นผลตามกราฟการพัฒนาในช่วง10ปีหลังเนี่ยก็ต้องเป็นแนวโน้มจะเป็นเวียดนามมากกว่าผู้ว่าตรงๆอ่ะ
0: คุณกอล่าบอกเก็ตความรู้เมื่อคุณตัดใบกล้วยออกจากต้นมันจะกลายเป็นใบตองทันที
1: เฮ้ยจริงเด้บ้าโอ้มหัศจรรย
0: ์เหลือเชื่อมากๆ
1: แต่ใบอื่นไม่เห็นมีเป็นแบบนี้เลยเนาะตัดแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้อะไรเงี้ย
0: มีไหมมีอะไรที่พอมัน
1: ทำไมเขาไม่เรียกใบกล้วยวะ
0: นั่นเด็ด
1: อย่างแบบใบขนุนแต่ต่อมาก็เป็นใบขนุนใบเตยก็ยังคงเป็นใบเตยอยู่วันยังค่ำ
0: นิดนึงโอ้เนเธอร์แลนด์ที่นำอยู่2-1จะเปลี่ยนเดียว3คนนะครับเมมฟิสเดปายเทิร์นคอปไมเนอร์เดี๋ยวอีกคนหนึ่งรอแป๊บหนึ่งว่าเป็นใครดอนเยอมาเล่นนะครับโดนถอดออกแล้วนะครับจริงๆวันนี้ถือว่าเขาเองก็โดดเด่นนะแต่ว่า2ประตูที่เกิดขึ้นนี่ไม่มีชื่อเขาเป็นคนทำประตูนะครับ
1: เขามาพร้อมกับผ้าคาดผมเหมือนเดิมครับเมมฟิสผมเป็นผู้ตัดสินผมจะไม่อนุญาตให้เขาใส่ลงนะ
0: เพราะว่าม
1: ันไม่ได้ช่วยคาดผมอันนี้มันไว้ซับเนี่ย
0: ทางด้านของซัมเมอร์วิลเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกนะครับแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์สครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกเช่นกันนะครับส่วนคนที่ลงมาอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของคินตันจิมเบอร์นะครับ
1: ก็ไม่เป็นไรยูเรียนไม่มีควินตินนะบ้านนี้ยังไงก็มีลูกชายได้เล่นบอลโลก
0: ครับผมนึกว่าจะมา2นะสุดท้ายถอนไม่1
1: เพราะว่าผมนึกถึงนะยูเรียนทิมเบอร์เนี่ยที่แกเปลี่ยนลงมาสำรองในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกไม่เห็นเลยว่าแบบมันดีถ้าอาร์เซนอลมียูเรียนทิมเบอร์สตาร์ทตัวจริงนัดชิงแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกัน
0: ท็อป3แบ็คขวาในโลกตอนนี้ติดไหมสำหรับพี
1: ่ท็อป3อ่ะโอ้โหไม่น่าติดเจอ
0: ฮาคิมิเข้าไปตัวหนึ่งแล้วแน่ๆ
1: จองไปหนึ่งแล้วผมว่ามีอีกหลายตัวแต่ว่าคือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แบบอยู่ในช่วงเข้าฟอร์มแบ็คขวาที่มาตรฐานสูง
0: ถ้าให้เลือกดุมฟริสกับทิมเบอร์ส่วนตัวพี่เลือกใคร
1: ดุมฟริส
0: ทิมเบอร์กับเทรน
1: ทิมเบอร์ดิครับ
0: อุ้ยครับทำไมเราเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: อ้าว
0: แบ็คฟริมปองกับทิมเบอร
1: ์ทิมเบอร์ว่ะ
0: เราไม่รัก
1: ยอมก็รักแต่แบบ
0: แต่เราไม่รักแบบน่าเกลียดเกินไปถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นตอนนี
1: ้ดาราปะบางทีก็ใช่นะแต่เราไม่รู
0: ้
1: ดารานักกีฬาอะไรเงี้ยพวกเซเลบ
0: แล้วยิ่งใส่หมวกเข้าไปอีกนี่โอ้ยากเลยทีนี
1: ้แค่วันก่อนผมเพิ่งรู้ว่าแคทตี้แพรี่แบบไปเป็นแฟนกับจัสตินทรูโดแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้
1: ไม่รู้เรื่องเลยนะแฟนเก่าแกออร์แลนโดบูมป่ะ
0: เคทตี้แพรลี่เหรอ
1: แคทตี้ใช่ป่ะ
0: จำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่น่าจะมีนั่นด้วยไหมดูตรงนี้ก่อน
1: โอ้โหกักโปครับเลี้ยงเลาะแล้วก็หลอกยิงเรียดจะยัดเข้าเสาแรกกันไซออนซูซูกิงานหนักนะครับทิ้งตัวปัดออกหลังไม่ได
0: ้
1: กดโซนติดแล้วครับ

0: ครั้งแรกของกักโป
1: เฟรกี้เดยองนะครับตากจากแนวลึกในแดนตัวเองครับแถวๆกลางสนามขึ้นมาทางซ้ายกักโปจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็หักย้อนกลับมาก่อนที่จะหักข้อเข้าเสาแรกแต่ว่าบอโดนผู้เล่นญี่ปุ่นออกนะครับสุดท้ายเป็นเตะมุมทางซ้ายของทางเนเธอร์แลนด์ครับโดยเมมฟิสเตปะเอ้า
0: เข้าแย่แล้ว
1: คูโบเจ็บครับออกไปปฐมพยาบาล
0: เมมฟิสเตะมุมโดนไปเสาสองบ่งตั้งกลับมาเบาไปหน่อยครับเข้าซองซูซูกิอีกทีนึง
1: พี่ทำให้ผมอยากรู้เลยเนี่ย
0: คุ้นๆน่ะ
1: ลิสการเดทของทางเคทิเพอร์รี่มีออเรนโดบูมด้วย
0: ใช่ไหม
1: เออแล้วก็มี
0: น่าจะเป็นคนก่อนน่าจะซินทรูโดเนี่ยปะ
1: เพราะผมจำได้ว่าเขาเคยคบกับไอ้จอห์นเมเยอร
0: ์ผมว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นออเรนโดบูมนี่แหละจนถึง20259ปีอ่ะ
1: โอ้โห
0: ผมจำได้คู่นี้ผมเชียร์มากดูทางขวาของญี่ปุ่นมุดเข้ากรอบไปโทษครับแต่ว่าเปิดไปติดบล็อกที่มิกกี้ฟันเดอร์เฟนได้เป็นลุ้นเป็นลูกเตะมุมแทนครับ
1: โอ้จังหวะขึ้นมาเหมือนจะมีโอกาสออฟไซด์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเลยครับฟานเดอร์เฟนเร็วครับตามมาสกัดได้ก่อนนะครับญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมแล้วครับเอาริซึโดอันออกนะครับแล้วก็คนที่จะถูกส่งลงมาเนี่ยมีทางยูกินาริสุกาวะนะครับลงมาเปลี่ยน3คนครับโดอันคุโบแล้วก็วาตานาเบะนะครับเอาโทมิยาสึโอกาวะนะครับแล้วก็สุกาวระลงมาครับ
0: โคกิโอกาวะจาก NEC Nijmegen นะครับเปลี่ยนเกมรุก
1: สุกาวระนี่ก็จากทางเวเดอร์เบรเมนนะครับแต่จริงๆนี่เขาอยู่กับซาตันตันใช่แล้วก็ยืมไปอยู่กับเบรเมน
0: เตะมุมของญี่ปุ่นครับจุนยาอิโตะครอสไปโอ้โหโด่งไปหน่อยครับข้ามไปตัวไกลจะยิงสวนกลับมาก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งออกแบบไม่ได้ลุ้นอะไร
1: เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
0: ญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการเล่นชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาไล่บอลสูงกันแล้วแต่เนเธอร์แลนด์ยังพาบอลดีเพลสไปเรื่อยๆกาเฟนแบกให้บอลขึ้นหน้ามาเมมฟิสจ่ายตัดออกซ้ายไปที่โคดี้กักโปอีกทีหนึ่งกักโปดีดบอลเข้าในกรอบโทษกระดกกันไปกระดกกันมาสุดท้ายมาได้ยิงแบบไม่ถนัดครับคอมเมนเนอร์บอลเบาเข้าซองซูซูกิ
1: พยายามจะยิงแต่ว่าโดนขวางไว้นะครับทางคอมเมนเนอร์ย้ายจากแอตแลนต้ามาอยู่กับยูเวนตุสค่าตัวแพงนะครับแต่กลายว่
0: า
1: เป็นตัวสำรองนะครับ
0: แฟนยูเวนตุสด่าทุกวัน
1: ก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมสูงนะครับทางด้านของคัพไมเนอร์
0: ญี่ปุ่นชวนเล่นบอลโด่งครับย่นเวลาหน่อยแล้วไปแย่งบอลกันข้างหน้าได้ผลครับเก็บบอลคืนไม่ได้จิกธรรมดาขืนตัวครับพลิกไม่ได้เหมือนกันครับคัพไมเนอร์ตามติดเลยยูรุกิโตครับขึ้นมาฝั่งซ้ายคืนที่คามาดะชิ่งเข้ามาหน้ากรอบไปโทษจุนยาอิโตะฝ่าออกขวามาอีกทีหนึ่งสุกามุระย้ำกลับไปขวาอีกรอบหนึ่งจุนยาอิโตะครอสบอลย้อยข้ามไปเสาไกลลึกไปหน่อยครับบอลแรงล้นออกไปฝั่งซ้ายยังมีตามเก็บได้ครับอิโตะจะแตะหลอกแตะลอดขาดอมฟริสยังติดออกข้างนะครับ
1: ยังเป็นบอลชุบญี่ปุ่นนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายในแดนของเนเธอร์แลนด
0: ์ทางขวาที่จุนยาอิโตะอีกทีหนึ่งผิวจ่ายตัดเข้าด้านในมาขวามีตัวเรียกบอลอยู่ครับสุกาวระครอสโด่งไปด้วยขอโทษมงแบบฝืนๆครับบอลเปลี่ยนทาง

0: ไปทางซ้ายยังมีตัวเก็บบอลได้ครับนากามุระโดนปิดจุด2ด่านต้องคืนแล้วอิโตะเบิ้ลเข้าในมาอีกอิโตะหนึ่งครับมาไม่ถึงเตะหัวมิกกี้ฟาเดอร์เฟนมงเคลียร์ข้ามไปได
1: ้ยังเป็นบอชุ่มนะครับมุมทงด้านขวาของญี่ปุ่นครับแต่ว่าจังหวะโยนจากริมเส้นเข้าไปของญี่ปุ่นยังไม่ค่อยได้ผลนะครับเนี่ยแฟนเนเธอร์แลนด์แฟนญี่ปุ่นนี่ก็เล่นกล้องกันอยู
0: ่สุกระทุ่มไกลเข้าไปจากทางขวาลูกนี้ติดหัวฟันได้บอลล้นออกมาแถว2ยังได้อยู่ครับทานิกุจิแต่ว่าโดนเนเธอร์แลนด์บีบทำให้ต้องคืนกลับไปไกลถึงไซออนซูซูกิซูซูกิเลือกให้ตัวซ้ายครับฮิโรกิอิโตะนากามุระคืนมาตรงกลางครับทานิกุจิโทมิยาสึเข้าในมาจักกระชากขึ้นมาตรงๆซาโนะมาไม่ดีครับโดนเหลี่ยมเบียดแล้วทำให้บอลล้นคืนไปของเนเธอร์แลนด์ครับกลับไปที่แฟบุเกนโดนบีบต้องหดบอลยาวบ้างเหมือนกันอิโตะมงเอาบอลลงพื้นได้ครับมาตั้งกันใหม่โอ้โหคาบะดะเปิดยัดก็ติดบล็อกออกง่ายๆครับ
1: แต่เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเริ่มจะครองบอลได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ครับต้องการประตูตีเสมอครับ
0: สากามุระจุนยาอิโตะเอาครับเบิ้ลบอลขึ้นมาทางขวาแล้วปาดหักเลียดยิงแบบไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้บอลตรงตัวแฟบุเกนขวาติดมือไม่ได้ครับ
1: บอลมันมาย้อนหลังสุกาวาระไปนิดนึงนะครับยิงได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ค่อยมีครับแล้วไปตกตัวแฟบุเกน
0: จังหวะเวลาญี่ปุ่นพยายามตั้งใจตั้งอกตั้งใจเล่นเกมรุกเนี่ยมันก็น่ากลัวใช้ได้ครับแต่ว่าวันนี้ก็เลือกซื้อแท็กติกซื้อเกมรับไปก่อนสุดท้ายก็ตามหลังถึง2รอบนะครับต้องมาลุ้นว่าจะคราวนี้จะกลับมาเป็น 2-2 ได้เหมือนตอนที่ตามอยู่ประตูเดียวได้หรือเปล่าไดชิคามาดะครับเพราะตรงกลางทานิกุจิดันขึ้นสูงทานิกุจิปาดออกฝั่งขวาไปครับโทมิยาสึสุกาวาระคืนโทมิยาสึเบิ้ลเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ก็ยังติดที่ฟานเนเกอร์แล้วล้นไปเข้าซองของแฟบุเกน
1: พยายามจะยัดไปในกรอบเขตโทษให้กับทางโอกาวะนะครับส่วนจังหวะหักคัตแบ็กมาเมื่อสักครู่นี้ให้ทางสุกาวาระซัดมันย้อนหลังไม่หน่อยเลยครับโทมิยาสึนี่ก็ปัจจุบันนี่ไปอยู่กับอาแจ็กซ์นะครับอดีตดาวเตะอาร์เซนอลลงไปนี่ก็ไปเล่นเซ็นเตอร์ทางขวานะครับ
0: แล้วก็ระหว่างอยู่อาแจ็กซ์ก็ดูเหมือนจะเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะครับยังดีได้เล่นบอลโลก
1: กับเฟนแบ็กโดนถอดออกครับช่วง10นาทีสุดท้ายนาธานอาเก้ลงมา
0: น่าสนใจว่าจะปรับรูปแบบการยืนกองหลังไปด้วยหรือเปล่าครับ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยสุกาวาระลงไปเล่นวิงด้านขวาแล้วก็อายาเซะเวดาเหมือนถอยลงมาหน่อยนะแล้วหน้าเนี่ยให้เป็นทางโอกาวะไปยืนนะครับ
0: ทานิคุจิแทงบอลขึ้นมาตรงๆครับวิดะไหลออกด้านซ้ายไปอีกทีหนึ่งฮิโรกิอิโตะยังต้องคืนมาทางเดิมครับทานิคุจิโทมิยาสึขวามีครับสากามุระมาจะไขว้เล่นลูกนี้ของจุนยาอิโตะบอลไม่ตรงเพื่อนครับโดนสาดยาวขึ้นหน้ามาแต่ลูกนี้บอลของเนเธอร์แลนด์ก็แรงข้ามหัวเมมฟิสไปครับมีเวลายังมีเวลาพอสมควรให้ญี่ปุ่นลุ้นแก้ตัวเพื่อตีเสมอครับไดจิคามาดะเปิดย้อยขึ้นไปทางขวาแย่งมงกันลูกนี้เป็นจุนยาอิโตะชิงจังหวะได้ถึงก่อนอาเก้นิดนึงเตะยัดใส่ขาเลยครับเอาเป็นบอลทุ่ม
1: ยังได้เป็นบอลทุ่มของญี่ปุ่นครับ ตามอยู่แค่ประตูเดียว

0: ก็ยังมีโอกาสครับเหลืออีก8นาทีไม่รวมการทดเวลา
1: บอลคืนมาทางขวาตั้งป้อมเปิดเข้าไปในกรอบให้โทษติดขาฟันไดครับเคลียร์ทิ้งเข้ามาได้แล้วก็จังหวะชิงเหลี่ยมบอลตกกันลูกนี้มีใบเหลืองของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับ
0: เหมือนจะเป็นเมมฟิสเดปายนะครับเหลือง2ของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้ครับ
1: โอ้เล็งเป้า
0: แ
1: ล้วกระโดดชน
0: ต้นแขนซ้ายครับกระแทกใส่หน้าของทานิกุจิ
1: เจตนาไม่ดีอ่ะตั้งใจเล่นงานคู่แข่งเป็นหลักครับ
0: โดนจดชื่อไปครับเมมฟิสเดปายญี่ปุ่นเปลี่ยนเพิ่มครับเอาทางด้านของเวดาออกนะครับเอาทางชิโอกาอิลงไปครับเคนโตชิโอกาอิครับเล่นกับวอฟบวกในเยอรมันนะครับตัวลุกวัย21ปีเป็นกองหน้านะครับ
1: เมมฟิสลงมาช่วยเก็บบอลทางริมเส้นแล้วก็มาจ่ายยัดขึ้นมาเฟรงกี้เดยองยังเอาตัวรอดได้นะครับหาเหลี่ยมบังบอลแล้วเรียกฟาวเอา
0: จะกินแดนนะครับผู้สินบอกให้ถอยไปให้ตรงจุดครับจังหวะฟรีคิกของเนเธอร์แลนด
1: ์มีเปลี่ยนตัวเนเธอร์แลนด์อีกแล้วครับโคดี้กักโปออกนะครับ
0: เอากองหน้าอย่างแบรนด์บ็อบบี้ครับจากซันเดอร์แลนด์ลงมาอาเก้เนี่ยไปเล่นเป็นแบ็กไซด์นะครับ
1: ฟานเฮเกอร์โดนบีบครับสาดโต่งอย่างเดียวแล้วช่วงนี้ก็เข้มข้นครับยังเป็นบอลทุ่มของเนเธอร์แลนด
0: ์เหมือนจะเป็นเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายซะมากกว่าด้วยซ้ำนะอาเก้
1: น่าจะ3เซนเตอร์นะเพราะว่ามิกกี้ฟาเดเฟนก็เล่นวิงแบ็กด้านซ้าย
0: ครับ
1: ก็ปรับมาซื้อเกมรับนะครับเพื่อรักษาโอกาสในการเก็บ3คะแนนจากเกมนัดประเดิมสนามครับทางเนเธอร์แลนด์ครับโดนันคูมันเลือกแบบนี้ญี่ปุ่นตั้งเกมขึ้นมาจากด้านหลังใหม่ครับมาอีกรอบหนึ่งบอลยาวจากสุกบระติดเฟอร์จิลฟันไดเคลียร์ข้ามไปก่อน
0: สกัดท่ายากครับมีไปบ่นผู้ตัดสินด้วยเหมือนว่าตัวเขาอาจจะโดนผลักในจังหวะสกัดนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับ
1: สุกบระครับทางขวาเริ่มขึ้นเกมมากขึ้นนะครับไหลกลับมาเคาะกันตรงกลางคามาดะฮิโรกิอิโตะดันสูงแล้วครอสเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ติดเฟรงกี้เดยองชิงจังหวะแย่งบอลกันอยู่ยังคลองบอลได้เหนียวครับไหลออกด้านซ้ายมาอีกทีแล้วเปิดยัดเข้ามาเสาแรกชาร์จไปโดนทางขวายังมีเก็บได้จุนยาอิโตะยอดโดนไปเสา2ติดหัวฟันได้ครับบงเคลียร์ออกมาแย่งบอลกันอยู่หน้ากรอบไปโทษญี่ปุ่นเอาบอลลงได้ครับคามาดะคืนหลังถึงไปเรื่อยๆครับจังหวะจะมาพลิ้วโยกตัดเข้าในของโทมิยาสึโดนชนฟาวไว้ก่อนครับได้ฟรีคิก
0: คอปไมเนอร์ครับไปเสียฟาวครับโทมิยาสึครับโดนทำฟาวฟรีคิกโดยจุนยาอิโตะครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษของเนเธอร์แลนด
1: ์จุนยาอิโตะครอสเข้าไปลูกนี้ก็โดนหม่งเคลียร์มาได้ครับแถว2ยังเป็นของญี่ปุ่นครับซาโนะไหลมาสั้นๆคืนมาอีกทีหนึ่งนากามูระเปิดพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษมาติดหัวฟานเดอร์เฟนล้นออกมาอีกทีหนึ่งญี่ปุ่นยังเก็บได้ครับขึงต่อไปโทมิยาสึไปขวาครับจุนยะอิโตะจุนยะโยกหนีเมมฟิสแล้วชิงสั้นเข้าในกรอบเขตโทษจะพลิกเปิดช้าไปนิดนึงครับโดนฟานเดอร์เฟนมาสกัดออกหลัง
0: เอาละครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังได้ลุ้นเตะมุมทางด้านขวานะครับเริ่มจะมีบทบาทมีอิมแพคกับเกมนะครับทางด้านของจุนยะอิโตะหลังจากลงมาเป็นตัวสำรองหาแล้วครับแล้วเขาเป็นคนเปิดเตะมุมทางขวาครับจังหวะนี
1: ้จุนยะอิโตะเปิดโต่งเข้ามาไม่ผ่านเสาแรกครับติดหัวเฟรงกี้สุกวระเก็บบอลคืนเข้ามาตรงกลางก่อนครับทานิกุ

Sí. เคโตะนากามูระโยนข้ามฟ้ากลับมาขวาที่สุกามูระครับสุกามูระแทงเรียดขึ้นมาจ่ายทะลุช่องสวยครับลูกนี้จะปาดเข้าในแต่ว่าบอลจากจุนไยโตะไปติดที่ดุม

0: ครับเตะมุมทางด้านขวาอีกครั้งครับโดยจุนยาอิโตะ
1: เปิดบอลพุ่งเข้ามาตรงกลางมุมฉลับแล้วก็เข้าไม่ได้ครับตีเสมอ 2-2 ครับโอ้แฟนฟุกเก้นพยายามปัดแล้วแต่ว่าไม่พอครับบอลปริ้นเข้าไปจนได
0: ้โอ้โหแล้วก็เป็นตัวสำรองนะครับเป็นทางด้านของโกกิโอกาวะครับประตูที่12ในนามทีมชาติของเขานะครับโอ้นี่สถิติทีมชาติดีมากนะนี่นัดที่16ทำ12ประตูในนามทีมชาตินะครับโอกาวะ
1: โอ้โหดื้อจริงครับญี่ปุ่น
0: โอ้โห
1: ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
0: พยายามปัดแล้วนะครับแฟร์บุเก้แต่ว่ามันปัดไม่พ้นครับจังหวะเตะมุมทางขวาจุนยัยโตเปิดมาแล้วก็ประกบพลาดแล้วครับแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่มีตัวตามทางด้านของโอกาวะมาแล้วบอลจังหวะโมงเหมือนไปฉลับด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วคนที่คุมโอกาวะคือฟันไดครับคือขึ้นแล้วไม่ถึงแล้วบอลตกผ่านข้ามหัวฟันไดมาแล้วโดนหม่งยัดก่อนที่จะฉลับเปลี่ยนทางนิดนึงครับลูกโขกของโอกาวะ
0: โอ้ฮาจิเมะโมริยาสึเฮเลยครับ
1: โอ้จี๊ดครับแฟนๆส้มๆแกงส้มทั้งหลาย
0: กัดฟันเลยโอ้ตีเสมอ 2-2 นาทีที่89ครับ
1: โอ้โหคูมันซื้อเกมรับครับเล่นหลัง3หลัง5เอาไม่อยู่ครับโอ้นั่นเอาครับมาเคลียร์บอลกันใหม่ครับสาดบอลยาวก็เป็นสู้ครับเนเธอร์แลนด์โดนนากามูระเคลียร์ยาวกลับมาฟันไดมงสวนกลับไปทีนึงอ้าวผู้ตัดสินชนจุนย่ายโตทำไมบอกโทษดีโทษดีเดี๋ยวให้ดอกบอลเล่นใหม
0: ่โอ้จังหวะมงไปฉลับไดจิคามาดะนะครับ
1: เอาเหรอ
0: สุดท้ายทางเครดิตขึ้นมาเป็นไดจิคามาดะครับจากคริสตัลพาเลทเป็นคนทำประตูตีเสมอ 2-2 นะครับ
1: โดนพวกเดียวกันเองเข้าแต่ถ้าไม่ฉลับก็อาจจะไม่เข้า
0: ใช่มันเปลี่ยนทิศทางบอลนะครับทำให้แฟบุเก้นสุดท้ายปัดไม่พ้นคือมันเปลี่ยนจังหวะนิดนึงนะพอม่งไปโดนฉลับศีรษะของทางคามาดะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมนี
1: ้จุดเป็นไงโพยที่พรีให้ดู
0: อ๋อเออแล้วคู่นี้เรา2คนก็ญี่ปุ่นว่าไม่แพ
1: ้ใช่ไอ้แฟนบอลที่มันทายผลนั่นแม่นๆน่ะ
0: แม่นจริงแม่นจริงต้องยอมแต่เกมยังไม่จบ
1: เพราะแล้วเพอร์เฟคสกอร์เยอะมาก
0: อ่ะแต่ว่าล่าสุดนี่เนเธอร์แลนด์โดนจดชื่อเพิ่มเป็นคนที่3นะครับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนญี่ปุ่นนี้ยังไม่โดนใบเหลืองเลยนะโอ้โหแล้วญี่ปุ่นเดี๋ยวดูว่าจะเอาถึงชนะเลยหรือเปล่านะเพราะในช่วงก่อนตีเสมอ 2-2 นี่ถือว่ากดดันใส่เนเธอร์แลนด์ได้ดีนะครับ
1: ใช่แล้วโมเมนตัมนะตามจังหวะของเกมโมเมนตัมมันก็กลายเป็นว่าเนเธอร์แลนด์ก็ปวดนะครับรักษาสกอร์ได้ไม่อยู่รวยไม่ทนจนไม่นานครับวันนี้ก็สมก็เป็น2ทีมเต็งของกลุ่มนี้ครับเพราะงั้นถ้าคู่นี้เจ้ากันไปเนี่ยโอ้โหคู่หลังของกลุ่มเนี้ยมีความหมายมากๆถ้าฝั่งไหนสู้จนแบบเก็บชัยชนะระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียจะช่วยได้เยอะเลย
0: สวีเดนเดี๋ยวดูว่าจะตะกุกตะกักหรือเปล่านะแต่ตูนิเซียก็ต้องบอกว่าแหมอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยดีนะ
1: แต่ว่าเวลาสวีเดนก็ไม่ได้น่ากลัว
0: เผื่ออีซัก
1: กองหน้ามันชื่อใหญ่มาก
0: คุณยังมีพวกตัวที่อาจจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างเอลังกาลูคัส
1: เนี่ยเขาไปเด่นทีเดียว3คนทั้งบนไงสวีเดนน่ะที่เหลือก็เฉย
0: ๆนี่อย่าพี่มองข้ามวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟไป
1: ผมว่าเอามาตินเดลินมาเล่นตอนนี้ยังดีเลย
0: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนี่ผ่าน2นาทีแล้วนะครับ
1: เนเธอร์แลนด์ครับขอลุ้นเกมบุกอีกสักชุดนึงครับดัมฟรีสทางขวาไม่แน่ใจครับคืนมาที่เฟรงกี้เดยองหารอเพื่อนขยับครับมาจะจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้ครับให้ขวางให้ใกล้ๆไปก่อนจิงซันกับเควินตินทิมเบอร์ขวาของดูฟริสคอสโดงเข้าไปในกรอบเขตโทษเสา2ลูกนี้ม่งโดนไม่ดีครับคอปไมเนอร์สหลับตาม่งแน่นอนครับเหลี่ยมนี้โดงไม่ได้ลุ้น
0: จังหวะเปิดมานี่ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะม่งแล้ว สุดท้ายเนี่ยลูกโมงของโอกาวะไปฉลับศีรษะของ

0: ทางไดจิคามาดาแล้วทำให้บอลมันโด่งขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้จังหวะการปัดของแฟบูเกนมันเสียครับสุดท้ายปัดไม่พ้นครับบอลเข้าประตูไป
1: คือจุดตั้งต้นมันจุดนึงซึ่งปกติมันไม่ค่อยเกิดขึ้นน่ะกับฟันไดถ้าอยู่ในตำแหน่งของบอลแบบเนี้ยคือกะจังหวะหม่มไม่ค่อยพลาดคราวนี้ขึ้นแล้วไม่ถึงน้ำหนักบอลมันตกมาพอดีเป๊ะเลย
0: แล้วโอกาวะอยู่ด้านหลังก็ไม่มีใครวิ่งตามมาด้วยนะครับ
1: ดูมฟรีสเปิดยัดทางขวาฉลับไม่ออกด้วยเข้าซองสุซูกินี่จังหวะเป็นใจครับให้กับญี่ปุ่นนะไม่เสียแต่มุมหวดบอลยาวไปเจอทั้งหน้าแกหวดไปไหนครับกระเตะออกข้างดื้อเลยโค้ชสั่งมาหรือว่าไงเพื่อนงงหมดเลยเด้งไปเข้ามือแฟนบอลญี่ปุ่นเลยครับ
0: แฟนบอลเฮเลย
1: งงกันทำอะไรทำทำไมบอลโด่งจากอาเก้โดนญี่ปุ่นสกัดไปได้ล้นออกมาอีกทีนึงสุขภาระไม่เอาแล้วครับเตะทิ้งดีกว่าเก็บบอลไว้กับตัวมันตื่นเต้นครับฟานไดไปเก็บบอลมาว่ากันใหม่ครับเหลือนาทีครึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่อาเก้จะบุกดีไหมจะบุกก็ถ้าโดนสวนก็หวาดเสียวทางขวาขึ้นมาที่ดูมฟริสดูมฟริสจ่ายทะลุช่องวิ่งอ้อมมาสวนควินตินเทเบอร์หักเข้าในติดบล็อกก่อนครับโอ้โหอิโตะช่วยเอาขาดักไว้ได้แล้วก็เตะเคลียร์ยังติดฉลับไปทั่วหมดเลยครับบอลคืนมาเฟรงกี้เดยองครับเคลียร์คืนหลังได้เหลือได้ทีเดียวแฟร์บุกเกนขึ้นมาเคาะบอลให้กับฟันไดสกอร์อยู่ที่ 2-2 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยอดตรงเข้าไปในกรอบเขตโทษอีกทีนึงยังไม่ผ่านครับอันนี้กุจิดักได้บอลชิงจังหวะเอาบอลลงครับเมมฟิสดูดบอลลงให้ทิมเบอร์ควินตินทิมเบอร์ยอดโหนไปในกรอบเขตโทษเปิดแรงไปเสาไกลไม่มีตัวครับแรงไปหน่อยฟานเดอร์เฟนยังมีลูกขยันครับตามไปเก็บบอลได้ครับไม่ออกเหลือครึ่งนาทีปาดเรียกเข้ากรอบเขตโทษเมมฟิสคลึงอยู่โดนแย่จากด้านหลังครับโอ้เสียการครองบอลกลับไปที่ญี่ปุ่นขึ้นมาทางขวาจุนย่าอิโตะจะมีไม้เด็ดไหมแม่ไม่มีเหลี่ยมให้เปิดขึ้นหน้าได้ครับต้องยอมคืนญี่ปุ่นดึงช้าแล้วครับโทมิยาสึขวางไปที่ฮิโรกิอิโตะโอเคก็ยินยอมทั้งคู่แล้วครับไม่แลกหมัดกันแล้วญี่ปุ่นรอเสียงนกหวีดยาวแล้วครับไดจิคามาดะคืนหลังแล้วก็ทดครบ6นาทีครับจบด้วยสกอร์ 2-2 ครับระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
0: โอ้โหฟาชิฟันไดนะครับมงให้เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก่อนนาทีที่50นะครับแต่ว่าทางเคโตะนากามูระครับมาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้นาทีที่57ก่อนที่ทางคาซิโอซัมเมอร์วิลครับจะยิงขึ้นนำให้กับเนเธอร์แลนด์นาทีที่64ครับแต่ว่าไดจิคามาดะครับก็มาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้ในนาทีที่89นะครับก็ทำให้นัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับจบด้วยการเสมอกัน 2-2 ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงที่จะลงสนามนะครับผมก็ผมไปดูแลอัพให้นิดนึงแล้วกัน
1: ดีคร
0: ับ เกมเล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียนะครับ
1: ไปเลยครับ
0: ทางฝั่งของไอริโคสนะครับประตูเป็นยาเฮียฟอฟาน่านะครับเกมรับแบ็คขวาเกวล่าดูเอนะครับซ้ายเป็นทางโคนนันคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางวิลฟริดซินโก้กับเอมมานูเอลอักบาดูนะครับตรงกลางมีทางเซโกฟอฟาน่าฟรองเคซิเย่นะครับแล้วก็ในเกมรุกมีทางนิโคล่าเปเป้ยานดิโอมองเด้ตรงกลางในเกมลุกเนี่ยเป็นทางบาซูมาน่าตูเล่หน้าเป้าเป็นเอลิวาอีนะนี่คือไลน์อัพของทางไอริโคสหรือว่าโคดิวัวนะครับ ส่วนทางเอลกวาดอร์ประตูเป็นทางเฮอร์นานกาลินเดสนะครับ3เซนเตอร์ปิโลฮินคาเบียโจเอลออโดเนสแล้วก็วิลเลมปาโชนะ ตรงกลางนี่ก็มีอย่างทางด้านของอารันมินดาอารันฟรังโกเปโดบิเต้แล้วก็มอยเซสไกเซโดส่วนด้านบนมีจอนเยบัวมีกัปตันจอมเก๋าอย่างเอ็นเนอร์วาเลนเซียที่ก็สุดท้ายฟิตออกสตาร์ทได้อีกคนหนึ่งเป็นกอนซาโลปลาต้าครับ
2: ครับชอบทีมไหนคิดว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
0: เสมอกันไปครับคู่นี้ผมมองว่าคู่ขี้นะขุมกำลังเอลกวาดอร์นี่ก็จบอันดับ2ในรอบคัดเลือกมาของโซนคาเมโบเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายแล้วก็ในส่วนของเอลิโคสตัวผู้เล่นก็โอเคนะครับผมมองว่าโอกาสเสมอสูงมากพี่ชิดอ่ะ
2: ผมให้เอกวาดอร์ชนะ
0: อุ้ยเท่าไหร่ดี
2: ผมไม่ชอบผมเบื่อบอลเสม
0: อ
2: 2-1
0: นะคุณไก่คุณแก้วน้อยเหรอไม่แปลกใจทำไมญี่ปุ่นถึงไม่กลัวใครทัคติกศูนย์หน้าคือบอลไปก่อนคนตามไปทีหลังคุณซุปเปอร์พาวเวอร์บอกว่าไม่เสียหายมากเสมอไม่เสียหายมาก 2-2 จบฮ่าๆๆๆๆเดี๋ยวผมขอสลับมาดูอันนี้บ้างนะครับผมในส่วนของ SMS ก่อนที่จะจากกันไปญี่ปุ่นชุดนี้ถ้าเลือกได้1ตัวลิเวอร์พูลพิชิตเอาตัวไหน
2: เอาตัวไหนเอาคามาดาแล้วกันมันใช้ได้หลากหลายดีจริงๆเนี่ยคามาดาเอาไปเล่นเกมรุกก็ได
0: ้บัวดี้ของโมร็อกโกเมื่อคืนเล่นดีไหมโอ้โหเล่นดีมากและแป๊บเดียวนี่โอ้โห
2: ผมไม่เคยดูตัวนี้เล่นเต็มเชื่อแล้วว่าทำไมมันมีข่าวกับอาร์เซนอลกับนู่นกับนี่มาก่อนแล้วค่าตัวไม่ใช่ถูกด้วย
0: ก็โอ้โหเห็นตอนนี้ก็ประมาณสัก75ล้านปอนด
2: ์ผมว่าเนี่ยอีกมุมนึงอ่ะแฟนฝรั่งเศสก็อาจจะเซ็งๆหน่อยๆนี่มันสมบัติแห่งชาติของฝรั่งเศสเลยเสียให้กับโมร็อกโกไปแล้ว
0: ใช่ดีชิดจูนส่งของอยู่ฝนตกครับพรำๆจากคุณจองคลอง6
2: ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยครับคุณพี
0: ่คุณชิดคุณจูนคู่ที่ผมเสียดายที่สุดคือสวิตเซอร์แลนด์ครับ
2: จริงจริงแล้วก็น่าด่าสวิตทำตัวเอง
0: นี่บอกว่าผมเชียร์ญี่ปุ่นเพราะหมายเลข18ครับจาก FC ฮจุนย้ำฉะน่าจะหมายถึงการ์ตูนดราก้อนบอลแล้วล่ะหมายเลข18
2: อ๋อใช่
0: นั่นก็สเป
2: คขนาดเป็นหุ่นยนต์นั่นแหละ
0: ใช่ขนาดเป็นหุ่นยนต์แต่ตอนหลังมีชีวิตเป็นคนใช่ไหมที่ขอพรอะไรสักอย่าง
2: อะไรประมาณนั้น
0: ออ
2: มันก็ต้องอย่างนั้นนะไม่งั้นมันจะดูวิปริตไปหน่อย
0: เสียดายญี่ปุ่นนัดนี้อยากให้อารากิของกัมบาติด
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
4: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะ5:11 นเช้าวันจันทร์15 มิถุนายน 2569นะคะกลางเดือนที่6แล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM95 เช้าวันฝนตกเหรอคะหลายที่บอกว่าฝนตกเช้านี้สวัสดีพี่เป้านะคะพี่ปูพี่แขกพี่หนูพี่ตุ๊กพี่จิตตานะคะพี่ไหนอีกพี่ประสิทธิ์อ๋อพี่ประสิทธิ์บอกว่าฝนไม่ตกที่บ้านทุ่งไม้ไผ่อำเภอชะอวดนะคะตัดยางได้อยู่เช้านี้เนาะแล้วก็ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์นะคะอ๋อเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นตอนนี้ใช่ไหมบนโลกนะคะเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นกำลังแข่งอยู่ใช่ไหมนะคะหลายท่านก็ได้ดูนะคะก็มีโอกาสได้ดูก็ดูเนาะแต่ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเวลาที่รู้สึกไม่สะดวกก็อยากนอนประมาณนี้นะคะ

0: อาจบแล้วเหรอจบแล้วนะคะเสมอกันเนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนเธอร์แลนด์ครองบอลเหนือกว่าแต่สุดท้ายก็เสมออือหือโอ้โหอย่างคงมันเลยเนาะใช่ไหมคะพี่สุพี่สุอยู่เนเธอร์แลนด์ก็ต้องเชียร์เนเธอร์แลนด์หรือพี่สุเชียร์ญี่ปุ่นหรือยังไง นะคะก็เขาบอกว่าเนี่ยครึ่งแรกเนเธอร์แลนด์เป็นฝ่ายครองบอลบุกสุดๆแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะคะเสมอกันญี่ปุ่นก็อ๋อตอนแรกก็นำก่อนนะ1-0นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ตีเสมอนะในส่วนของครึ่งแรกนะคะพอครึ่งที่สองญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นำก่อน2-1แต่ว่านาทีเกือบสุดท้ายเลยนะคะโอ้โหตัวสำรองของญี่ปุ่นนะคะงงให้ญี่ปุ่นตามตีเสมอ2-2นะคะแบ่งไปกับทีมละ1แต้มนะคะอ๋อก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนเธอร์แลนด์จะเจอกับสวีเดนแล้วก็ญี่ปุ่นไปเจอกับประเทศตูนิเซียนะคะคงสนุกอะเนาะสำหรับคนที่ดูฟุตบอลนะคะคนไทยบอกไม่สนุกเลยมันง่วงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะถามว่าสนุกไหมดูย้อนหลังมันก็คงสนุกไม่เท่าอะเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะคะสภาพอากาศสักหน่อยนึงก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ฝนเนี่ยนะขอเช็คก่อนจังหวัดไหนบ้างที่จะเจอฝนฟ้าเจอนะเจอแน่ๆนะคะเจอแน่นอนสำหรับวันนี้ฝนจะตกหนักเป็นบางแห่งโอ้บางจังหวัดนี่ใช้คำว่าถล่มเลยเหรอภาคเหนือ 60% นะคะที่หนักอยู่ก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกค่ะโอ้ลืมไปต้องเมย์อยู่หลังไมค์ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะใครที่จะคุยด้วยโทรมานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะง่วงรีบโทรมานะภาคเหนือ 60% ของพื้นที่น้องๆท่านเข้ามาทักด้วยนะ
1: มาแล้วครับพี่มาแล้วครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วย
0: ว่าน่าจะนี่แล้วนะคะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะพยากรณ์อยู่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีถล่มบางจังหวัดนะคะใช้คำว่าถล่มนี่แสดงว่าต้อง 60% ของพื้นที่ขึ้นไปเนาะภาคเหนือค่ะส่วนใหญ่หนักเลยภาคเหนือหนักที่สุดอีสาน 40% เองภาคกลาง 30% ของพื้นที่จะฝนตกนะภาคตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็40กรุงเทพก็40ขังลงตรงนี
1: ้โอ
0: ้เหนือหนัก
1: เหมือนกันฮะ
0: 10% ที่ต้องระวังน้ำท่วมอยู่ก็หลายจังหวัดเนาะหลายจังหวัดเลยนะคะทะเลก็ขึ้นไม่ได้สูงมากนะประมาณเมตรต่อ1-2เมตรเท่านั้นเองนะคะก็จริงก็ช่วงหน้าฝนเนาะแต่ว่าเบาๆก็ได้ค่ะท่านเทวดาค่ะพอประมาณเนาะบางที่มันก็แฉะไปหมดแล้วฝนเยอะก็ไม่ดีฝนน้อยก็ไม่ได้อีกนะมันต้องสมดุลใช่ไหมคะต้องมีความสมดุลวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะวันเมื่อวันศุกร์วันรุ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อก็ทราบข่าวนะเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้วนะคะแต่ว่าก็รอแถลงเนาะก็ไม่สามารถที่จะประกาศอะไรได้นะคะต้องรอแถลงจากสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการนะคะพอหลังจากนั้นก็ประกาศก็ทำให้คนไทยรู้สึกเลยนะคะช่วง2วันที่ผ่านมานะคะเสาร์และอาทิตย์นะคะน้องๆเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ

0: ครับโอ้โห
1: ค่ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศของความสูญเสียนะครับอืม
1: ใช่ค่ะเนาะก็เราได้เห็นพระสหายตั้งแต่เรียนชั้นประถมมัธยมนะคะได้ออกมาโพสต์หรือแม้แต่คนที่ทำงานด้วยกันนะคะสมัยที่พระองค์เป็นอัยการหรือแม้แต่ร้านส้มตำที่อุดรนะคะร้านส้มตำเนี่ยสื่อก็ไปสัมภาษณ์นะบอกโอ้โหประทับใจมากนะเราก็เพิ่งทราบนะว่าพระองค์พาเนี่ยชอบรับประทานส้มตำค่ะน้องดง
0: ครับ
1: ชอบส้มตำนะคะแล้วก็คนที่ทำงานด้วยก็ประทับใจ
0: เนาะ
1: ใช่เนาะ
0: มีคนที่เล่าถึงชีวิตในวัยเรียนนะฮะหรือแม้แต่วัยทำงานด้านกฎหมายก็เห็นได้ชัดว่าพงแบบเป็นคนที่เรียบง่ายอ่ะพี
1: ่เรียบง่ายใช่ที่ประทับใจมีอยู่รุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีอ่ะคุณหมูปิ้งอ่ะแล้วพระองค์พามาเห็นพอดีขอเลยบอกว่าขอกินด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วรุ่นพี่ก็ด้วยความที่แบบเป็นเด็กก็ไม่ให้กินด้วยนะเพราะว่ากลัวว่าพระพี่เลี้ยงจะดุพระพี่เลี้ยงของพระองค์เนี่ยก็เวลาไปโรงเรียนก็ไปด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ให้กิน
0: ครับ
1: เจ้าบอกว่าไม่ให้กินว่าไม่ได้เดี๋ยวกินเข้าไปแล้วท่านคือที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเรียกท่านเนาะบอกเดี๋ยวท่านจะเป็นอะไรเผื่อท้องตรงท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็กลัวไม่ให้กินสุดท้ายพระองค์พาต้องไปซื้อมากินเองแล้วก็มากินร่วมกันเป็นที่สนุกสนานเขาเล่าด้วยความสนุกว่าด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเขาไม่อยากจะเดือดร้อนอะไรประมาณเนี้ยตอนเนี้ยเขาชื่อพี่ตุ้มเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่อยากเดือดร้อนไม่ให้กินหมูปิ้งเนี่ยเขาบอกว่าพอท่านเห็นท่านถามว่าทานอะไรกันอยู่คะพี่ตุ้มบอกหมูปิ้งเลยคะร้านป้าที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะก็ทีเนี้ยปกติเด็กที่ราชินีเนี่ยเขาบอกว่าซื้อกินไม่ได้นะแล้วโรงเรียนเนี่ยห้ามเด็กโรงเรียนเนี่ยซื้อขนมหน้าโรงเรียนมากินแต่วันนั้นซื้อได้เพราะเป็นวันหยุดแล้วก็พากันหัวเราะทีนี้ท่านผับบอกว่าให้พาทานด้วยได้ไหมคะพี่ตุ้มบอกว่าไม่กล้าค่ะเดี๋ยวคุณพยาบาลในองคลักษ์ก็ตำหนิเอาค่ะมันเป็นหมูปิ้งรสเข็มนะคะเอาสีนี้นะเพราะว่าไม่ได้สะอาดอาจจะไม่สะอาดเพียงพอนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าแล้วทำไมทานได้แล้วทำไมตัวพี่ทานได้ล่ะคะแล้วพาจะทานไม่ได้เพราะอะไรถ้ามันไม่สะอาดแล้วพี่ทานได้ยังไงคะพี่ตุ้มบอกว่าตอนนั้นก็เงียบไปเหมือนกันแล้วก็พยายามจะบอกว่าท่านคะรบกวนท่านไปแจ้งคุณพยาบาลก่อนได้ไหมคะท่านก็ไปคราวนี้ก็เดินไปหาคุณพยาบาลไม่นานท่านมาพร้อมกับถุงข้าวเหนียวและหมูปิ้งเป็นจำนวนมากสุดท้ายก็ได้กินแล้วก็บอกว่านี่เห็นไหมถ้าพี่ตุ้มหรือว่าพวกพี่กินอะไรเนี่ยพาก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งเวลาจะมีกิจกรรมเนี่ยท่านก็จะชอบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่ครั้งนึงที่ประทับใจสุดๆเลยพี่ตุ้มบอกว่าพี่คะช่วยผักเปียให้พาหน่อยเพราะพวกพี่ผักกันสวยเลือดตึงเป๊ะเจ้าแบบนี้ค่ะพี่ตุ้มบอกว่าคราวนั้นก็กรี๊ดอีกแล้วไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่กล้านี่บังควรอะไรอย่างนี้นะคะท่านบอกว่าไม่เป็นไรค่ะผักได้ทำได้พี่ทำให้มันแน่นแน่นไม่หลุดชอบสวยดีค่ะสุดท้ายก็โบยไปที่เพื่อนแบ่งกันผักคนละข้างค่ะลุง
0: ไม่รักเนาะเหมือนว่าจะไปจับศีรษะอ่ะเนาะทำให้ว่าน
1: ั่นแหละพี่ตุ้มเขาบอกว่าเขาคิดอย่างนี้แหละใช่ก็ไม่กล้าทำเขาบอกว่าก็ไม่กล้าผักก็ไม่อะไรเงี้ยสุดท้ายพี่ตุ้มบอกว่าไปชวนพี่มาอีกคนชื่อพี่ทัศน์มาผักกันคนละข้างเผื่อว่ามีความผิดอะไรนี่นะคะมหาเล็กหรือพี่พยาบาลจะได้แบบว่าไม่ทำโทษทั้งคนเดียวพี่ตุ้มบอกว่าให้พาเพื่อนมาชื่อพี่ทัศน์จะได้สองคนสุดท้ายก็ผักสวยผักปกตั้งใจมากสุดความสามารถอย่างแน่นและเป๊ะมากเลยนะคะแล้วก็วันที่ท่านป่วยบอกว่าวันนั้นเนี่ยจำได้สุดๆใจเจ็บมากตั้งแต่วันรู้ข่าวนะคะแล้วก็พอรู้ข่าวของค่ำคืนเมื่อวันศุกร์นะคะพี่ตุ้มคนนี้บอกว่าเช็คข่าวเช็คแน่เช็คสุดท้ายก็พากันร้องไห้แม้ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแต่ภาพจำที่ร่วมกันมันผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนในทุกเหตุการณ์นี่คือผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคะลุง30ปีแล้วนะคะเกือบ30ปีแล้วนะ
2: ครับ
1: ก็พี่ตุ้มบอกว่านักขณะที่เรียนอยู่เวลาชิงนี้

0: คำราชาศัพท์ไม่ใช้เลยไม่ต้องใช้เลยสำหรับท่านแล้วก็มีภาพที่คุณชื่อพี่ตุ้มเนี่ยกำลังกอดพระองค์อยู่ค่ะกอดเล่นกันน่ะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากน่ารักจริงๆค่ะอ่านแล้วไม่เบื่อนะแต่พี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะพยายามเขียนแบบเรื่อยๆความทรงจำที่มีต่อพระองค์ในสมัยวัยเด็กตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีค่ะแล้วก็พี่ตุ้มบอกว่าก็ไม่แปลกใจเลยที่มีหลายท่านออกมาเขียนถึงพระองค์ในช่วงเวลาที่เศร้าใจยิ่งนักตอนนี้เพราะว่าท่านทรงเป็นตนเองกับทุกคนไม่เคยถือพระองค์ด้วยเหตุนี้แหละมั้งที่ทำให้ทุกคนมีภาพจำที่งดงามกับพระองค์ท่านเสมอค่ะพี่ตุ้มเขียนค่ะ
1: เนาะแต่ละคนก็เคยมีครับความทรงจำดีๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนาะสุดซาบซึ้งในแต่ละคนค่ะโอ้ได้รับเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวมีข่าวอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปรับกันหนึ่งสายก่อนนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จ
1: ้
2: า
1: สวั
2: สดีครับคุณสีคุณดงน้องดง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ดีไหมคะ
0: จากสุโขทัย
1: นี่เสียงเบาสักนิดหนึ่งไหมพี่
0: เสียงเบานิดหนึ่งพี่ธนพรพูดใกล้ๆมือถือนิดหนึ่งได้ไหมคะ
2: จ้าโอเคเด
0: ี๋ยวได้ค่ะได้ค่ะพี่เป็นค่ะ
2: ก็ยังมีอย่างเรื่องปรึกษานะคะนี่ฉันอยู่ของไทยอยู่คนเดียวลูกมีของไทยสองคนเดลบุรีคนหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กับแฟนเลี้ยงเดียวนะคะก็ลูกอยู่กับปางก็วิ่งเก็บนี่เขาบอกว่าสมกรณ์มีจดหมายมาให้เรียกเป็นภาษีเขาก็ไม่มีเงินนะเขาก็เล่นอะไรมั่งบ้างเขาก็เอาเงินน้องมั่งพี่มั่งไปใส่คือบ้านเช่าก็ไม่มีตังค์ไงก็น้ำมันก็แพงเขาวิ่งเก็บแต่คนเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์เขาบอกว่าเงินสำเยอะสมกรณ์บอกว่าเล่นกระพันนันอะไรเงี้ยก็จะจับ
0: อ๋อเดี๋ยวอันนี้ลูกชายเหรอคะ
2: จ้ะ
0: ลูกชายขับแกร็บน้องดง
1: ครับ
0: แล้วก็
1: มีจดหมายมาให้เสียภาษี
0: มาเรียกเก็บภาษีจ้ะแล้วเราไม่มีตังค์ทำไง
2: คุณคะพระเจ้ายัง
0: ไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรก็ไปค่ะก็ไปตามเรียกนั่นแหละค่ะพี่บอกให้ลูกชายไปนะคะคือถ้าเราชี้แจงได้ว่าเราได้มาใช้ไปค่าอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะพี่นะ
2: ค
0: ่ะแล้วไอ้เรื่องการพนันเนี่ยเกี่ยวกับพนันมันมาได้ยังไงคะพี
2: ่เขาก็คงเล่นมั่งแหละค่ะเขาก็บอกเขาก็เล่นมั่งเขาอยากได้เงินแต่เขาก็ไม่ค่อยได้เงินเขาไม่ค่อยมีเงินเขาก็เอายืมแม่มั่งยืมพี่มั่งไปเสียค่าเช่าบ้านอ่ะค่าเช่าบ้านก็ไม่ค่อยมีลูกก็ส่งเรียนอยู
0: ่แต่กรมสรรพากรก็รู้เหรอคะว่ามีเงินพนันเข้ามา
2: ไม่ทราบเพราะฉันก็ไม่ค่อยทราบเรื่องลูกเขาบอกว่ามีเงินผ่านบัญชีเยอะลูกถ้ามันค
0: ือ
2: ม
0: ัน
2: แก๊
0: ปอ่
2: ะ
0: ค่ะมันผ่านบัญชีทุกวันใช่ไหม
1: ที่เขาเรียกไปนี่คือเรียกไปกรมสรรพากรหรือเรียกไปโรงพักครับ
2: สรรพากรค่ะให้ไป
0: ได้
2: ไปเขาเร
0: ีย
2: กต
0: ั
2: วหมายถ
0: ึ
2: งว่าจะหมายมาเรียกตัวให้สรรพากรเขาบอกว่าไม่มีตังค์เขาจะจับไม่อะไรเขาก็เครียดเน
1: า
2: ะเขาก็ไม่กล
1: ั
2: วเนาะ
1: เขาไม่เคยเท่าไหร่แม่ภาษีเท่าไหร่
2: ไม่ทราบ
1: แต่
2: เป็นไงครับภาษีป้าก็ไม่เคยรู้เรื่องฮะ
0: ถ้าไม่เกิน1.8 ล้านหรือ2 ล้านเนี่ยนี่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแสดงว่าเงินเข้าเยอะถึงคนสรรพากรนี้
2: เด
0: ี๋
2: ยวต้องถามดูเป็นล้านไม่เดี๋ยวจะถามดูเป็นยังไง
0: ต้องเป็นล้านนะพี่ธนพรต้องนั่นแหละ2 ล้านอ่ะ
2: เขาอะ
0: แสดงว่าถ้า
2: เขาก็มันมีตังเรียนไงตอนที่รุ่นอะไรนะอะไรเด็กๆอ่ะเขาไม่มีเงินไปโรงเรียนเขาก็ไม่ได้เรียนเงินป้าก็กู้หลวงอะเรื่องเงินไม่มีธนาคารไงก็ไม่มีต
0: ัง
2: ค์ไม
0: ่
2: เร
0: ีย
2: นรู้ไหมนะซื้อทองอะหลวงพ่อลุงต้มยำเตะอะไรเนี่ย
0: ส
2: ่งลูก
0: ค่ะก็เอางี้ก็ไปให้ลูกชายอะไปก็เอาจดหมายฉบับนั้นนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขาจะอธิบายเองว่าในกรณีที่เรามีรับโอนเงินนะมันเป็นพันครั้งอ่ะ พราะว่าแน่นอนข้อมูลเหล่านี้ถ้าเงินเข้าเยอะมันต้องถูกส่งสรรพากรอยู่แล้วเขาไม่ได้สนใจว่าเงินรวมที่ธุรกิจได้รับเป็นยังไงก็ไปชี้แจงเขาอะค่ะถ้าไม่มีเงินแบบว่าจากใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหา
2: แล้วเราบอกแล้วถ้าก็เลยถามอะแล้วหนูเล่นจริงไหมเขาบอกเขาเล่นจริงแต่เขาก็ไม่มีเงินเล่นมั่งไม่เล่นมั่งอะไรเงี้ยเขาก็ว่าเงี้ย
0: ก็ล่าไปก็ไม่ได้จับต่อหน้าหนูตรงๆนะคือไม่ได้ตำรวจจับก็ไม่ไหลอธิบายเข้าไปได้ได้ค่ะไม่มีปัญหา
2: จดหมายไปป้าก็ปรึกษาหนูไงว่าป้าไม่รู้เรื่องอะไรที่คนเดียวอยู
1: ่คนอ๋ออย่างนี้นะเพราะว่าตามหลักนะพี่ศรีนะครับว่ารายได้ทั้งปีเรามันต้องเกิน150,000 บาทอันเนี้ยเข้าเกณฑ์หรือเปล่าแบบแรกก่อนนะที่จะเข้าเกณฑ์เกณฑ์ภาษี
2: เงินเยอะป้าก็อยากรู้ค
0: งแต่นี้เอาจริงๆเข้าใจลูกชายบอกป้าไม่หมดเขาอาจจะบอกอธิบายป้าไม่หมดเขาอาจจะมีเงินเข้ามาแบบว่ามันมันเยอะเข้ามาเยอะเกินไปอ่ะป้าซึ่งป้าทราบข้อมูลไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในท้ายจดหมายเนี่ยให้ลูกชายโทรหาสัมภาระน้องท้ายจดหมายมีแน่นอนมีชื่อด้วยมีชื่อของเจ้าหน้าที่ของสัมภาระพื้นที่นั้นๆอยู
2: ่
0: โทรเลยค่ะโทรเลยให้ทราบข้อมูลแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเชิญไปในสัมภาระที่อยู่ในตามภูมิลำเนาบ้านนั่นแหละ
2: โทรเลยเหรอคะเขาอยู่
0: โทรค่ะโทรเลย
2: ก่อนป้าย้ายมาจากแฟนอะคือลูกอันนี้ออกจากบ้านแล้วก็ตามลูกมาป้าไม่ได้เคยกับบ้านลูกก็มากับบ้านคือลูกอะอยากเรียนช่างยนต์พ่อเขาด่าเขาว่าเรียนช่างยนต์เพราะลูกเลยหนีทุกวันนี้ไม่เข้าบ้านเลยป้าก็ตามลูกมาป้าไม่ได้สมัครสถานะเลยก็ห่วงลูกอะสองคนอะเขาสอนที่มันได้แล้วเขาพ่อเขาบังคับให้เรียนพาณิชย์เขาเรียนไม่ได้เขาก็โกรธแล้วก็ไม่รู้ทำไงก็เลยหนีออกจากบ้านหนีคนโตนะเนี่ยก็หนีไปลูกมีเมียคือเขาเครียดเนาะแล้วคนเล็กนี่ก็หนีตามเพราะว่าพ่อมีเมียใหม่เงี้ยแล้วป้าก็ตามลูกไปทู่อะไรเหมือนบ้านตอนนั้นอะอะไรไม่อยากได้แล้วโกรธแต่ลูก
0: อันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องที่สัมภาระเรียกพบเนี่ยก็ไปหรือโทรไปก่อนตามจดหมายก็ได้ค่ะโทรไปเลยในจดหมายระบุข้อความหลักๆวัตถุประสงค์ของเขาว่าเขาเรียกพบเพื่อขอตรวจสอบขอข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่สะดวกติดต่อขอเลื่อนในนั้นแหละในจดหมายจะมีอยู่อย่าตกใจค่ะไม่ต้องตกใจมีวิธีอยู่ในการรับมือ
2: จ
0: ้ะป้าได้เห็นจดหมายหรือยังป้าได้เห็นจดหมายด้วยตัวเองไหมจดหมายฉบับที่กรมสรรพากรส่งมา
2: ป้าไม่เห็นป้าก็ถามว่าคอนเนคเตอร์หรือเปล่าเขาบอกเขาตกใจมากเขามาเอาขอตังค์ย่าจะมีที่ไหนแม่ก็ทำอะไรไม่ได้สะดวกเคลื่อนแล้วก็ทำงานไม่ได้ก็อยู่เฉยๆก็เพิ่งเงิน600แหละป้าอยู่อ่ะต้องทำไม่ได
1: ้อ๋อนี่คือลูกมาเล่าให้คุณป้าฟังนะครับ
2: ฮะ
1: ลูกมาเล่าให้คุณป้าฟังใช่ไหมคุณป้ายังไม่ได้เห็นจดหมายจากกรมสรรพากรที่ว่านี้ใช่ไหม
2: ไม่เห็นป้าอยู่ที่สุโขทัยแล้วลูกอยู่ลำปางอยู่อะไรนะเคยอะไรนะเคหะการเคหะ
0: แล้วจดหมายส่งไปที่ลำปางเหรอ
2: คือเขาทำงานที่นั่นไงเขาขนมแก๊บอ่ะมีต้นมูลขนมแก๊บเลยก็จะมี
0: ที่อยู่ก็ไปที่โน
1: ่
0: น
1: แล้วลูกชายมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมว่าเนี่ยแม่เราต้องเอาเงินไปเสียภาษีอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่เขาบอกเออหนูเล่นอะไรหนูทำมีเงินเยอะเหรออะไรเงี้ยก็ถามอ่ะก็ผมก็เล่นอ่ะบางอย่างนะแล้วผมป้าก็เที่ยวคอนเซ็นเตอร์หลอกเขาเขาจำเงินทองเนี้ยป้าก็บอกไม่มีตังค์แล้วกลัวไงเออเซ็นเตอร์เปล่าเขาบอกว่าใช่เซ็นเตอร์เป็นของคนจริงผมถ้าผมไม่มีตังค์เขาจะจับไหมอะไรไหมผมก็มีตังค์เขาแค่จะมีตังค์ไง
1: ผมมาเล่าเพราะเขาจะขอเบอร์ขอตังค์แม่อย่างนี้ใช่ไหม
2: จ้ะป้าอยู่เดือนละ600เองก็ไม่มีเงินก็มีเง
0: ินก็ป้าแนะนำเขาไปให้ว่าไปตามจดหมายเลยค่ะ
2: บอกว่าจะโทรไปก่อนใช่ไหมคะคุณ
0: ใช่ค่ะไปตามให้ลูกชายอ่ะถ่ายจดหมายมาให้แม่ดูก็ได้หรือว่านั่นแหละให้ไปตามนั้นเลยนะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าแบบเขาอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาไม่ได้บอกแม่หมดว่าทำอะไรมาบ้างเอาบัญชีไปให้คนอื่นใช้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่แล้วบัญชีมาอะไรเงี้ยจะทำไง
0: เอ้า
2: บอกว่า
0: เ
2: ป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วทำไงอ่ะพอหน
1: ู
2: เล่น
1: คุณป้าแล้วเขาตอนเขาโทรมาเขาจะขอยืมเราเท่าไหร่เพื่อไปเสียภาษีตรงเนี้ย
2: เขาบอกยืม
1: 5,000ขอยืม5,000เพื่อไปเสียภาษีนี้ใช่ไหม
2: จ้ะ
1: อืม
0: แสดงว่าเขาไปพบเจ้าหน้าที่แล้วสิคะถ้าอย่างนั้นนะเขาถึงรู้อ่ะ
2: ย
0: ัง
2: ไม่เจอเขาก็กลัวตำรวจไงเกิดเขาเอาเงิน
0: แล้วเขาแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเสีย 5,000 มันต้องเดี๋ยวก็ต้องไปคำนวณอะไรกันก่อนค่ะมันมีเล็กหย่อนมีอะไรได
2: ้
0: หลายอย่าง
2: เขาก็แบบมีเงินติดตัวยังมีเงินติดตัวไว้ไงก็กลัวยังไงก็เออใช่หรือมันก็มีว่ามีต้องเสีย 5,000 ยังไงก็ไม่มี
0: การอ๋อจะเงิน 4-5,000
1: ก็
0: ย
1: ัง
0: ไม่อู้อีกลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วครับป้า
2: 45แล้วค่ะ
0: ฮะ
2: 45จ้ะ
0: ลูกชาย45แล้วเหรอคะ
2: จ้ะ
0: โอ้ย
2: ป้า7เนี่ยลูกคนโตก็
0: 45แล้วถ้าอย่างนั้นนั่นแหละให้เขาไปตามจดหมายนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวถ้าเผื่อว่าไม่ได้เอาบัญชีให้ไปให้คนอื่นไป
2: ถ้าเขาไป
0: แล้วคะให้เขาไปพบให้เขาไปพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตามจดหมาย
2: เอาบัญชีไปแล้วทำไงอ่ะแล้วต้องทำยังไง
0: เดี๋ยวเขาเรียกเองค่ะไม่ต้องทำยังไงค่ะให้เขาจัดการดีกับป้าอายุ45แล้วค่ะป้าไม่ต้องกังวลแทนเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะให้เขาจัดการชีวิตเองเพราะว่าเดี๋ยวกรมสรรพากรก็จะชี้แจงทั้งหมดว่าต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้าง
2: เขาไม่อยู่กับป้าไม่อย
0: ู่
2: ก
0: ับ
2: พ่อเขาอย
0: ู่
2: คนเด
0: ีย
2: ว
0: นั่นแหละไม่เป็นไรป้าไม่ต้องห่วงตรงนั้นเขาอายุเยอะแล้วไอ้เรื่องภาษีเนี่ยถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียแต่ถ้าไม่เกินก็ไม่ต้องเสียแค่นั้นเองค่ะ
1: เรื่อง
0: ไปพบตามหมายเรียก
2: ก็ผัดผ่อนใช่ไหมเสียภ
0: าษี
2: เน
0: า
2: ะ
0: ได้หมดได้ทั้งหมดค่ะแล้วแต่ว่าจะวางแผนยังไง
1: เรื่องภาษีนี่ไม่ได้แบบว่าโหคอขาดบาดตายแล้วคุณป้าเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลคุณป้าทำใจให้สบาย
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องกังวลหรอกนะครับเดี๋ยวลูกชายเขาหาหนทางได้
0: ใช่
1: เขาคงจะมาต้องการมายืมเงินคุณป้าด้วยแหละผมว่า
0: ใช่อันนี้ที่รู้สึกว่าไม่คือหน้ากังวลก็คือว่ากลัวว่าลูกชายจะพูดไม่จริงกับคุณป้าน่ะเอาจริง
2: ๆใช่ทำว่ากลัวป้าไม่ได้กลัวพูดไม่จริงแต่ว่ากลัวเขาติดคุกเขากลัวเขาทำจริงอะไรเงี้ยนะ
0: ป้าไม่กลัวเขาทำจริงเอาถ้าเอาอย่างนี้ป้าถ้าเขาทำจริงเขาก็ต้องยอมรับสภาพในการกระทำของเขาลูกเมียเขามีไหม
2: เมียเขามีแต่เมีย
0: นั่นแหละก็มีครอบครัวแล้ว
2: อยากอยู่แล้วเขาบอกว่าอยู่นี่ไม่เคยดูแลครอบครัวเลยเขาก็ทำอย่างเง
0: ี้
2: ยแล้ว
0: ก็
2: เลยเขาก็ไม่มีตังค์ไงเขาวิ่งรถก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็อยากได้เงินมันน้ำมันอะไรก็เขาแบบเงี้ยตรงเนี้ยเขาบอกเขาก็เหนื่อยนะลูกก็มีเงี้ยอยู่เขาก็อยากการจังหวัดเขาก็คงไม่เอาลูกมาแล้วล่ะเขาบอกว่าแม่ผม
0: เอาจริงๆถ้าป้ามีเงิน 5,000 ป้าให้เขาไหมอ่ะ
2: ป้านะป้าจะบอกให้นะคุณศรีมีแสนป้าก็ให้มีหมื่นป้าให้ป้าเป็นรักโลกมาก
1: ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว
0: นั่นไง
1: ดูรักดูป้าดูรักอย่างว่าแหละก็น้องคนเป็นแม่ก็ต้องรักลูกเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใจนี่ไม่มีนะถ้ามีนะป้าจะโอนไปแล้วป่านี้เอางี้ป้าไม่ต้องโอนให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองค่ะป้าเนาะเข้าใจความรักเข้าใจแต่ว่าป้ามีหรือไม่มีไม่ต้องให้ละเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเองป้าก็ต้องดูแลตัวเองเนาะตามนั้นนะคะคุณป้า
1: ไม่ต้องทุกข์ใจแทนเนาะคุณป้าถือว่าเรื่องนี้มันเรื่องแบบเดี๋ยวเขาไปคุยกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้มันไม่ใช่เรื่องมีหมายจับมาอย่างนั้นถ้าเป็นหมายจับอย่างนี้ค่อยน่ากังวลนี่มันแค่แบบว่าเรียกไปไก่เกี่ยไปคุยกันได
0: ้ครับ
2: หัวคิดล
0: ู
2: กค
0: ิ
2: ด
0: มากไอ้ฟ้าเจ้าเล่าโอ้ไม่ต้องถูกใจป้านะอาจจะไม่ใช่สัมภาระด้วยซ้ำเรียกเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวพูดไปป้าตกใจเข้าไปอีกนะด้วยเอาป้าไม่ต้องถูกใจเรื่อง45แล้วปล่อยค่ะปล่อยวางป้าปล่อยวาง
2: อือฮึถ้าเกิดจะแก่ที่ป้าอยากปล่อยว่าแต่ป้าก็แน่ใจว่าถ้าป้ามีชีวิตอยู่ป้าก็จะมีชีวิตด้วยเดี๋ยวจะพูดแบบนั้น
0: เนาะปล่อยวางป้านะ
1: ลูกชายถ้าฟังอยู่นี่ทำให้คุณแม่ทุกข์ใจเนี่ยจะรู้ไว้เนี่ยนะ
0: ใช่ลูกเนี่ยไม่ดีเลยอยู่ลำปางเหรอ นะถ้าฟังอยู่นะคะลูกอย่าลองแม่ลูกนะขอบคุณมากค่ะคุณป้าชนภพรขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองนะคะ
1: เสียงสดใสครับสวัสดีครับ

0: ก็ช่วงนี้มิจฉาชีพก็ยังเยอะอยู่นะคะ
1: ครับผม
0: มิจฉาชีพเนี่ยหลอกเรื่องซ้ำซ้อนหลอกอะไรอย่างเงี้ยเออน้องโดงพี่สมหญิงบอกว่าไรเดอร์หรือว่าคนขับแกร็บเนี่ยนะมีข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่กรมสรรพากรทราบว่ามีรายได้ดังนั้นหน้าที่ก็คือต้องยื่นแบบถ้าไม่ยื่นเดี๋ยวจะมีจดหมายแจ้งมายื่นแบบหรือถ้ารายได้คุณไม่เพียงพอก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าต้องยื่นนะคะเดี๋ยวจะโดนปรับ200บาทถ้าไม่ยื่นนะเพราะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียอะไรแต่มีหน้าที่ก็ต้องยื่นทุกปีค่ะคือรายได้ไม่ถึงก็ต้องยื่นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าขับแกร็บอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะต้องเสียภาษี
1: ไม่เงินถึงเงินถึงยังไงนะ
0: ใช
1: ่ก็แสนห้าแหละต่อปีนะรายได
0: ้ซึ่งในไลน์ของป้าธรรมนพรเมื่อสักครู่เนี่ยเราคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่แกบอกแม่ไม่หมด
1: ใช่ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: อาจจะติดพนันเล่นพนันเปิดบัญชีม้าหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าโดนสัมภาระเรียกมาเป็นจดหมายก็ไม่ต้องตกใจก็ไปตามนั้นค่ะก็ไปตามนั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะคะไม่ได้น่าตกใจอย่างที่คิดนะเพราะว่ารับมือได้แน่แต่ว่าต้องเรื่องจริงนะต้องเรื่องจริงนะคะไปโทรไปตามท้ายจดหมายนั่นแหละเขาจะมีเบอร์โทรให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยไปพบคนไหนชื่ออะไรนะคะแม่ไม่ต้องตกใจอะไรมากมายนะคะลูกโตแล้วค่ะแม่ต้องปล่อยบ้าง
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องวินมอเตอร์ไซค์กับตำรวจตชด.ลุง
1: โอ้ที่เมื่อวานมีคลิปเป็นว่อนเลยนะฮะ
0: โอ้โหเสียชีวิตนะเนี่ย
1: คลิปที่เกิดเหตุ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายเสียชีวิตนะคะซึ่งก็ถือว่าสะเทือนใจไปสองครอบครัวเลยนะหนึ่งครอบครัวของตำรวจเป็นสิบตำรวจตรีนะคะอีกครอบครัวหนึ่งก็ครอบครัวผู้สูญเสียเมื่อวานท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะพันตำรวจเอกศักยะแสงวันก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหาก็ไปมอบตัวเองที่สน.มักกะสันเลยจากนั้นสน.มักกะสันก็ประสานที่สน.ห้วยขวางให้ไปรับตัวเพราะว่าเหตุเกิดนั้นที่ประชาสงเคราะห์38ใช่ไหมก็คืออยู่ในความรับผิดชอบของห้วยขวางแล้วก็ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเนื่องจากโมโหที่ถูกผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจะทำร้ายผู้ก่อเหตุนั้นดื่มเบียร์และกินอาหารกับแฟนก่อนที่จะเดินกันมาเรื่อยๆจนถึงที่เกิดเหตุโดยตำรวจเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักนะคะไอ้มาถึงแฟนนะแฟนเนี่ยแฟนของตำรวจอ่ะเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักส่วนตำรวจเรียกให้ไปส่งที่บ้านญาติแถวมักกะสันไปราคามันสูงก็เลยมีการต่อราคากันนะคะจากนั้นก็มีปากเสียงกันตอนที่จะเห็นในคลิปเลยนะคะก็เอาอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงใส่มีทะเบียนถูกต้องนะคะปืนอ่ะถามว่าทำไมต้องพกปืนตลอดเวลาท่านรองนครบาล1บอกว่าเอาจริงๆนะผมเองก็พกประจำโดยเมื่อวานผู้ก่อเหตุไม่ได้กินยารักษาโรคจิตเวทด้วยผู้ต้องหาเดินทางมากรุงเทพเพื่อที่จะไปสอบปลัดค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: เขาประจำการอยู่ต่างจังหวัดนะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่เขามีการสอบปลัดนะคะก็ไม่ได้สอบก่อเหตุก่อนเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจำเป็นเมื่อวานนี้พ่อของตำรวจก็คือ10ตำรวจตรีนำทัพเดินทางไปเยี่ยมลูกชายนะคะก่อนจะเข้าไปคุยกันนิดหน่อยจากนั้นก็เดินออกมานักข่าวก็ถามว่าคุณพ่อบอกว่าผมไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่าลูกเป็น ก
2: ็พ่อไม่ได้เป็น
0: พ่อไม่ได้เป็นใช่ค่ะพ่อก็บอกว่าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหตุมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะซึ่งผมก็บอกลูกแล้วว่าการแก้ไขปัญหาแบบนั้นมันก็ไม่ได้ถูกเมื่อถามว่าลูกชายใช้อาวุธปืนป้องกันตัวใช่หรือไม่พ่อก็บอกว่าก็ไปตามดูคลิปทุกแบบทุกคลิปแล้วไม่ขอพูดอะไรมากขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานตามกระบวนการที่ทำแล้วกันถามวันนี้ลูกชายมาสอบเป็นประหลัดพ่อบอกจริงๆไม่ทราบเลยลูกชายแค่บอกว่าขอสิทธิ์ลดจากสุรินทร์เข้ามาเนื่องจากพ่อเนี่ย เข้ามาหาเพื่อนด้วยคือพ่อก็มากรุงเทพพอดีนะแต่ลูกชายไม่ได้บอกว่าจะมาสอบประหลัดเมื่อถามว่าลูกชายมีอาการซึมเศร้าต้องกินยาทุกวันใช่หรือไม่พ่อบอกว่าลูกชายเป็นคนเครียดอยู่แล้วมีปัญหาส่วนตัวและสามารถขับรถได้ตามปกตินะคะถามว่าตอนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยลูกชายเครียดไหมพ่อบอกว่าร้องไห้แทนลูกชายร้องไห้กับพ่อนะคะก็แต่เขาก็อ้างว่าเขาป้องกันตัวเพราะว่าเขาถูกลุมก่อนไม่น่าเชื่อเนาะ
2: ครับ
0: เรื่องมันแค่ไม่ได้เยอะมากต่อรองราคากันแล้วก็สุดท้ายโดนกระทำก่อนเขาบอกว่าเขาโดนก็คือในคลิปอ่ะนะ

0: ขาไปเอาเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมานะพี่ก็มีหลายจังหวะของมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตคนจริงนะว่ามันจะเกิดเหตุคือตอนเขาไปยืนต่อราคาสักพักนึงแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ทำท่าเหมือนโบกแท็กซี่คันแรกถ้าคันนั้นเป็นแท็กซี่ที่ว่างหรือเป็นแท็กซี่จอดแล้วรับเขาไปนั้นมันก็จบไปแล้วนะ
1: ก็ไม่มีอะไร
0: ที่เขาโบกมันก็ไม่จอดโบกคันแรกเนี่ยมันก็ไม่จอดแกก็เดินไปเดินมานะครับเดินไปเดินมาโบกคันที่สองนะฮะเหมือนกับเขาเข้าไปยืนอยู่ในรั้วฟุตบาทแล้วก็โบกอ้าวมือก็กดโทรศัพท์อะไรไม่รู้แล้วก็โบกแท็กซี่ก็ไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้จอดรับเพื่อถ้าเกิดว่ามีแท็กซี่ที่ไหนที่เขาเห็นเขาพอดีแล้วก็รับเขาไปพอดีมันก็
1: ไม่เกิด
0: การทะเลาะกันมันก็จบไปมันก็ไม่เกิดเหตุแต่ว่านะมันเกิดแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ทีนี้พอเขาบอกว่าป้องกันตัวเนี่ยนะก็ต้องไปดูนะครับว่าโอ้ใช่นะเมื่อวานเห็นมีทนายสายหยุดนะครับทนายสายหยุดแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะว่ามันเห็นที่พิสิทธิ์ว่ามันสมควรแก่เหตุไหมนะครับก็เขาบอกให้แยกเป็นกรณีนี้เนี่ยว่ามันจะเข้าการป้องกันตัวไหมก็ต้องไปดูว่าจริงๆถ้าป้องกันตัวเนี่ยยิงขึ้นฟ้าปังปังปังปังอย่าเข้ามานะเว้ยอันเนี้ยยิงเป็นนัดเดียวยิงใส่นัดเดียวว่าตัวเองโดนทำร้ายอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุผลในการใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็เป็นสำคัญ
0: แต่อันเนี้ยโอ้โหยิงแล้วก็เดินตามไปยิงเนี่ยนะครับ
1: โอ้ใส่หมดแม็กเลยเนาะ
0: โอ
1: ้รัวๆเลย
0: คือชาวในเน็ตเขาก็เห็นใจพี่ตชด.แหละนะครับ
1: เ
0: พราะว่าตัวเองล้มคือผมเชื่อเลยว่าจังหวะนั้นถ้าเขาล้มแล้วไม่ลุกขึ้นมานะโดนยำ
1: โดนซ้ำแน่ๆใช
0: ่ซ้ำแล้วก็พวกนี้เตะหัวแน่นอนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้พอล้มปุ๊บเนี่ยจะมาเตะหัวเราแน่นอนนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เขาเหมือนคำว่าเขาโดนถีบไปทีแรกเขาถอยเขาพยายามจะลุกรีบลุกให้ไวก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาปืนออกมาก็คงโดนลุมยำนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอคุณเอาปืนออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพฤติการเนี่ยนะครับคุณจะไปสู้ทางกฎหมายยังไงว่ามันเป็นป้องกันตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเนาะการเขียนสำนวนไปอ่ะเพราะภาพมันเห็นอยู่ว่าคือถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเหมือนที่บอกปั้งขึ้นฟ้าให้พวกนั้นหยุดเนี่ยได้ไหมล่ะ
1: ก็คือถ้าดูในอย่างที่บอกเนาะในคอมเมนต์ชาวโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าก็สมควรแล้วอะไรประมาณนี้เอาจริงๆนะเราเข้าไปอ่านเนาะแต่ว่าเอาถ้าในมุมของผู้สูญเสียอย่างภรรยาของคนที่กระโดดถีบตำรวจเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าเขาไม่ด่าแฟนหนูก่อนไม่มาหาเรื่องก่อนแฟนหนูจะทำไหมปกติแฟนเป็นคนไม่ทำใครอยู่แล้ววันๆก็ขับเซอร์วินก็เธอบอกว่าเธอก็ขายของอยู่นะเขาก็ช่วยเข็นรถมาขายขนมปังปิ้งดูในเหตุการณ์ด้วยนะแฟนเนี่ยก็เขาก็บอกว่าคือเขาไม่คิดว่ามันจะถึงต้องยิงกันอะประมาณนี้ในประเด็นของแฟนของผู้เสียชีวิตเนาะเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเถียงกันก่อนหน้านี้นั่นแหละก็บอกว่ายิงจนหมดแม็กเลยแล้วก็โดนไป3คนอีกคนที่โดนลูกหลงคนที่เจ็บหนักคือพี่บอยกับแฟนของแม่ค้าคนนี้นะคะถามว่าถ้าเขาเป็นจิตเวชเนี่ยทำไมให้เขาเป็นตำรวจได้รับความเป็นธรรมไหมแล้วในเมื่อพ่อเขาเป็นตำรวจยศใหญ่เหมือนกันแต่ว่าล่าสุดพ่อปฏิเสธแล้วนะพ่อไม่ได้เป็นตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่าต้องมีความยุติธรรมให้หนูด้วยอย่างพวกเพจก็มาลุมว่าสมควรแล้วคุณอย่างนู้นอย่างนี้บอกว่าไม่ได้ลุมให้ดูดีๆก่อนถ้าคนก่อเหตุไม่มาหาเรื่องจะมีเรื่องไหมนี่อันนี้ในส่วนของ
0: ภรรยา
1: ผู้

0: ระยะผู้เสียชีวิตค่ะก็ดูสิมันไม่ใช่เรื่องจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเนาะ
1: มันต้องมีคำพูดอะไรกันนะพี่
0: มันต้องมีคำกินไม่ไปก็ไม่ไป
1: มันต้องมีคำพูดอะไรกันที่ในกล้องมันไม่ได้ยินว่าตอนเขายืน
0: ที่มันยอมกันไม่ได้เลยวินาทีนั้นก็ต้อง
1: มัน
0: ถึงขนาดด่ากันแล้วก็ต้องกระโดดถีบกันขนาดนั้นนะเนาะ
1: ใช่
0: นะคะส่วน
1: ลูกคนที่โดนยิง
0: นั้นการ
1: ตายสรุปตายคนเดียวหรือสองคนมาดูพี่คนเดียว
0: ตายหนึ่งบาดเจ็บสองค่ะน้องดง
1: ตายหนึ่งบาดเจ็บสองเห็นตัวภรรยาเขาบอกว่าเมื่อวานที่เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าอาการแฟนเขาสาหัสแล้ววันนี้สงสัยจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก
0: ็ยังค่ะบาดเจ็บอยู
1: ่ยังอยู่
0: บาดเจ็บอยู
1: ่ครับผม
0: ยังอยู่ใช่ค่ะกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบแล้วก็ออกจากราชการไว้ก่อนเขาลาพักผ่อนเพื่อทำธุระส่วนตัวนะแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะคะเขามาสอบเป็นปลัดอำเภอนะคะเขาลาเพื่อมาสอบในกรุงเทพนะคะก็เมื่อวานนี้ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21นะคะได้ตั้งกรรมการสอบแล้วแล้วก็เสนอว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็เลยขอให้เชื่อมั่นว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนของตำรวจจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสและเป็นไปตามกระบวนการนะคะนี่ก็จะเป็นการชี้แจงจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเลยนะคะก็คือว่าเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้นะได้เกียรติมีปืนอะไรอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าในมุมของคนที่แบบว่าวินเนี่ยก็ไม่ควรเข้าไปถีบเขาขนาดนั้นไหมหรือยังไง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก
0: ็มองกัน
1: แล้วก็ใช่เพราะคนพอคนเห็นกล้องเนาะพี่ก็คนก็มีความรู้สึกว่าแบบว่านี่แหละก็ไปหาเรื่องวินหาเรื่องก่อน
0: ใช่ใช่
1: ก่อนแล้วก็แล้วสามสี่คนเตรียมเข้าไปวิ่งตามเข้าไปตามลูกพี่อ่ะลูกพี่เปิดให
0: ้
1: พี่ใหญ่เป็นคนขี่ไปก่อนแล้วก็
0: ใช่แต่ในจังหวะที่เขาพอเขาลุกได้จ้ะพอก็โดนกระโดดถีบแล้วเขาล้มลงเนี่ยเขาวิ่งนะเขาหนีนะเขาถึงกลับมาเขาถึงกลับไปเอาปืนในกระเป๋านะเขาวิ่งนะถ้าไม่วิ่งอย่างที่น้องโดมบอกว่าตอนนั้นนี่อาจจะโดนรุมก็ได้เขาลุกแล้วเขาวิ่งเลยนะคะเขาวิ่งนะ
1: แล้วส่วนหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาไม่ค่อยเข้าข้างฝั่งของพี่วินนะเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคนที่มาคอมเมนต์นะพี่ส่วนใหญ่คือคนที่เขาเคยประสบพบเจอเรื่องราวไม่ค่อยดีกับพี่วินนี่แหละคนแถวห้วยขวางเขาบอกอย่างนี้คนในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ากลุ่มพี่วินเนี่ยตั้งวงกินเหล้ามีเสพกัญชาด้วยนะครับเอารถไปขาวมาวิ่งด้วยเอารถไปขาวมาวิ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการจ่ายมีการอะไรกันก็กลางนะครับคนคุมวินเนี่ยก็ทำตัวเหมือนกับเป็นหัวหน้าเป็นมาเฟียในการคุมให้รถคอยเคลียร์คอยเอารถขาวมาวิ่งคอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: รู้สึกกันชา
1: เคยเห็นแบบไปหาเรื่องเด็กวัยรุ่นในพื้นที่กันก็มีก็ดูแล้วก็แสบพฤติกรรมคนแถวนั้นเขาบอกว่าแสบเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยจะเข้าข้างฝั่งพี่วินเท่าไหร่
0: นี่ไงมีหลายคนเป็นผมก็ยิงวินาทีนั้นเขาบอกนี่แหละปืนไม่ควรพกเลยนะคะมันคุมอารมณ์ไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: ฮะบอกเลยละใช่พี่วิน
1: อยู่ได้ละ90
0: อยู่ฝ่ายตอชด
1: ครับผมบอกมีปืนแล้วก็นี่แหละมันก็ทำให้แบบว่าเวลาตัดสินอะไรไปมันก็เนาะทำให้เดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับการพกปืนพกต้องพกแบบมีสติที่หลายคนบอกมีอาจารย์ช้างนี่เขาเป็นนักเรียนในร้อยเป็นครูสอนโรงเรียนในร้อยนะเขาก็บอกว่าพกปืนมันต้องพกอย่างมีสติ

0: ไม่งั้นปืนเนี่ยจะทำให้เราเดือดร้อนประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวด
11: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
10: แค่ขัดย่อ
11: หลังออกกำลังกาย
10: หรือเล่นกีฬา
11: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 13นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95นะคะล่าสุดบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเพิ่มอีก1คันรุ่ง
1: ก็ตามที่เมื่อวานภรรยาเขาบอกเลยพี่ว่าอาการเขาหนัก
0: ก็คือว่าคนที่โดดถีบอ่ะอันนี้เสียชีวิตทีหลัง
1: ครับ
0: ค่ะที่บอกว่าการสาหัสคนนั้นอ่ะคนที่แบบมีรอยสักอ่ะที่บอกว่าเพิ่งจะไปสักมาอะไรอย่างนี้นะคะเสียชีวิตสองยังบาดเจ็บอีกหนึ่งนะคะ
1: ก็ดูสิ
0: กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเนาะ
1: ครับ
0: นะคะนี่แหละหนึ่งปืนสองอารมณ์เนาะ
1: ใช่
0: ม
1: ี
0: ปืนแล้วก็อารมณ์ในขณะนั้นมันรู้สึกว่ามันยังไงก็ยอมไม่ได้อ่ะถูกไหมสมมติถ้าคืออันนี้เราก็อาจจะไปโทษปืนว่าสมมติถ้าตำรวจตชด.คนนี้แกไม่ได้เอาปืนมาด้วยแกก็มีอย่างเดียววิ่ง
1: ก็คงหนักเหมือนกัน
0: ก็ไม่มีใช่ไหม
1: ครับ
0: ว
1: ิ่
0: งคือพอลุกขึ้นมาได้แกก็วิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งขอความช่วยเหลืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าแหมเนาะคนเราโดนกระทำอะไรอย่างนี้ก็คือคิดว่าโอ้ณวินาทีนั้นมีปืนก็ควักออกมาแล้วก็ยิงไป
1: ครับผม
0: ท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็เดือดร้อนอย่างที่บอกนะคะไม่ใช่สองครอบครัวแล้วนะตอนนี้เนาะ3-4ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: เป็นไรค่ะมาดูข่าวบันเทิงล่าสุดก็ต้องไปโฟกัสที่ฟาริดาหน่อยค่ะน้องดง
1: เป็นไงฮะวันนั้นบอกน้ำคร่ำแตกแล้วก็บอกไม่ใช่ละไม่น้ำคร่ำไม่ได้แตก
0: ไม่แตกแต่ยังยืนยันว่าตั้งครรภ์อยู่นะคะเพราะว่าเธอมีสมุดสีชมพูสมุดสีชมพูก็คือเป็นสมุดฝากครรภ์แล้วก็เมื่อวานนี้ในเพจซ้อเตาเรื่องนี้ต้องใส่ใจบอกว่าเธอมีเอกสารทางการแพทย์มาประกอบด้วยนะสมุดนี้ก็เป็นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเธอยืนยันว่าพร้อมจะตรวจ DNA และออกมาขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบขอโทษต่อสังคมที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากนี้จะโฟกัสดูแลลูกในครรภ์หยุดเคลื่อนไหวใดๆแล้วเธอว่างั้นแต่ว่าก่อนที่จะโพสต์เนี่ยนะคะปรากฏว่าโอ้โหมีแชทหลุดเด็ดนะคะตรงแชทก็คือตรงใบไอตัวเทสตั้งคันเนาะไปให้กับนักร้องต่อฟันตอนนี้ก็รู้แล้วนะโฟกใช่ไหมไมค์ทองคำ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าก็ส่งไปเหมือนกับให้จริงๆเลยค่ะเธอบอกว่าขอโทษที่คึกขนองได้เหร
1: อ
0: ขอโทษที
1: ่เป็น
0: ที่คึกขนอง
1: เป็นอันเดียวกันกับที่ส่งให้จริงๆเลยเหรออ
0: ้าว
1: อ
0: ันเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแล้วมันได้แบบอย่างนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้เธอบอกอย่างนี้จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นฟ้าขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่ออธิบายข้อที่จริงและกราบขอโทษจากเป็นจริงอันดับแรกขอที่เจียงเรื่องแชทหลุดที่ส่งรูปที่ตรวจคันและกล่าวอ้างก็ตั้งคันกับน้องฟอฟันยืนยันว่าฟ้ากับน้องฟอฟันไม่เคยมีความสัมพันธ์กันใดๆเชิงชู้สาวเหตุการณ์ในแชทเกิดจากการที่ฟาคุยกับบุคคลภายนอกท่านหนึ่งแล้วเกิดความคึกขนองจึงสร้างเรื่องและส่งรูปนั้นไปหลอกคู่สนทนาเธอวันนี้นะโดยขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบที่จะตามมาฟาต้องกราบขอโทษน้องฟอก็คือน้องฟุกและครอบครัวอย่างสุดซึ้งที่ความสิ้นคิดของฟาทำให้น้องต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงฟาผิดเองจริงๆค่ะส่วนความขัดแย้งทั้งหมดที่ผ่านมาฟาต้องกราบขอโทษพี่จินด้วยที่ฟ้าได้กล่าวหาและพาดพิงถึงเรื่องร้ายแรงทั้งเรื่องยาเสพติดและการพรากผู้เยาว์รวมถึงขอโทษพี่ๆทางร้านจักรและบุคคลที่3ท่านอื่นๆที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องจนได้รับความเดือดร้อนฟ้าน้อมรับผิด 100% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ชั่ววูบขาดสติ ความรู้เท่าไม่ถึงการของฟ้าเองซึ่งเป็นการล้ำเส้นและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยฟ้าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆแต่ความผิดพลาดครั้งนี้ฟ้าขอน้องรับผิดและผลกระทบที่ตามมาจากการกระทำตัวเองเพียงคนเดียวค่ะอะไรของเธอ
1: นี่บอกเธอก็ปิดไอจีอะไรไปแล้วใช่ไหมครับพี
0: ่ปิดว่าอย่างนั้น
1: รับ
0: ปิดไปแล้ว
1: ปิดความเคลื่อนไหวแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวแล้ว
0: ก็คืออาจจะแบบว่าเป็นชั่วคราวก่อนมั้งหรือยังไงทบทวนตัวเองคือใช้คำว่าสุดท้ายนี้ขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความคึกขนองของฟ้าขอโทษที่ทำให้สังคมต้องเกิดความวุ่นวายฟ้าเสียใจและสำนึกผิดจริงๆก็รายการหมุนกระแสก็เป็นอย่างไรรายการที่เธอไปออกเห็นบอสก็ต้องลบเทปนั้นแต่ว่ามาส่งกระดาษสดไปแล้วอ่ะน้อง
1: ครับนี่คือขอทบทวนตัวเอง
0: ขอไปทบทวน
1: เวลาดูลูกในท้องให้ดีที่สุด
0: คึกขนองเหร
1: อ
0: ก็นี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะฟ้าเพราะว่าการที่แบบจะไปให้คนนู้นคนนี้มาเป็นพ่อของเด็กอ่ะมันเป็นผลมันเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเรียกว่าตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นนะถูกไหมตรงพ่อตรงปกหรือเปล่าเรื่องของ DNA เรื่องทางกฎหมายอุ้ยเยอะแยะเลยทำไมทุกคึกขนองอะไรแบบนี
1: ้
0: น
1: ี่
0: ค่ะ
1: ก็เห็นเขามีการนัดหมายตอนแรกเขานัดหมายกันนัดตรวจ DNA นี่นะฮะผู้จัดการของน้องตินตินเนี่ยเขาติดต่อมานัดหมายทำการตรวจ DNA วันที่20มิถุนายนเวลา17นาฬิกา
0: 5วัน
1: พี่
0: คร
1: ับฟ้าก็บอกว่าตอนนั้นน่ะตกใจทำอะไรไม่ถูกตอนที่ได้ทราบข่าวนะว่าต้องมีการแบบตอนนั้นกระแสกำลังแรงพี
0: ่
1: แล้วตอนที่มีการนัดหมายว่าให้ไปตรวจ DNA เขาบอกว่าเขากังวลเกี่ยวก
0: ับ
1: ความเสี่ยงที่จะต้องไปเจาะน้ำค่ำไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กังวลเขาก็บอกว่าเขาพร้อมนะสุดท้ายแล้วเขาก็มีความพร้อมที่จะไปตรวจ DNA ตามวันและเวลาที่มีการนัดหมายกันเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจอีกไม่กี่วันนั้นนี่นะ
0: ค่ะ
1: ตอนแรก
0: น
1: ึ
0: กว่าตกใจว่าท้องอันนี้คือไม่ใช่ตกใจว่าท้องตกใจว่าฝั่งนู้นก็คือนักตรวจ DNA อย่างนี
1: ้หรอใช่ใช่ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ก็เลยตกใจน้ำค่ำ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้15ใช่ไหมพี
0: ่15อีก5วัน
1: อีก5วัน
0: อ
1: ีก5วันก็ไปตรวจแล้วก็รอแต่ก็รอผลอีกเนาะ
0: ค่ะ
1: ต้องรอผลอีก
0: เดี๋ยวนี้เขารู้ผลเลยไม่ใช่ไหม
1: เขารู้ไม่รู้นะรู้เลยเหรอครับผม
0: เดี๋ยวนี้ก็คงระทึกใช่ไหมหรือยังไงในมีคนหนึ่งชื่อฟอร์มเป็นพี่ชายของโฟกนะคะฟอร์มเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเคยมีโอกาสถ่ายรายการด้วยกันกับฟานะฟาดิดาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาเสริมเป็นนักแสดงเป็นเอ็กตราซึ่งฟอร์มก็บอกเขาเล่นประจำอยู่ก็มาสักประมาณเดือนละครึ่งเดือนครั้งนึงอ่ะหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งเนาะเวลาเจอกันก็คุยปกติหลังๆมาเขาบอกว่าไอ้เรื่องมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาบ้างเขาจะมักจะพูดว่ารู้จักบุคคลที่สามที่เรารู้จักด้วยหนูไปงานกับคนนั้นมาคนนี้มาเปิดหัวให้คุยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะหลังๆเริ่มชวนให้ไปส่งที่บ้านซึ่งฟอร์มบอกว่าพอเป็นแบบนั้นผมก็เลยเฟดตัวออกมาเพราะว่าผมมีงานคอนเสิร์ตนะคะต้องซื้อบัตรเข้าไปดูเขาก็ซื้อบัตรเข้าไปดูกับเพื่อนด้วยนะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตปิดนะงานผมก็มีน้องชายผมช่วยร้องเพลงก็คือโฟกพอเขาเห็นโฟกน้องชายผมเห็นพ่อแม่ผมด้วยคราวนี้ก็มาทักมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมีวันหนึ่งฟอร์มบอกว่าเขามาบอกผมว่าอย่าบอกใครนะตอนนี้ฟานะคุยกับโฟกอยู่อ้าวคราวนี้ฟอร์มบอกว่าผมก็ต้องรีบโทรหาโฟกกลัวมีปัญหาเพราะว่าไม่อยากให้โฟกเนี่ยไปคุยกับแฟนคลับในเชิงชู้สาวน้องก็เอาแชทมาให้ผมดูก็เลย ไม่ได้ตอบอะไรไปมีแค่บอกขอบคุณครับบ้างแค่นี้เนาะคราวนี้มีผู้หวังดีส่งที่ตรวจครรภ์ที่ฟาริดาส่งให้ผู้หวังดีว่าท้องกับน้องชายผมด้วยเรื่องมันคล้ายกันเลยเปลี่ยนจากเป็นซิงมาเป็นน้องชายผมแล้วคราวนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะฟอร์มก็บอกว่าตอนที่ฟาริดามาตีสนิทเนี่ยพอผมปฏิเสธเขาก็เลยทักไปหาโฟกน้องชายเนี่ยค่ะก็เลยพยายามให้น้องเลี่ยงๆบางทีน้องผมอ่ะก็ไม่ทันคนขอให้ไปส่งที่บ้านบ้างเลยบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีชวนไปดูหนังบ้างฟังตอนแรกผมก็เชื่อนะไอ้ฟอร์มเขาบอกงั้นนะเพราะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะผมว่าไม่มีผู้หญิงที่ไหนแบบกล้าพูดอะไรแบบนี้แต่พอมีหลักฐานเข้ามาทางผมจากผู้หวังดีผมก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นสารตั้งต้นให้เกิดเรื่องนี้แต่ข้อที่จริงดูย้อนแย้งไปหมดผมไม่รู้จุดประสงค์เขาคืออะไรนั่นแหละนี่คือครอบครัวนี้ที่โดนเกือบทั้งคู่นะทั้งโฟกและฟอร์มเลยนะคะแต่โฟกก็บอกว่าเขาไม่เคยไปอยู่ต่อสองต่อสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ดาราก็เคยเตือนเขาว่าอย่างนั้น
1: แต่ว่า
0: ตัวเขาก็
1: โอนละเวงยิ่งกว่าหวย
0: ฮะ
1: ว่าโอนละเวงยิ่งกว่าหวยอีก
0: หวยนี่ก็เริ่มจะจบกันแล้วนะใช่ไหม
1: ครับผมเดี๋ยวรอดูเราคงได้ไปตรวจดีเอ็นเอคงจะได้ตอนนั้นแหละเนาะมันก็เป็นโอกาสพิสูจน์แหละจริงแล้วถ้าเป็นจริงๆก็ตอนนั้นแหละโอกาสของจริงๆเขาก็ต้องพิสูจน์ความเป็นพ่อกันไปจะได้กลับเข้าวงการจะได้ทำงานกันต่อ
0: เอาถ้าไม่ไปตรวจได้ไหม DNA ไม่ไปอ่ะ
1: ไม่ไปมันก็เป็นคอรหาอยู่อย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมเพราะตอนนี้โดนแกมี่เขาพักงานแล้วนะพ
0: ัก
1: งานเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะยังไงต่อล่ะสังคมก็จับตาดูอยู่นะพี่ถ้าไปตรวจเนี่ยถึงผลจะออกมายังไงมันก็ผมว่าเป็นผลดีกับทุกคนนะมันจะได้แบบไปกันต่อได้อะ
0: เอาไม่สมมติถ้าทางฝั่งฝ่ายหญิงไม่ไปไงก็ยังเป็นคนละหาอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาไม่ไปอ่ะเขาบอกว่าไม่มีเวลาเขาจะเลี้ยงลูกก็จะดูแลคันจนกว่าจะคลอดอะไรอย่างนี้ได้ไหม
1: ก็ถ้าแต่ถ้าคุณจะเรียกร้องอะพี่ถ้าคุณจะหาคนเลี้ยงดูเรียกร้องดูแลมันก็ต้องมาจบที่เรื่องการพิสูจน์ใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าฉันจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฉันอยู่ดูแลลูกของฉันไปเองได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ตรวจก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าแบบว่าคุณอยากให้เรื่องนี้มันจบแบบฝ่ายชายยืดอกยอมรับเริ่มต้นกันใหม่เพราะเขาก็ยังเด็กนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปตรวจให้มันรู้แล้วให้มันรู้เรื่องกันไปก็แล้วแต่มุมละแล้วแต่มุม
0: ก็แล้วแต
1: ่ขาผม
0: ค่ะ
1: แต่ที่ไม่ต้องรอนี่ดีกว่าพี่ทุกปีเราจะต้องเอาเลขมาฝากนะครับวันงานรำลึกนะครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะพี่ปีนี้รำลึก34 ปีนะครับ34 ปีก็3 วันแล้วครับที่จัดงานนะครับที่วัดทับกระดานที่สุพรรณนะฮะแน่นอนว่าลูกชายนะครับน้องเพชรนะแล้วก็ป้าไกรสอนนะครับคณะดนตรีหางเครื่องวงดนตรีก็เดินทางไปที่ศาลาริมสระน้ำที่วัดกระดานนะครับนำดอกกุหลาบสีแดงไปกราบบูชานะครับแม่พึ่งนะฮะก็หุ่นแม่พึ่งอยู่ที่นู่นเนาะนะครับป้าไกรสอนอธิษฐานจิตบอกกล่าวดวงวิญญาณก่อนเลยครับว่าขอให้แม่พึ่งมาดลบันดาลนะให้โชคลาภกับแฟนเพลงหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวจะทำการเสี่ยงล้วงไหนำโชคเขานะ
0: ค
1: ่ะนะครับจากนั้นนะครับเพชรก็หยิบทุกปีนะของเพชรก็จะหยิบขึ้นมานะครับได้เลขครั้งแรกได้เลข5ครั้งที่2ได้เลข3ครั้งที่3ได้เลข9ครับพี่ได้เลข5ได้เลข3ได้เลข9นะครับ
0: ค่ะ
1: แฟนๆก็ชอบใจตรงนี้แหละ ที่มารอกันเต็มวัดก็ขอตอนนี้แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการแสดงคอนเสิร์ตนะครับตอนกลางคืนนะก็มีน้องเพชรมีป้าไกสอนนะมีพี่องค์สลักจิตนะครับมีน้องเปาวลีมีน้องลำไยหายทองคำนะครับมีป้าเสรีรุ่งสว่างนะฮะแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายนะครับขึ้นมอบความสุขให้กับแฟนๆเต็มไปหมดเลยนะครับดวงใครดวงมันนะเรื่องแบบนี้นะพี่นะดวงใครนะครับ
0: ขอให้ได้ทุกคนแบ่งปันแบ่งปัน
1: แบ่งปันนะ
0: คนละนิดคนละหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเรื่องของใครอีกเดี๋ยวนะไม่มีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้องไปกีฬาเลยไม่มีนะฟุตบอลโลก
0: ได้ค่ะ
1: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเอาเมื่อคืนผลงานของทีมญี่ปุ่นกันแล้วกันทีมชาติญี่ปุ่นนะครับตัวแทนจากเอเชียนะฮะเอเชียเราลงเล่นมาเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะพี่เดี๋ยวไล่ตั้งแต่เกาหลีใต้กันเลยนะวันแรกนะฮะเป็นคู่ที่สองต่อจากคู่เปิดสนามนะเกาหลีใต้นี่ก็พลิกแซงชนะเช็คไปนะเช็คเกียร์ไป2-1นะครับหลังจากนั้นมาเป็นคิวของกาตาร์นะฮะกาตาร์นี่ก็ไล่ตีเสมอนะครับไล่ตีเสมอได้1-1นะโอ้โหเห็นบอกว่ากาตาร์เนี่ยนะฮะโดนบี้มาตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนะกาตาร์เนี่ยเขาเจออะไรนะเดี๋ยวนะผมขอดูหน่อยนะโปรแกรมอ๋อเจอสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: โดนสวิตเซอร์แลนด์นะฮะทีมจากยุโรปเนี่ยโอ้โหพับสนามบุกยิงใส่20กว่าครั้งนะฮะแต่ว่าผู้สาประตูก็เซฟไปได้นะจนช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับมาตีเสมอได้สำเร็จนะครับกาตาร์ก็ไม่แพ้มาถึงคิวออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนี่ก็ชนะตุรกีได้นะ2-0แล้วเมื่อคืนนี้นะครับเบอร์1เอเชียนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้2-2โอ้โหผลงานทีมจากเอเชียนี่ไม่ธรรมดาจริงพี่สีนะครับเดี๋ยวรอลุ้นพวกอิรักอิหร่านอุซเบกิสถานจอร์แดนอีก4ทีมนะฮะ4ทีมก็ล่าสุดนะครับทัพนักกีฬาของทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงสหรัฐแล้วครับพี
0: ่เรียบร้อย
1: เขาบอกทันทีที่ลงเครื่องเนี่ยก็เจอปัญหาละม็อบประท้วง
0: เอ้าเป็นม็อบชาวไหนอ่ะ
1: คนอเมริกันไม่ปลื้มไปประท้วงถึงหน้าสนามบิน
0: ไม่ให้อิหร่านเข้าเหรอไม่ให้อิหร่านแข่งเหรอ
1: ก็มาแสดงออกกันนะพี่นะ
0: เออ
1: นะครับ
0: จะประท้วงอะไรสงครามนี่ใครเริ่มก่อน
1: ไม่รู้ละก็ไม่อยากให้มาคนอเมริกันก็
0: จะมาบ้านฉันทำไม
1: อเมริกัน
0: อ
1: ่ะ
0: เออ
1: เขาพิพากษาเป็นอเมริกันน่ะอเมริกันคืออเมริกันน่ะเหมือนที่เราดูในหนังน่ะนะครับแล้วก็พอทันทีที่ทัพนักเตะอิหร่านนะครับบินมาถึงลอสแองเจลิสออกจากสนามบินนี่ต้องออกอย่างรวดเร็วตรงไปที่พักทันทีเลยครับ
0: โอ้โหนี่เดินไปไหนคงไม่ได้เลยนะดังนั้นเนี่ย
1: โอ้โหไม่ได้เลยแล้วก็โรงแรมการรักษาความปลอดภัยนี่คงจะแน่นหนาเลยนะที่โรงแรมอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะโอ้โหก็เป็นที่จับตานะนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆทีมประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ได้มาเก็บตัวในที่อเมริกาเนาะเก็บตัวฝึกซ้อมแต่อิหร่านเนี่ยต้องไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่เม็กซิโก
0: ไปพักก็ยังต้องไปเม็กซิโก
1: ใช่ต้องไปอยู่ที่เม็กซิโกอ่ะแล้วก็เมื่อวานที่มาเนี่ยมีสตาฟ11คนนะครับที่ยังไม่ได้เดินทางมาด้วยนะเท่าที่เราฟังข่าวกัน11คนนี้พี่ก็คื ช้าวันแข่งอ่ะคุณบินมาได
0: ้ค่ะ
1: แล้วพอบอลจบคุณกลับไปเลยกลับเม็กซิโกไปเลยห้ามค้างในอเมริกาเด็ดขาด
0: โอ้ย
1: อันนี้11คนแต่ว่าทีมนักเตะกับสตาฟบางคนที่ได้วีซ่าเนี่ยก็สามารถมาค้างได้คืนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตะนะครับโอ้ยนะมันยุ่งยากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเตะกับนิวซีแลนด์นะเพราะฉะนั้นครับนักเตะอีด่านก็ได้มาพักก่อนตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวเตะเสร็จก็บินกลับไปที่เม็กซิโกไปตั้งหลักก่อนไปซ้อมไปอะไรที่นู่นแล้วเดี๋ยวถึงพอจะขิงคิวใกล้ถึงนัดที่สองก็บินมาใหม่อย่างเงี้ย
0: ทำยังไงก็ได
1: ้มันก็ทุลักทุเลแล้วถ้าพูดถึงนะ
0: สมมตินะถ้าอิหร่านมีโอกาสไหมอิหร่านได้ชิงกับอเมริกา
1: ชิงคงไม่ถึงพี่แต่ว่ารอบสองถ้ามีไม่รู้ว่าสายสองสายนี่มีสิบมาเจอกันไหม
0: ไม่มาสิมีนะเป็นไปได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวต้องไปไล่ดูคือมันก็จะจับไข้กันนะพี่อาทีหนึ่งสายนี้เจอที่สองบ้างสองสายนี้เจอที่สามของสายนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้องไปไล่ดูกันว่าเดี๋ยวผมไปไล่ดูให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอก
0: แต่ละทีมอาจจะต้องชนะมาอย่างเดียวแล้วมาเจอกันเป็นไปได้ไหม
1: มันเป็นไปมันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขอเวลาไปดูพี่ว่าทั้งสองสายเนี่ยมันมีโอกาสมาเจอกันรอบไหนยังไงบ้าง
0: หรือเปล่าเนาะ
1: เพราะบางทีแบบมันมีพอเข้ารอบมาแล้วมันจะเป็นรอบ32ทีมอย่างเงี้ยมันจะมีสายบนสายล่างที่หนึ่งสายเอจะเจอกับที่สองของสายซีสามของสายบีอะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันต้องมาดูว่าเขาวางทีมไว้ยังไงแล้วสองทีมนี้ต้องมีโอกาสจะมาเจอกันต่อเมื่ออะไรยังไงเนาะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวขอเวลาไปดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกนะครับพี
0: ่นะลองดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนเนาะถ้ามันเป็นไปได้นะคะนะคะเพราะว่าในการแข่งขัน
1: แมตช์จุดโลก
0: ฟุตบอลโลกรอบนี้มันมีอะไรที่เป็นแบบคือหลายคนก็เอ๊ะหลายอย่างอยู่นะอย่างเช่นที่เรารายงานไปว่าผู้ตัดสินชาวโซมาเลียก็ไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้นะคะเนื่องจากว่าอเมริกาปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศนะเพราะว่าเขาไม่ชอบประเทศโซมาเลียไม่ได้ชอบโดนัลด์ทรัมป์ไม่เกี่ยวกับผู้ตัดสินหรอกแต่เชื่อไหมเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าทางผู้ตัดสินคนนี้ชาวโซมาเลียจะไม่ได้มีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแต่ทางฟีฟ่ายังต้องจ่ายเงินให้ตามเดิมนะคะน้องดง
1: อ้าวแล้ว
0: ต้องจ่ายค่ะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในสัญญาเลยค่ะไม่ได้มาก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้เขาเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนผิดอะไรนี่ก็คือตกลงกันแล้วมีสัญญาแล้วนะคะก็ต้องจ่ายค่ะไม่ได้มาเต่าก็จ่ายให้เขาเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่าง
1: นี่ BBC ได้เงินอะไรรู้นะพี่นะอย่างหนึ่งได้เงินก็น่าจะได้เยอะอยู่นะ
0: เยอะอยู่แน่นอน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าตามตารางเดิมเนี่ยผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนนี้จะต้องตัดสินอยู่หลายแมตช์อยู่นะคะเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายตามเดิ
1: ม
0: จ่ายตามเดิมถ้าฟีฟ่าต้องจ่ายเต็มจำนวนเลยก็ใช้คำนี้ว่าต้องจ่ายเต็มจำนวน
1: ผมว่าฟุตบอลโลกเนี่ยหรือว่ามันร้อยกับสี่นัดแล้วนัดหนึ่งเนี่ยมีกรรมการหนึ่งนะกำกับเส้นสองกรรมการ VAR อีกสองบางทีห้าหกคนพี่ไม่รู้ล่ะนะครับใครจะได้ตัดสินไม่ได้ไม่รู้แต่ปีนี้ผมเชียร์อะไรนะพี่ผมเชียร์ให้บราซิลยิงประตูเยอะๆเขาบอกว่ามีให้เป็นแชมป์ไม่ได้แต่ให้ยิงประตูเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ามีดาวโอลี่แฟนนะเขาเป็นคนบราซิลนะสาวสวยเป็นนางแบบเป็นดาวโอลี่แฟนเลยนะเขาบอกว่าเขาจะแจกภาพ จกภาพส่วนตัวภาพสยิวเขาทุกครั้งถ้าเกิดว่าบราซิลยิงประตูได
0: ้ วันนี้เองยิงเท่าไหร
1: ่
0: ได้เยอะอย่างนี้เหรอยิงเท่ายิงเยอะเท่าไหร่ได้เยอะเท่านั้น
1: โอ้ยิงถ้าห้ายิงได้ห้าศูนย์ห้าลูกขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมได้ดูห้าภาพ
0: เดี๋ยวเขาแจกผ่านอะไรผ่านไหน
1: เขาบอกว่าในโอลิฟแฟนของเขา
0: โซเชียลส่วนตัวอ๋อ
1: นะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าที่เขามาลงอย่างนี้ไม่ใช่ทะลึ่งตื่นตังอะไรนะเขาบอกว่าผู้คนในบราซิลไม่ค่อยตื่นเต้นกับฟุตบอลโลกเท่าไหร่เลยมันดูแปลกมาก
0: ครับฉัน
1: โตมาเขาบอกว่าฉันโตมากับความหลงไหลในฟุตบอลเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยนะฮะส่งใจมาเชียร์ทีมชาติบราซิลกันมากขึ้นฉันก็เลยเอางานของฉันมารวมกับฟุตบอลเอาสองสิ่งที่ฉันรักมารวมกันก็เลยได้ไปออกมาก็คือฉันจะสัญญาว่าจะส่งภาพนู๊ตให้กับแฟนได
0: ้
1: ชมกันฟรีในทุกๆประตูที่ทีมชาติบราซิลทำได้เอาไหมคุณผู้ฟังเชียร์บราซิลไหมได้ยินงี้เชียร์บราซิลไหมล่ะ
0: เออเขายังไม่ได้บอกเลยว่าภาพขนาดไหนภาพแบบไหนใช่ไหมบอกก็ยัง
1: ก็
0: เออ
1: จะต้องบอกมันก็คงถ้าเขาเป็น only fan ภาพมันก็ต้องตามที่เราคิดไว้แหละพี
0: ่ไม่ก็อาจจะส่งภาพลูกแมวน่ารักมาให้ก็ได้เ
1: ออ
0: จะได้ส่งกับหน้าชายทั่วโลกโดนหลอกนะคะ
1: โดนหลอกโดนเธอหลอก
0: ยังไม่ได้บอกเลยว่าส่งภาพไหนอาจจะแบบภาพกำลังอุ้มแมวอยู่อะไรอย่างนี้รอดูสนุก
1: ครับผม
0: ปิดค่าบันเทิงและกีฬา
1: ค่ะ
0: ขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์คลีน 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ฝากต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับพี่สำหรับโครงการติดหนี้ไวไปต่อได้นะครับก็เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แอดแล้วนะครับแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็หลายคนนะครับอยากจะแก้หนี้เสียเนาะแต่ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาการเตรียมเอกสารมันหลากหลายขั้นตอนนะครับก็ตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะครับเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการแอดแซมโซเชียลนะครับ AMC นะก็ทำทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยนะครับสะดวกง่ายจบในที่เดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าเช็คสิทธิ์แล้วผ่านก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับยืนยันตัวตนเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะครับมี2แผนนะครับคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นนะครับสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่าแผน2นะครับผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% นะครับผ่อนได้นานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็เป็นการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เลือกไว้เลยนะฮะนี่แหละสิ่งสำคัญนะครับนะฮะยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะถ้าเราปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับนี่แหละนะฮะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนก็ลดลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาดีครั้งหนึ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าสินเชื่อในอนาคตได้นะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครได้เลยนะครับถ้าปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับนี่ฮะปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับ
0: ครับ
1: เนาะฝากไว้ครับ
0: ใช่ค่ะโครงการดีๆเนาะคนก็เป็นหนี้กันทั้งนั้นแหละแต่ว่านั่นแหละอยู่ที่เราจะบริหารจัดการนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสแล้วนะคะ
1: ใช่เลยพี่ใช่เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ลองเข้าไปศึกษาดูเนาะ
0: ค่ะมาดูข่าวเรื่องของการปลดล็อกจักรยานพ่วงข้างกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเพื่อถือในประเทศไทยนะคะทุกภาคทุกจังหวัดมันต้องมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะเนี่ยค่ะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นกรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางในการจดทะเบียนรถพ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเอารถมาสู่ระบบการจดทะเบียนแบบถูกต้องคือปัจจุบันนี้รถพ่วงข้างเข้าใจว่าทุกคนก็คือก็ใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะก็เป็นแค่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาทีนี้รัฐบาลเขาก็มองว่าเพื่อให้รถนั้นมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนนะก็คือรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างอะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันนี้มีคนใช้กันเยอะมากเพราะว่าสามารถเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเนาะดำรงชีวิตได้เคียงคู่กับชุมชนเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรย.12ค่ะหรือว่ารย.12ให้เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบถูกกฎหมายเลยน้องรุ่งก
1: ็
0: สามารถไปยื่นคำขอแล้วก็เอารถไปตรวจสภาพและชำระภาษีนะคะอัตราภาษีของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยอยู่ที่150บาทเอาไปจดทะเบียนก็รายละเอียดก็ความยาวไม่เกิน 1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2เมตรโอ้2เมตรหรอรวมหลังคาด้วยเพราะว่าอย่างมอเตอร์ไซค์พวกขายส้มตำหรือขายอะไรมันต้องมีหลังคาเพราะฉะนั้น2เมตรมันจะเตี้ยไปไหมอ่ะแต่เขาให้รายละเอียดเท่านี้ว่าความสูงต้องไม่เกิน2เมตรความกว้างไม่เกิน 1.1 เมตรและความกว้างรวมกับตัวมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 1.5 เมตรต้องตรวจสภาพด้วยนะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีไฟหน้าไฟหน้าต้องสีขาวหรือสีเหลืองเท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงเรียบร้อยติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงตรงท้ายแล้วก็เพิ่มการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนด้วยค่ะอ่ะก็ดีนะจะได้ถูกต้อง
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: ใน
0: ช
1: ่
0: วงที
1: ่
0: กำลังรอจดทะเบียนน่ะเราก็ไม่อยากให้พูดก็พูดเนาะตำรวจก็เตือนก่อนนะพี่นะอย่าเพิ่งไปจงไปจับก่อนนะคะให้เขาพร้อมก่อนนะเห็นใจเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ครับครับ
0: มันต้องมีค่าใช้จ่าย
1: ในการให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อย
0: ใช่ให้เวลาหน่อยนะคะพี่ตำรวจเนาะอย่าเพิ่งอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็ลุกมาหน่วยกันอยู่ก็อ่ะก็ยังถ้ายังไม่พร้อมก็ให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าขึ้นเที่ยวมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรถเก่าอ่ะเอาจริงๆตรงๆนะสภาพแต่ละคันก็จะเป็นรถเก่านั่นแหละเอามาเสริมเหล็กเข้าไปบางคนบางคันก็อาจจะดูแก้งเก่าแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถทำมาหากินได้อยู่เพราะนั้นไอ้รายละเอียดสำคัญว่าความยาวความสูงความอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยๆเตือนไปเดี๋ยวค่อยๆปรับ
1: เนาะครับผม
0: อย่างน้อยเอามาใช้เป็นรถเศรษฐกิจชุมชนจริงๆนะบางหมู่บ้านนะถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนาะโอ้ยชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่รู้จะซื้ออาหารที่ไหนเพราะถ้าไปตลาดมันก็ไกลอ่ะน้องดวง
1: โอ้
0: เออ
1: ครับ
0: เขามาขายถึงหน้าบ้านเลยมันก็สะดวกมาก
1: จริง
0: เนาะฝากพี่ตำรวจด้วย
1: ครับผมเราไปพักสักเพลงแล้วพี่เนาะ
0: ได้ค่ะจะกลับมาในช่วงสุดท้ายกัน
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 11
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีก็ได้ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: โอ้ยปวดท้อง
8: โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมของเธออยู่ไหน
7: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
8: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะสวัสดีครับวันจันทร์นี้ค่ะ
3: ครับก็สรุปตัวเลขให้พี่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เขาเปิดให้ขึ้นไปเที่ยวบนปราสาทนาควายเนิน350พวกนั้นนะพี่ไปดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างประเทศไทยกัมพูชาช่วงนั้นนะพี
2: ่
3: นะโอ้ยคนจริงก็น่าไปนะถ้าเราเป็นคนที่อยู่แถวนั้นนะครับก็เท่าที่เขาเปิดแล้วก็มีทหารพาขึ้นมาเที่ยวชมเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวคนไทยไปทั้งหมด 3,227 คนพี
2: ่โอ้เออ
3: ที
2: ่
3: ขึ้นไปเขาเปิดให้เข้าไปเที่ยวกันเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึงบ่าย3โมงครึ่งนะก็ได้ขึ้นไปถ่ายรูปกับตัวปราสาทตาควายที่ตอนนี้มันก็เป็นซากปรักหักพังอ่ะนะฮะช่วงนั้นที่เราอ่านข่าวกันแล้วบอกว่ากรมศิลป์เขาบอกว่าเขาซ่อมได้แต่มันก็สวยอีกแบบนะมันก็มีความคลาสสิกไปอีกแบบนะครับว่ามันเป็นร่องรอยให้เราได้เรียนรู้นะว่าเออนะนะประวัติศาสตร์เราเคยสู้รบนะครับกว่าที่ตรงนี้กลับมาก็อาจจะไม่ง่ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เกิดความมันทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับม
2: ี
3: เขาบอกมีผู้แทนร้านค้าเนี่ยนะครับไปตั้งร้านเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย44ร้านค้าเออนะครับก็เกิดการซื้อขายกันในชุมชนน่ะเป็นเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาด้วยแต่พอมีคนไปเที่ยวหลักพันนะพี่เองนะไปเนี่ยมันก็ต้องมีแล้วแหละน้ำขนมยาดมยาหม่องมันก็ต้องขายได้แล้วล่ะ
2: เตรียมต้องเตรียมขายใช
3: ่
2: ไห
3: ม
2: น้ำนี่ยังไงก็ขายได
3: ้ครับเตรียมร่างกายไปให้ดีนะมีคนที่เดินแล้วขึ้นไม่ไหวเนี่ยนะฮะ10คนนะหนึ่งในนั้นเนี่ยหน้ามืดนะจะเป็นลมนะก็มีนะจะผู้สูงอายุพี่สี
2: เออแต่ก็อยากไปอย่างนี้หรอ
3: เออก็อยากไปดูสักครั้งนึงเราได้ถึงที่แผ่นดินเรากลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับขึ้นไปเนิน350มันคงจะสูงอยู่เหมือนกันนะ
2: อืม
3: ก็เดี๋ยวถ้ามีการเปิดรอบใหม่เดี๋ยวจะมาแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้เผื่อได้ไปกันเนาะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ครับน้องคนไทยก็อยาก
2: อันนี้ที่เดียวกันไหมที่ทหารเตือนด้วยโทรโข่งทุกแรกว่าอย่าเดินไปริมนะเดี๋ยวถ้าตกลงไปก็จะเป็นคนเขมรเลยอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: นี่แหละ
2: อ๋อที่นี่เลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ขำที่ทหารเขาก็จะพูดตลอดนะอย่าเดินเลยไปนะอย่าเดินเลยนะเดี๋ยวล่วงลงไปเดี๋ยวตกลงไปกลายเป็นเขมรเลยนะอะไร
3: เพราะนี่ไปพื้นที่จริงเลยพี่ไปพื้นที่จริงๆที่แบบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สู้รบที่แบบดูเดือดอ่ะ
2: โ
3: อ้ตอนนี้ก็มีการให้ปลอดภัยที่สุดแหละให้นักท่องเที่ยวเราปลอดภัยที่สุดอย่าออกนอกเส้นทางอย่าไปอะไรอย่างเงี้ย
2: เออเนาะฟังเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะคะ
3: ใช่ไป
2: ได้ไปได
3: ้ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะต้องสรุปภาพรวมมา
2: ใช่ไหนก็เปิดให้เข้าก็เข้าถ้าเขายังไม่พร้อมก็แสดงว่ามันยังไม่ปลอดภัยเนาะอย่าไปฝืนอย่าไปอะไรนะคะไม่เชื่อฟังเชื่อไหมว่าตอนที่เราปิดด่านอยู่ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่นะ 100% นี่นะคะเขาบอกว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาบอกสามารถจะกัดที่พวกสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่เนี่ยนะคะที่ทะลัก

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: Good Morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรับใช้คุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: ค่ะพัตเตียนัญญพัฒน์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่6โมงเช้านะคะแล้วก็แน่นอนช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีอีกหนึ่งท่านนะมาอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็อยากจะพูดคุยเตรียมตัวคอมเมนต์นะคะ เกี่ยวกับท็อปิกของเราวันนี้ได้เลยนะจ๊ะใน Facebook ก็เข้ากันมาได้นี่หลายๆคนก็มารออยู่แล้ว
1: ต้องให้ง้างเลยไหมคะนิ้วและแป้นพิมพ
2: ์เออใช่อุ๊ยคุณผู้ฟังเราคล่องอยู่แล้วฟรึบไม่ต้องง้าง
1: ปึ๊ดๆนะอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลDE นะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีวัย30กว่าของเรา
2: ค
1: นรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเรื่องการเข้ามามีอิทธิพลของภาพยนตร์เนาะหนังของจีนที่หลายๆครั้งเนี่ยมันก็มักจะพ่วงมาด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคว
2: ั
1: ฒนธรรมผ่านพรีเซนเตอร์นะที่เป็นดาราดังมีชื่อเสียงต่างๆนะคะนี่ก็เรียนรู้มาจากฝั่งเกาหลีเขาถนัดมากเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีครับฟ้าห้ามเชียงใหม่25องศาคือพูดถึงฟ้าห้ามเนี่ย
2: ก็ข้าวซอย
1: ดิฉันก็จะนึกถึงข้าวซอย
2: น้ำเหนียว
1: เมื่อสักครู่ได้พูดถึงบะหมี่ของจีนอันนั้นเป็นแบบน้ำมันต้นหอม
2: ใช่ชอบกินน้ำเหนียว
1: ชอบเหมือนกันแล้วก็มีคนประสิทธิ์นะคะที่ทักทายเข้ามาในเช้านี้คุณหมูคุณวรวุฒิคุณสุภชัยนะคะหลายๆท่านเพิ่งจะลองคอมเมนต์ดูวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะคุณนัทยาคุณเสือคุณคนสองเมืองคุณแอมรีคุณอาร์วุฒินะคะบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านครับรับชมรับฟังมาหลายปีแล้วโอ้น่ารักจริงๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อืมค่ะส่วนคุณผู้ฟังใน LINE Official ของเรานะคะมากมายหลายท่านเลยค่ะคุณกัปตันอัมพลนะคะคุณนายหัวคุณสนิทคุณธีรพลก็ทักทายส่งสติ๊กเกอร์มาคุณมณีรัตน์คุณวิบูลชัยคุณสุภชัยคุณวิสิทธิ์แล้วก็คุณนินรัตน์นี่น่ารักมากๆเขาบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้เข้ามาทักทายบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนแต่เพราะว่าตอนนี้ต้องทำกับข้าวตอนเช้าค่ะแต่ทำไปกินไปนะคะเอ้ยไม่ใช่ทำไปฟังไป คิดถึงนะคะโดยเฉพาะน้องน้ำหวานค่ะ
1: อันนั้นมันเราหรือเปล่าทำไปกินไป นั่นเราแล้วล่ะ
2: คุณนินรัตน์เขาทำไปฟังไป